0: สำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชนวันนี้เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการหารือร่วมระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชนเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยฝ่ายรัฐบาลจะมีคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการทุกกระทรวงเข้าร่วมเวทีครั้งนี้สะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการนำภาคเอกชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน10กลุ่มได้แก่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กลุ่มการเงินเกษตรและอาหารยานยนต์พลังงานก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์สุขภาพโรงแรมและท่องเที่ยวค้าปลีกและค้าส่งอุปโภคบริโภคและเทคโนโลยีด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสำหรับความคาดหวังการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอย่างแท้จริงโดยต้องการรับฟังจากทุกภาคส่วนและเปิดพื้นที่ให้นำเสนอความคิดเห็นเพื่อให้รัฐบาลสามารถนำไปปรับใช้และกำหนดเป็นนโยบายต่อไป
3: งานสาระสำคัญก็คือมีแนวทางที่จะเชิญบริษัทขนาดใหญ่นะครับมาพูดคุยหารือในภายใต้โครงการผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะครับก็จะมาคุยถึงสถานการณ์เรื่องภัยสงครามที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบแบบไหนในซัพพลายเชนแล้วก็ส่งผลกระทบแบบไหนในรูปของธุรกิจวงกว้างนะครับก็อาจจะมาแลกเปลี่ยนรับฟังกันก็เป็นมิติใหม่ครับที่รัฐบาลเปิดทำเนียบให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเห็น
2: สำหรับการจัดงานครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการทำงานของรัฐบาลเรื่องเศรษฐกิจจะต้องไปด้วยกันระหว่างภาครัฐและเอกชนและมีโอกาสจะเปิดเวทีรับฟังจากภาคส่วนอื่นๆเช่นผู้ประกอบการรายย่อย SME เป็นต้นเพราะรัฐบาลตั้งใจขับเคลื่อนงานทุกด้านโดยรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วนนฤมลอุดมพรรายงาน
0: หลายหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือภัยธรรมชาติและสภาพอากาศแปรปรวนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: นางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านฤดูจึงทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศสำหรับภาพรวมของฤดูฝนในปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ช่วงต้นฤดูฝนนอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะมีฝนตกชุกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกทั้งจะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกขอให้ประชาชนระวังเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น
5: กรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศนะคะว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปทั้งนี้แม้ประเทศไทยนะคะจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะแต่ลักษณะอากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ยังอาจจะมีความแปรปรวนในบางพื้นที่ก็อาจจะมีอากาศร้อนแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในสักระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แบบ
4: ล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมวอลุ่มติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากย้ำ54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถล่มเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยช่วยประชาชนให้ทันท่วงที ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.กำหนดมาตรการ5ด้านคือแจ้งเตือนระดับอำเภอและท้องถิ่นเตรียมบุคลากรและเครื่องจักรประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังจุดเสี่ยงท่องเที่ยวทางธรรมชาติตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยให้พร้อมใช้งานและซักซ้อมเครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เตรียมพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยทันทีที่เกิดเหตุนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนการขุดลอกคูคลองและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายทั้งหมดซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเศษหินและปูนที่อาจอุดตันทางระบายน้ำเช่นเดียวกับปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเฝ้าระวัง
6: ก็ได้กำชับเรื่องสุดก่อสร้างต่างก็ให้ไปดูเรื่องเศษหินเศษปูนเรื่องการเตรียมท่อบายพาสเตรียมปั๊มน้ำเพิ่มเติมอันที่สองที่กังวลอาจจะเป็นเรื่องที่มีฝนตกหนักเป็นจุดๆนะคือฝนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปมันจะมีเรนบอมมากขึ้นซึ่งเรนบอมเนี่ยอาจจะไม่ได้ตกทั่วๆทั้งหมดแต่ตกบางจุดหนักอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมในบางบริเวณสูงกว่าที่อื่นก็ต้องมีการดูผมว่าอาจจะเป็นเรื่องการพยากรณ์ที่แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีตรวจเคลื่อนที่เร็วอ่ะที่จะไปช่วยเช่นปั๊มที่มันเคลื่อนที่ได้คิดว่าเราก็เตรียมมือพร้อมฮะมีแผนต่างๆพร้อมจุดน้ำท่วม737จุดที่อยู่ในกรุงเทพเราก็ทำไปแล้วมา 80% ละ
4: ขณะที่นายทัดเทพวรรณวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมความพร้อมทางด้านระบบไฟฟ้าทีมช่างและวิศวกรเพื่อเฝ้าระวังความมั่นคงของระบบไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าพิจารณาติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสูงสุดมาลิชโยรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นและโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงประโยชน์ของกลุ่มจังหวัดและประชาชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจัดเตรียมข้อเสนอประเด็นและวาระการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชและพัทลุงร่วมกับผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เพื่อกลั่นกรองโครงการสำคัญก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ณจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามดำริของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีการถอดบทเรียนการบริหารจัดการอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอเป็นแผนเชิงนโยบายในการเสริมความเข้มแข็งของระบบเตือนภัยและการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความมั่นคงรวมถึงการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เชื่อมโยงกันทั้งกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับร่างประเด็นการพัฒนาที่เตรียมนำเสนอมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนครอบคลุม7โครงการหลักอาทิการพัฒนาเส้นทางขนส่งทางรถไฟและระบบท่อตามแนวซาวเทิร์นซีบอร์ด
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันออกไปอีก1ปีเพื่อประคับประคองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่กำลังซื้ออ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินหรือกนส.มีมติให้ขยายระยะเวลาการผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV สำหรับการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยออกไปอีก1ปีจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้ขยายเวลาไปเป็นวันที่30มิถุนายน2570โดยรายละเอียดการผ่อนคลายครั้งนี้กำหนดเพดานการปล่อยสินเชื่อได้เต็ม 100% ของมูลค่าหลักประกันใน2กรณีหลักคือบ้านที่ราคาต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและบ้านที่มีราคาตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไป สามารถกู้ได้เต็มเพดานตั้งแต่สัญญาหลังแรกสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวจะครอบคลุมสัญญาเงินกู้ที่ทำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569จนถึง30มิถุนายน2570เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ปัจจุบันยังเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าการผ่อนเกณฑ์ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่5โรงเรียนท่าฉัตรชัยตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่2บ้านเนินพยอมตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจังหวัดตากที่หมู่11บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวังประจบอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ที่อบต.บึงตำบลบึงอำเภอขวาวสินนรินทร์จังหวัดพิษณุโลกที่หมู่1บ้านดงตำบลบ้านดงอำเภอชาติตระการจังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในโอกาสการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นความสัมพันธวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นทั้งสองประเทศต้องทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินไปได้ด้วยดีและต้องไม่ปล่อยให้เกิดความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าทั้งจีนและสหรัฐควรเป็นพันธมิตรไม่ใช่คู่แข่งทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการพบหารือกับผู้นำจีนในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเชิงบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐและจีนเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประชาคมโลกนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเชิญให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนประเทศสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กล่าวหาว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านและรัฐบาล UAE ปฏิเสธที่จะประณามประเทศเหล่านี้อีกด้วยนายอารักชียังเตือนว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถรับประกันความมั่นคงให้แก่ UAE ได้ซึ่งรัฐบาล UAE ได้เห็นถึงผลที่จะตามมาจากการที่อนุญาตให้สหรัฐตั้งฐานทัพในประเทศแล้วความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังรัฐบาล UAE ยืนยันว่าการที่ทางการอิสราเอลอ้างว่าผู้นำอิสราเอลพบหารือเป็นการลับกับผู้นำ UAE ในช่วงสงครามอิหร่านเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นข้อมูลเท็จ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางซาราดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กล่าวหาว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและเพิ่มความวิตกกังวลในหมู่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทิศทางทางการเมืองของประเทศนางดูเตเต้ยังประณามเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงปืนในอาคารวุฒิสภาที่กรุงมะนิลาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามบุกจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลบาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์ซึ่งถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีส่วนเหรียญเงินเป็นของชนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิรวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที 11.87 วินาทีขณะที่ประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของกรกนกสร้อยวันจากกรุงเทพมหานคร1นาที 24.03 วินาทีนักรักบี้7คนชายทีมนักปล้ำลูกหนำเลียบหนุ่มนครปฐมเอาชนะทีมกรุงเทพ12-7จุดคว้าเหรียญทองไปครองส่วนนักบี้7คนหญิงทีมนักบี้สาวเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีเอาชนะทีมกาฬสินธุ์17-5จุดคว้าเหรียญทองได้สำเร็จสรุปเหรียญรางวัลสุราษฎร์ธานีเกมอันดับ1กรุงเทพมหานคร91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองศึกแบดมินตันโวทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2-0เกม21-11 21-13ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลักษยาเซนมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2-0เกม21-13 21-17พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2-0เกม23-21 และ21-11พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานนายมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการคร้อยคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนำ2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันนี้ถึง18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่3ในคริสต์ศักราช1657ถึง1833บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ผูกขาดการนำเข้าชาจากจีนสู่เกาะอังกฤษในคริสต์ศักราช1662พระเจ้าชาร์ลส์ที่2ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสเจ้าหญิงทรงเสิร์ฟชาแก่พระราชวงศ์และพระสหายทำให้ชาเป็นที่รู้จักในวงสังคมชั้นสูงการดื่มชาแพร่หลายมากขึ้นจนพัฒนาเป็นประเพณีดื่มชาตอนบ่ายต่อมาบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษได้ไปปลูกชาขึ้นที่รัฐอัสสัมและขยายไปยังเมืองดาร์จิลิงรวมทั้งเขตอื่นๆทางตอนเหนือและใต้ของประเทศอินเดียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์สัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลาหรือว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
18: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
19: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
18: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
19: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
18: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
19: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วง4เดือนของปีนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าสูงขึ้นเกือบเท่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งปีของปีก่อนเป็นเพราะเหตุใดแล้วจะหยุดยั้งความสูญเสียนี้ได้อย่างไรไปฟังคำตอบเรื่องนี้จากสัตวแพทย์หญิงสาวพักหินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพร
20: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะจากสถานการณ์ที่ระบุออกมานะคะว่าปีนี้พิษสุนัขบ้าค่อนข้างรุนแรงมีผู้เสียชีวิตแล้วยังไม่ถึงครึ่งปีนี่ก็ปาไป5รายแล้วซึ่งเกือบเท่ากับปีที่ผ่านมาที่มีเสียชีวิตรวมทั้งหมด7รายอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ปีนี้รุนแรงขนาดนี้คะคุณหมอคะ
21: ค่ะคือถ้าเรามองจากทั้ง5รายในปีนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า
3: ก็ยังเป็นพื้นที่เดิมที่เคยเกิดอะค่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเป็นพื้นที่เดิมเนี่ยแปลว่าแหล่งรังโรคอะค่ะก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในนั้นแล้วพอเราไปดูอะค่ะว่าเอ๊ะสัตว์ที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดจากอะไรบ้างก็จะมีทั้งลูกสุนัขสุนัขจรจัดเท่าที่ดูตอนนี้ยังเป็นสุนัขเป็นหลักทั้งหมดเลยใน5รายตีนี้เนี่ยก็ทุกตัวที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในคนเนี่ยล้วนยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉะนั้นสาเหตุหลักก็คือว่ามีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในสัตว์สูงแล้วก็สัตว์ที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ยค่ะในคนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำปีค่ะ
20: ขณะนี้พื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างคะ
3: ข้อมูลทั้งการเกิดโรคในคนนะคะแล้วก็การเกิดหัวสัตว์โพซิทีฟนะคะที่รายงานจากกรมปศุสัตว์แล้วก็หนึ่ง

0: ก็จะมีชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาตากแล้วก็ระยองค่ะ
1: จากที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่ของผู้ป่วยเนี่ยก็คือไม่ได้รับวัคซีนแล้วก็อาจจะเห็นว่าเอ้ยเป็นลูกสุนัข ก็ไม่น่าจะป่วยหรอกอยากให้คุณหมอช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าแผลเล็กๆน้อยๆรอยกัดหรือว่ารอยข่วนเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยายังไงทำให้เราป่วยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
0: ค่ะด้วยหลักการเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นเชื้อไวรัสนะคะมันต้องพึ่งพิงสิ่งมีชีวิตในการที่จะออกลูกออกหลานหรือแพร่กระจายเชื้อฉะนั้นเนี่ยจุดพึ่งพิงตัวแรกเลยของไวรัสมันก็คือสัตว์เนาะสัตว์เลี้ยงด้วยนมอะค่ะก็สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ในทั้งม้าแมวกระรอกกระต่ายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเนื่องมาจากว่าสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นเนี่ยพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทเนาะแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายของสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะในพวกต่อมน้ำลายฉะนั้นเวลาที่สัตว์อะค่ะเขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยโดยลักษณะอาการของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบกระวนกระวายกับแบบซึมนะคะคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยมันก็จะเหมือนไร้สติค่ะมันก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมที่ไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนนะคะหรือถ้าเกิดซึมเนี่ยเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอย่างเงี้ยค่ะกินอาหารมันก็ไม่ค่อยกินข้าวเนาะก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสปั๊บเนี่ยค่ะแน่นอนว่าถ้าผิวเราเนี่ยแข็งแกร่งไม่มีรอยแผลไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ความเสี่ยงของเชื้อจากสัตว์นะคะที่อยู่ในน้ำลายจะเข้าตัวเราเนี่ยก็น้อยมากแต่ถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดปั๊บเนี่ยเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยคราวนี้ผิวหนังเราก็จะมีเส้นประสาทเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทมันก็จะไปจับกับเส้นประสาทแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไปฉะนั้นการกัดก็เลยจะมีโอกาสมากที่เชื้อจะเข้าไปเยอะควรก็เมื่อไหร่ที่มันทำให้ผิวหนังมันมีรอยค่ะโอกาสมันจะเข้าไปเส้นประสาทได้ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นควรก็มีโอกาสแต่ว่าปริมาณเชื้อจะน้อยกว่ากัดนะคะแล้วเลียล่ะก็บางทีเราอาจจะไม่มั่นใจนะว่าเรามีแผลหรือเปล่านะคะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดสัตว์มาเลียแถวปากบางคนก็เหมือนจูบสุนัขอะไรเงี้ยนะคะจูบแมวอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเลียปากเลียตานี้โอกาสเนื่องจากเยื่อบุพวกเนี้ยค่ะมันมีบางเนาะก็สามารถทำให้เชื้อเข้าไปได้นะคะ
1: ค่ะคุณหมอคะบางคนเขาก็มั่นใจมากเลยว่าสัตว์ของตัวเองเนี่ยฉีดยาทุกปีแหละแต่ว่าสัตว์ก็ยังไปคลุกคลีกับสัตว์อื่นๆข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเวลาถูกกัดหรือว่าถูกเรียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดหรืออาจจะทำความสะอาดแต่ไม่ได้ไปรับวัคซีนอันนี้จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าด้วยไหมคะ
0: มีค่ะเพราะว่าตอนนี้มันต้องเพิ่มระดับความมั่นใจเราเนาะคือเวลาที่เราดูค่ะว่าสัตว์จะมีโอกาสเป็นโรคพิษสุนัขบ้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยเคยมีหลายรายนะคะที่เราสอบสวนโรคมาเนี่ยบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปฉีดวัคซีนเนาะเขาบอกว่าเจ้าของสัตว์บอกฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วปรากฏว่าพอย้อนไปเนี่ยฉีดมาเมื่อ3ปีที่แล้วคือวัคซีนมันต้องฉีดทุกปีในสัตว์พอไม่กระตุ้นต่อเนื่องค่ะวัคซีนมันก็ภูมิไม่พอค่ะที่จะไปป้องกันโรคได้อันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งคำว่าฉีดมาแล้วต้องถามก่อนเราฉีดทุกปีหรือเปล่าอันที่สองบางทีสัตว์อาจจะจับไม่ได้นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะพาไปคลินิกอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันที่ไปขอรับวัคซีนแล้วก็ฉีดเองซึ่งคนที่ฉีดเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้รับการเทรนหรืออบรมมาเพียงพอวิธีการฉีดถูกต้องอะค่ะบางทีเนี่ยฉีดไปปรากฏไม่เข้าอ่ะเคยเห็นเหมือนกันเราเคยไปประเมินอะนะคะดูปรากฏว่าฉีดไปบางทีไอตัววัคซีนอะค่ะไปอยู่แถวขนไม่ได้เข้าไปข้างในฉะนั้นก็แปลว่าสัตว์ก็เหมือนไม่ได้รับฉีดวัคซีนแต่เราเข้าใจไปว่าฉีดแล้วก็มีนะคะแล้วก็อันถัดมาบางทีสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกันช่วงอายุที่ฉีดปกติสัตว์เด็กๆอาหารลูกสุนัขหรือลูกแมวอะไรพวกนี้เราจะฉีดสักประมาณ 2-3 เดือนซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราไปซื้อจากฟาร์มอะค่ะเขาบอกว่าโอ้อันนี้สัตว์ทำวัคซีนแล้วอันนี้ตัวอย่างนะคะปรากฏว่าไอ้ทำวัคซีนแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยเพราะว่ายังไม่ถึงอายุเกณฑ์ก็จะทำให้เราเกิดความมั่นใจอีกเหมือนกันโอ้สัตว์ทำวัคซีนแล้วจะเป็นตัวอื่นนะคะฉะนั้นในพวกนี้เราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องจะได้มั่นใจเนาะว่าฉีดจริงๆอะนะคะ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าถูกกัดหรือว่าถูกข่วนมันจะมีวิธีการดูแลแผลหรือว่าไปหาหมอที่แตกต่างกันไหมคะระหว่างคนที่ก็น่าจะฉีดแล้วนะมั่นใจครึ่งนึงหรือว่าไม่มั่นใจเลยหรือยังไงอะค่ะมันดูแลแตกต่างกันไหมคะ
0: โดยหลักการเลยเนี่ยยังไงก็ต้องล้างแผลทำความสะอาดเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แค่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเดียวเนาะจะ

0: ก็จะมีเชื้อโรคอื่นๆอีกอะค่ะที่อาจจะอยู่ในกระพุ้งปากกระพุ้งแก้มของสัตว์นะคะฉะนั้นยังไงต้องล้างและทำความสะอาดแผลรวมถึงใส่ยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจากนั้นทำยังไงต่อเราเนี่ยก็ควรที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์เล่าให้แพทย์ฟังเนี่ยแหละว่าสัตว์อะไรเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงดูอยู่แล้วเราสามารถที่จะกักบริเวณหรือดูสัตว์ได้หลังจากที่เข้ามากัดแล้วเนี่ยแค่10วันเนี่ยสัตว์ไม่ตายนะคะไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้เลยว่าอันนี้สัตว์ไม่น่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าถ้าสัตว์เริ่มมีอาการนะคะส่วนใหญ่ก็จะตายภายใน5วันอันนี้สำหรับสุนัขจรจัดเพราะว่ามันกัดแล้วไปเลยหรือไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่หมาแมวเราแบบเนี้ยนะคะคุณหมอเขาก็จะพิจารณาตามลักษณะบาดแผลนะคะเขาดูแล้วมีโอกาสเสี่ยงสูงเขาก็จะให้วัคซีนนะคะหรือพวกอิมมูโนโกลบูลินไปดีที่สุดเลยอะค่ะก็คือการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเราจะบอกเป็นแล้วตายแต่มันสามารถป้องกันได้ที่การที่สุดคือป้องกันฉีดวัคซีนในสัตว์ก่อนถ้าเกิดสมมติสัตว์เราโชคร้ายไปถูกหมาจรจัดกัดนะคะหมาจรจัดตัวนั้นเป็นถ้าหมาแมวเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีหมาแมวเราก็ปลอดภัยพอเขาไม่เป็นโรคปุ๊บแล้วเราใกล้ชิดกับหมาแมวเราก็ปลอดภัยถูกไหมคะเพราะว่าหมาแมวเราก็ไม่เป็นละเราก็ถูกป้องกันไปด้วยอีกครั้งนึงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หมาแมวเราอาจจะเป็นสุนัขจรจัดแล้วเราไปฉีดวัคซีนป้องกันนะคะก็คือเราก็จะต้องดูด้วยว่าคือโรคเนี่ยมันมีระยะฟักตัวอยู่นับจากวันที่เราถูกกัดข่วนหรือเลียค่ะมันก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ก็โดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 เดือนพอมันเข้าไปสู่สมองแล้วเนี่ยค่ะพอแสดงอาการแล้วเนี่ยก็คือระยะเป็นโรคแล้วอันนี้ก็จะรักษาไม่ได้ตายทุกรายนะคะฉะนั้นในช่วงระยะฟักตัวเนี่ยค่ะคือถ้าเราเนี่ยถูกกัดถูกข่วนถูกเลียปุ๊บแล้วเราทำแบบนี้เลยล้างแผลใส่ยาไปหาหมอปั๊บแล้วคุณหมอดูแล้วอุ้ยต้องฉีดวัคซีนวัคซีนมันก็จะไปป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยมันเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางเนาะฉะนั้นถ้าเราได้รับวัคซีนหรือว่าเคลียร์อิมมูโนโกลบูลินในเวลาที่เร็วแล้วก็ช่วงถี่อ่ะเราก็จะป้องกันไม่ให้มีอาการได้ค่ะฉะนั้นก็จะไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้านะคะ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสัตวแพทย์หญิงสวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: ท่านผู้ฟังคะชาติสมาชิกอาเซียนร่วมสะท้อนเจตนารมณ์ในการผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆและคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันในภูมิภาคให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์โลกติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
5: ความผันผวนอย่างรุนแรงของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อภูมิภาคอาเซียนส่งผลให้ชาติสมาชิกอาเซียนต่างเล็งเห็นว่ากลไกความร่วมมือในระดับภูมิภาคยังมีความสำคัญในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวโดยเฉพาะในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางมารตีนาริตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสันติภาพและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเล่าว่าการประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตตะวันออกกลางต่ออาเซียนโดยผู้นำอาเซียนได้ร่วมกันรับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางที่เน้นย้ำว่าอาเซียนต้องบูรณาการความร่วมมือในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานความมั่นคงทางอาหารเพื่อร่วมกันรับมือวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างเป็นเอกภาพ
6: ที่ประชุมได้รับรองแถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยการตอบสนองต่อวิกฤตตะวันออกกลางนะคะซึ่งครอบคลุมทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวในด้านการบูรณาการทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงทางอาหาร
5: นอกจากนี้ฟิลิปปินส์ยังใช้บทบาทในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุม3ฝ่ายระหว่างฟิลิปปินส์ไทยและกัมพูชาในห้วงการประชุมครั้งนี้ซึ่งนายศิริศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เล่าภายหลังการประชุมว่า เป็นการอำนวยความสะดวกให้ไทยและกัมพูชาได้พูดคุยกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งกันอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ในการลดความขัดแย้งเดินหน้าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างกัน
7: คุย3ฝ่ายมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ที่อยากจะให้ไทยกับกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าเราจะเดินหน้าในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรเขาเพียงแต่อำนวยความสะดวกไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแล้วผมคิดว่ามีการพูดคุยเป็นประโยชน์เพราะได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาในทุกประเด็นนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเราควรจะต้องเดินหน้ากันยังไงครับท่านนายกท่านก็มุ่งรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องถือว่าความขัดแย้งเนี่ยเราต้องพยายามก้าวข้ามให้ได้ในลักษณะที่ว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
5: จากการประชุมที่ผ่านมาสะท้อนว่านอกจากจะมีการเน้นย้ำถึงความร่วมมือในภูมิภาคที่เข้มแข็งประธานอาเซียนยังใช้ความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคเพื่อให้ความร่วมมือของประเทศสมาชิกสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการบรรลุเป้าหมายในการที่ทุกประเทศยึดมั่นความร่วมมือโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางเพื่อรับมือกับผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
8: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
9: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
8: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าโดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นจากรายงานครับ
8: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: สนามการเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยากรณีครบวาระในวันที่21พฤษภาคมนี้ด้วยกำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัครในวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนและกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นที่น่าติดตามไม่แพ้การเลือกตั้งครั้งใหญ่เพราะเป็นการเลือกผู้บริหารในการเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและพัฒนาเมืองเช่นกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยว่าขณะนี้กกต.ได้ซักซ้อมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำบทเรียนจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมามาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับการเลือกตั้งรวมทั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกันเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีหน่วยเลือกตั้งมากกว่า 6,000 หน่วยได้อบรมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านานกว่า1เดือนพร้อมกำชับให้ประธานหน่วยเลือกตั้งมีความแม่นยำทั้งด้านกฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติงานเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่เคยผ่านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสุจริตและเป็นธรรมหากประชาชนพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
11: มีความมั่นใจทั้งในกรุงเทพมหานครและพัทยาจากการที่ได้เตรียมกันมาจนถึงวันนี้นะครับก็น่าจะออกมาได้ดีครับก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทางกทมเองท่านก็มีบุคลากรนะครับซึ่งมีความพร้อมที่จะมาเป็นกปน.ได้อย่างดีนะครับก็คิดว่าน่าจะเรียบร้อยไม่ได้มีความหนักใจอะไร
1: ส่วนความโปร่งใสของบัตรเลือกตั้งเป็นอีกประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้เลขาธิการกกต.ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งมีระบบป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งคนละประเภทโดยกกต.มีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเลือกตั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีบัตรเพียงพอ
11: คือบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นกับบัตรส.ส.เนี่ยมันคนละประเภทเราพิมพ์อยู่ตลอดเพราะมันมีการเลือกตั้งเทศบาลอบต.อยู่ตลอดเวลาสัปดาห์หนึ่งมีประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยครับเราก็จะพิมพ์บัตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันพอเพียงมันจะเป็นบัตรคนละประเภทกับบัตรเลือกตั้งระดับชาติครับ
1: การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันทางการเมืองแต่เป็นอีกสนามสำคัญที่ประชาชนจะร่วมกันกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่จึงขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดทิศทางของเมืองต่อจากนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน

0: ปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์แล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวจริงกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ประกาศขึ้นทะเบียนปลากระพงสองน้ำสมุทรปราการเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI รายการใหม่มุ่งยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยมาตรฐานและระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเชื่อมั่นในตลาดทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ได้ที่เว็บไซต์ www.ipthailand.go.th หรือโทรสายด่วน1368เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคเอกชนร่วมกันขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมยกระดับการจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติกจากการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งขยะจำนวนมากยังไม่ได้เข้าสู่ระบบจัดการอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อปัญหาการฝังกลบขยะในแม่น้ำและทะเลปัญหาน้ำท่วมจากท่อระบายน้ำอุดตันรวมถึงปัญหาไมโครพลาสติกที่กระทบต่อระบบนิเวศสุขภาพประชาชนและสัตว์ทะเลในระยะยาวกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกและ20องค์กรพันธมิตรจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผนึกกำลังจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน Extra Circular Impacts เพื่อขับเคลื่อนภาคค้าปลีกไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดผลกระทบจากพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบรวมทั้งมุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างครบวงจรนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ภายในปี2570ผ่านการคัดแยกขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิลและลดการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเลควบคู่กับมาตรการลดเลิกและทดแทนพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นการลดปริมาณขยะพลาสติกสู่หลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
3: เมื่ออะไรที่ประกาศใช้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขยะที่เรามีอยู่มาปีละ27ล้านตันซึ่งเป็นขยะพลาสติกประมาณสัก 13-14 ล้านตันมัน 40-50% เนี่ยก็จะทำให้ขยะเหล่านี้ลดหายไปนะครับผมก็อยากเห็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็ทางพวกมหาลัยต่างๆพวกนักเรียนนักศึกษานักศิษย์นิสิตต่างๆได้ร่วมมือร่วมใจกันให้นำพลาสติกที่ใช้กลับมาแล้วให้กลับมารีไซเคิลใหม
2: ่ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่เป็นตัวเชื่อมสำคัญในการขยายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนและเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการขยะที่ครบวงจรจะช่วยยกระดับระบบจัดการขยะของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผลักดันการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและนำไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะขวดพลาสติกใสได้รับการรวบรวมและนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบตั้งเป้ารวบรวมขวดพลาสติก10ล้าน5แสนขวดภายในปีนี้โดยจะช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคต

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
3: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
2: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
5: ประกันสังคมห่วงใยใส่ใจดูแลผู้ประกันตนไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการครอบครัวประกันสังคมโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ตทุกวันศุกร์ที่3ของเดือนเวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดิฉันนางสาวปริมาพรจินดาพลนะคะนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการค่ะ
1: ดิฉันนางคุลพิษพลสมัครนะคะนักวิชาการประกันสังคม4
0: ค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักประกันสังคมกันนะคะค่ะประกันสังคมคืออะไรประกันสังคมก็คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพและกรณีว่างงานนะคะค่ะใครที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียน
1: ก็คือนายจ้างนะคะนายจ้างตั้งแต่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เราจ้างลูกจ้างเข้าทำงานเลยล
0: ู
1: กจ
0: ้
1: างลูกจ้างจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีและไม่เกิน60ปีนะคะในวันที่เข้าทำงานทีนี้เวลาเราจะไปขึ้นทะเบียนนายจ้างเราต้องไปที่ไหนเราทำที่ไหนเราทำการขึ้นทะเบียนนายจ้างได้อย่างไรบ้างคะน้องปาย
0: จ้าคือนายจ้างนะคะอันดับแรกนายจ้างจะต้องเตรียมเอกสารก่อนนะคะพี่ดิวก็คือสิ่งที่นายจ้างจะต้องเตรียมก็คือ1แบบขึ้นทะเบียนนายจ้างสปส. 1-01 นะคะแล้วก็2นายจ้างถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทก็จะต้องมีพวกหนังสือรับรองเป็นชุดใหญ่เลยนะคะในการขึ้นทะเบียนนายจ้างครั้งแรกจะต้องไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก
1: ็สำเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือสำเนาหรือภาพถ่ายการขอจดทะเบียนการขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ
0: ค่ะจะต้องมีแผนที่ตั้งภาพถ่ายที่ชัดเจนแผนที่ตั้งพี่ดิวเป็นยังไงบ้างคะ
1: อันนี้สำคัญมากที่สุดเลยค่ะเจ้าหน้าที่จะไปตรวจเยี่ยมบ้างในบางกรณีหรือไปบรรยายให้คำแนะนำให้ความรู้เรื่องกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนถ้าแผนที่ไปไม่ถูกเจ้าหน้าที่นั่งเทียนไปไม่ได้เนาะไปไม่ถึงค่ะเพราะว่าแต่ละที่เจ้าหน้าที่ไปหาทุกที่มีการขึ้นทะเบียนนายจ้างเช่นถ่ายรูปปากซอยมาเข้าไปเจอประตูบ้านหลังนั้นเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะขอนิดนึงซ้ายขวาเป็นอะไรถ่ายให้ชัดนะคะ
0: ค่ะแล้วถ้ามีการนายจ้างมีการมอบอำนาจมานะคะก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบมาด้วยนะคะส่วนในกรณีของเจ้าของคนเดียวก็ใช้แบบเหมือนกันค่ะสปส. 1-01 นะคะแล้วก็ทะเบียนพาณิชย์นะคะทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะคะใบทะเบียนพาณิชย์นะคะแผนที่ตั้งภาพถ่ายที่ชัดเจนนะคะเขาเป็นภาพถ่ายสีนะแล้วก็สำหรับในกรณีลูกจ้างค่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะพี่ดิว
1: สำเนาบัตรประชาชนค่ะแจ้งขึ้นทะเบียนพร้อมกับการขึ้นทะเบียนนายจ้างเราก็จะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของลูกจ้างมา1ใบล่ะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าคนนี้เป็นลูกจ้างของเราหรือถ้าเขายังไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ด้วยเราก็จะต้องมีแบบฟอร์มของการแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนนะคะจะเป็นสปส. 1-03 ซึ่งจะใช้สำหรับคนละ1ฉบับสำหรับลูกจ้าง1คนแล้วก็จะมีใบสรุปอีกใบเป็นสปส. 1-02ว่าวันนี้กิจการนี้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกี่คนม
0: ัน
1: จะเป็นใบสรุปมานะคะ
0: ในสปส. 1-03นะคะก็จะมีให้เลือกโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะพี่ดิว
1: ใช่อันนี้เป็นที่สำคัญที่สุดเลยโรงพยาบาลคือจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดนะคะอยู่ใกล้กับบ้านที่ผู้ประกันตนอาศัยอยู่ซึ่งคำว่าอยู่ใกล้เนี่ยแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนด้วยนะในการไปเลือกโรงพยาบาลของจังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาลอะไรบ้างคะน้องปาย
0: มีโรงพยาบาลวชิระนะคะโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
1: ย้ำนิดนึงนะคะเขียนว่ามิชชั่นภูเก็ตนะคะถ้าเขียนมิชชั่นเฉยๆเจ้าหน้าที่เลือกมิชชั่นกรุงเทพให้ก็มีเนาะ
0: โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนะคะ
1: โรงพยาบาลดีบุ
0: และก็โรงพยาบาลดีบุก
1: โรงพยาบาลป่าตองด้วยนะใช่ไหมน้องป
0: ายใช่ใช่
1: ถ้าคนไหนที่อยู่ป่าตองเลือกโรงพยาบาลป่าตองได้นะคะ
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นลูกจ้างต่างด้าวอะคะพี่ดิว
1: ต่างด้าวเนี่ยเราจะต้องมีพาสปอร์ต
0: และก็ work permit
1: สำคัญที่สุดเลยค่ะจะต้องมีพาสปอร์ต work permit และใบอนุญาตทำงานเนี่ยอันนั้นมันจะต้องระบุว่าเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนนี
0: ้ใช่ไม่งั้นจะไม่ตรงตามข้อเท็จจริงนะคะ
1: แล้วทีนี้พอเราขึ้นทะเบียนนายจ้างเสร็จแล้วเดือนต่อไปมีลูกจ้างมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งมีการเข้ามีการออกเราจะต้องยื่นข้อมูลยังไงคะภายในกี่วันคะน้องปาย
0: จะต้องถ้าเกิดว่ามีลูกจ้างแจ้งเข้าใช่ไหมคะพี่ดิวก็ต้องยื่นภายใน30วันค่ะ
1: นับ
0: จากวันที่ลูกจ้างทำงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกจ้างแจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนก็
1: แจ้งลาออก
0: แจ้งลาออกภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะอย่าเกิน
1: ต้องทำให้ชัดเจนนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกจ้างเนี่ยเขาไปเบิกสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานถ้ามันไม่ตรงกันเดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าเดี๋ยวเงินไม่ได้เดี๋ยวทำไมนายจ้างแจ้งอย่างเงี้ยข้อมูลให้ตรงกันนิดนึงว่าให้เขาออกเมื่อไหร่เขาสิ้นสุดเมื่อไหร่เราก็ต้องแจ้งนะวันนั้นที่เขาสิ้นสุดนะคะ
0: ค่ะพอนายจ้างอะค่ะมายื่นขึ้นทะเบียนนายจ้างแล้วเจ้าหน้าที่อะค่ะที่รับขึ้นทะเบียนนายจ้างอะก็จะแนะนำให้นายจ้างอะค่ะทำธุรกรรมผ่านระบบ
1: อินเทอร์เน็ต
0: เดี๋ยวนี้ทันสมัย
1: เป็น SSOE service ค่ะในเมื่อเราลงทะเบียน SSOE service แล้วเราทำธุรกรรมได้แทบจะทุกอย่างให้ในอันนี้พูดถึงในนามนายจ้างก่อนนะคะลูกจ้างเข้าทำงานถ้าไม่ใช่ต่างด้าวเป็นคนไทยเราสามารถแจ้งเข้าผ่านระบบ SSOE service ได้แล้วหน้าที่ของนายจ้างถัดไปก็คือการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเราแนะนำให้ชำระผ่านระบบ e-service และ e-payment เพราะว่าข้อมูลที่จะนำขึ้นสู่ฐานข้อมูลของลูกจ้างหรือฐานข้อมูลของนายจ้างเองเนี่ยค่ะมันจะวิ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วกว่าการที่ยื่นเป็นกระดาษเรายื่นกระดาษกว่าเจ้าหน้าที่จะนั่งคีย์เข้าไปกว่าจะคือมันมีขั้นตอนเยอะค่ะในการทำงานแต่ถ้าเรายื่นข้อมูลด้วย e-service เนี่ยเราอาจจะเหนื่อยครั้งแรกด้วยการคีย์ข้อมูลเข้าไปแต่พอครั้งต่อไปเนี่ยมันจะสามารถเลือกข้อมูลเดิมขึ้นมาได
0: ้ค่ะ
1: แล้ววิธีการชำระเงินเนี่ยค่ะผ่านระบบ e-payment น่ะนะคะประกันสังคมส่งเสริมจึงมีการ
0: ขยาย
1: วันสิ้นสุดการชำระเงินของระบบ e-payment
0: ถ้าปกติอะค่ะ
1: ปกติชำระภายในวันที่15นะคะแต่ถ้าการขยายของระผ่านระบบ e-payment เนี่ยเพิ่มไปอีก7วันทำการจะไม่คิดเงินเพิ่มแต่ถ้าเลย7วันทำการเราคิดกลับไปถึงวันที่15นะเพราะฉะนั้นเรายืดให้7วันแล้วอย่าเกินนะคะ
0: เงินเพิ่มคิดยังไงคะพี่ดิว
1: 2% ต่อเดือนค่ะ
0: ถ้าเกิดยอด 100,000 ก็เงินเพิ่มมาเยอะอยู่นะ
1: ใช่แล้วมันคิดตั้งแต่วันที่15เลยเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเกินวันที่15นะ7วันแล้วนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เราเป็นเจ้าหน้าที่ตามหนี้อ่ะนะเราก็ไม่อยากให้
1: เราไม่อยากไปตามเพราะว่าเราก็เข้าใจทุกคนอ่ะนะคะว่าจริงๆเศรษฐกิจแบบนี้ก็เนาะเงินก็หายากอ่ะนะแต่ว่าหน้าที่ที่จะต้องชำระเราก็ต้องทำตามหน้าที่ของเรานะคะเพราะว่าทั้งสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเงินสมทบที่ส่งมาด้วยอย่างถ้าเราขาดส่งเงินสมทบ6เดือนเป็นยังไงคะน้องปาย
0: สิทธิ์โดนตัดค่ะ
1: สิทธิประโยชน์นะไปหาหมอจะไม่ได้เลยนะแล้วยิ่งคนที่รับเงินสงเคราะห์บุตรอยู่อะค่ะมันมีเรื่องเงินสมทบมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
0: ค่ะพี่เดวหลังจากที่เจ้าหน้าที่แนะนำเรื่องธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตแล้วเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างก็จะสอบถามว่าลูกจ้างมีกี่คนประเภทกิจการเป็นยังไงนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะประเมินความเสี่ยงของกิจการนั้นๆ นะคะแล้วก็จะออกใบประเมินเงินสมทบ
1: มันเป็นแล้วแต่ประเภทกิจการใช่ไหมคะน้องปาย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้าง ความเสี่ยงในการทำงานก็จะมีมากขึ้นแตกต่างจากร้านธรรมะร้านอาหารร้านอาหารมันก็จะน้อยลง
0: ใช่จะเริ่มต้นที่ 0.2 นะคะอัตราเงินสมทบ
1: ทีนี้อันเนี้ยไอ้ที่เราคุยกันเรื่องอัตราความเสี่ยงในการทำงานเนี่ยมันเป็นกองทุนเงินทดแทนซึ่งจะเป็นกองทุนที่คุ้มครองลูกจ้างเนื่องจากที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะคะทีนี้นั่นแหละเราก็เลยมองว่าอัตราความเสี่ยงของแต่ละประเภทกิจการมันจะต่างกันก่อสร้างอันตรายไหมคะน้องปาย
0: อันตรายมากค่ะที่เจอก็คือคนงานตกนั่งร้านคอหัก
1: เสียชีวิต
0: ใช่
1: เสียชีวิตก็รับเงินกันไปอีกเนาะเพราะฉะนั้น
0: ได้เงินล้านกว่าบาทพี่ดิว
1: ก็เพราะฉะนั้นกองทุนเงินทดแทนเป็นกองทุนที่สำคัญนะคะ
0: นายจ้างจะเป็นผู้จ่ายฝ่ายเดียวปีละหนึ่ง
1: อย่างน้อยเขาทำงานให้เราเขาทำงานให้นายจ้างเนาะเขาทำงานให้เราดูแลเขานิดนึงนะคะ
0: ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงออกใบประเมินแล้วเราจะต้องจ่ายภายใน30วันนะคะ
1: หลังจากนั้นมีเงินเพิ่มไหมคะน้องปาย
0: มีเงินเพิ่มค่ะร้อยละ2ต่อเดือนนะคะ
1: แต่กองทุนเงินทดแทนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอัตราที่สูงเพราะฉะนั้นอย่าค้างเลย
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำว่า
1: ชำระเลย
0: ชำระเลยนะ
1: เพราะว่ากองทุนนี้เราดูแลลูกจ้างจริงๆนายจ้างแจ้งเราเราก็ต้องจ่ายต้องนายจ้างยืนยันได้นะคะว่าที่เขาเจ็บจากการทำงานให้นายจ้าง
0: ค่ะกองทุนเงินทดแทนจบไปแล้วจะเป็นในส่วนของการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่นายจ้างหักลูกจ้าง 5% ต่อเดือนนะคะ
1: นายจ้างสะสมเพิ่มจ่ายเพิ่มอีก 5% นะส่วนค่าปรับถ้าจ่ายช้านายจ้างจ่ายคนเดียวนะคะ เพราะฉะนั้นอันที่จ่ายแค่ครึ่งๆอ่ะจ่ายเลยอย่าค้างเลยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ฐานในการนำส่งเงินสมทบประค่ะต่ำสุดจะอยู่ที่ 1,650 นะคะสูงสุดตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะพี่ดิว
1: 17,500 บาทค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: เริ่มตั้งแต่1มกราคมแล้วค่ะทีนี้เรามาดูไหมเราอยากรู้ไหมคะว่าที่เราเพิ่มอัตราขึ้นมาเนี่ยลูกจ้างได้อะไรเพิ่มจากมันบ้างนะคะกรณีเจ็บป่วยของเดิมเจ็บป่วยนี่หมายความว่าเราไม่สบายเนาะแล้วนอนโรงพยาบาลหรือรักษาตัวเกิน30วันขึ้นไปอะค่ะวันที่31รับจากประกันสังคมทีนี้ถ้าสมมุติว่าของเดิมเราใช้คำว่าสมมุติก่อนเนาะของเดิมเราป่วย30วันไม่ใช่สิต้อง60วันเพราะ30วันแรกตามกฎหมายแรงงานนะคะ30วันแรกรับเงินเดือนจากนายจ้างพอ30วันพอวันที่31ถึงวันที่60รับเงินจากประกันสังคมประกันสังคมจ่ายให้ของเดิมฐานเงินเดือน 15,000 บาท30วันนั้นได้รับ 7,500 บาทที่นี่ของใหม่17,500 บาทรับเท่าไหร่คะน้องปาย
0: 8,750 บาทค่ะ
1: เพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราส่งเงินมากขึ้นไงเราก็ได้มากขึ้นคลอดบุตรคลอดบุตรเหมือนกันคลอดบุตรของเดิมเงินเดือนฐานสูงสุดเนี่ย 15,000 บาทคลอดบุตรหยุดงาน90วัน45วันที่รับจากประกันสังคมได้เท่าไหร่คะน้องปายของเดิม
0: 22,500
1: ทีนี้ของใหม่ได้26,250นะคะ
0: เพิ่มขึ้นเยอะมากเลยค่ะพี่ดิว
1: เพิ่มขึ้นตั้ง 3,750 โหเยอะจังเลยเนาะมันเพราะฐานเงินเดือนที่เราปรับขึ้นไงทีนี้เรามองว่าอย่ามองแต่ว่าเราจ่ายเพิ่มเราก็ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วยกรณีทุพพลภาพก็ได้เพิ่มขึ้นกรณีทุพพลภาพเนี่ยเราไม่อยากพูดถึงเนอะเพราะทุกคนแข็งแรงแต่อะไรมันก็จืดนะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สโตรกเกิดกันง่ายทุพพลภาพได้นะคะสโตรกนะทีนี้ของเดิมที่ฐานเงินเดือน 15,000 บาทเราได้เดือนละ 7,500
0: ค่ะ
1: แล้วของใหม่ล่ะน้องปาย
0: ของใหม่ 8,750 ได้เยอะนะพี่ดิว
1: ได้เพิ่มขึ้นอีก 1,250 บาทเยอะอยู่นะอย่างน้อยคือจริงๆเราจะมองว่าไม่พอใช้หรอกแต่ไม่มีอ่ะจะลำบากกว่านั้นอีกค่ะ
0: ใช่ใช่เพราะเราทำงานไม่ได้แล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะพี่ดิวถ้าเราต้องการที่จะแบบเราเพื่อพลภาพอะค่ะต้องการที่จะฟื้นฟูร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ดิวแนะนำ
1: ประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูนะคะศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
0: 5แห่งนะคะในประเทศไทย
1: ช่อยู่ภูเก็ตนี่ก็ไปสงขลาเลยกว
0: ้
1: างสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายมีพยาบาล
0: มีแพทย์
1: มีพยาบาลมีนักกายภาพ
0: ใช่ดูแลให้อย่างดีเลยนะคะถ้าเป็นภาคกลางก็จะเป็นจังหวัดปทุมธานีนะคะภาคตะวันออกจะอยู่ที่ระยองภาคเหนือจะอยู่ที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นภาคใต้เราใกล้ๆสงขลาค่ะพี่เดียว
1: เราไปส่งนะ
0: เราไปส่ง
1: ค่ะเพราะเราอยากให้ไปฟื้นฟูร่างกายกันเราจะได้มีการปรับสภาพจิตใจให้คำปรึกษาจิตวิทยาเพื่อให้ผ่านอุปสรรคตรงที่เราเพิ่งเริ่มจะที่จะได้ช่วยเยียวยาใจอะค่ะพัฒนากันไปได้
0: ใช่เราดูแลทั้งร่างกายและก็จิตใจนะคะ
1: ใช่อีกหน่อยกลับมาจากส่งฟื้นฟูอาจจะมีการรับทำงานได้บ้างและมีงานให้ทำคือเราร่างกายเราจะพร้อมมากขึ้นที่จะไปทำงานแล้วก็ปัจจุบันมันจะมีที่จ้างคนพิการเข้าทำงานนะคะก็จะมีนะใช่ไหมน้อง
0: ใช่ใช่ค่ะมีกฎหมายคุ้มครองตัวนั้นนะคะจ้ะทีนี้จะเป็นกรณีเสียชีวิตค่ะ
1: เสียชีวิตเนาะยังไม่ต้อง
0: ไม่มีใครอยากเสียชีวิตนะคะ
1: ยังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นประกันสังคมยังมีเงินช่วยเหลือเพราะการส่งคนย้ายที่อยู่เนี่ยมันก็แพงอ่ะเนาะมันค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะน้องปาย
0: ใช่ค่ะตอนนี้ค่ะภูเก็ตอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคนต่างจังหวัดอะค่ะเข้ามาอยู่เยอะเน
1: า
0: ะ
1: ย้ายที่อยู่ทีนึงหลายบาทค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แค่เฉพาะวันเดียวที่จะต้องทำการส่งร่างเข้าไปนี่ก็เยอะอยู่เนาะทีนี้เราอะของเดิมอะมันมีเงินสงเคราะห์กรณีตายซึ่งมันเป็นเงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะจากของเดิมเนี่ยที่เราได้รับกันอยู่จากฐานเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยเราได้รับกัน 9,000 ตอนนี้ฐานเงินเดือนถ้าปรับสูงขึ้น 17,500 บาทเงินสงเคราะห์กรณีตายจะได้ 150,000 บาทนะคะ
0: ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
1: เพิ่มขึ้น 15,000 เลยอ่ะเกือบเดือนนึงของเงินเดือนเขาเลย
0: แต่ก็ไม่ได้อยากจะเสียชีวิต
1: อย่าเนาะอย่าเนาะอย่าเนาะ
0: ถึงจะเพิ่มขึ้นเยอะก็
1: กรณีว่างานว่างงานเนี่ยภูเก็ตมีใช้เยอะเพราะว่าพอหน้าโลเลิกจ้างเป็นเรื่องปกติของการลดค่าใช้จ่ายของนายจ้างเราก็เข้าใจนะคะแต่เราก็คุ้มครองว่าคนที่ถูกเลิกจ้างกรณีว่างงานของเดิมประกันสังคมฐานเงินเดือน 15,000 บาทได้ 7,500 บาทของใหม่เนี่ยนะคะ 17,500 บาทเนี่ยจะได้ 8,750 บาท
0: พี่ดิวคะกรณีว่างงานนะคะถ้าเกิดว่านายจ้างแจ้งออกลูกจ้างกรณีลาออกอะค่ะจะได้เท่าไหร่นะคะพี่ดิวก็จะได้ 30%
1: 30%
0: ของฐานเงินเดือน
1: ของฐานเงินเดือนนะคะ
0: ใช่คูณกับ3เดือน
1: 3เดือนใช่3เดือนคือจริงๆเราใช้คำว่า3เดือนนะแต่จริงๆนับเป็น90
0: วัน
1: ค่ะนับเป็น90วันเนาะแล้วเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการที่ตารางการรายงานตัวนะคะเพราะว่าเราต้องรายงานตัวตามตารางที่กำหนดซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็น30 วันเนาะแต่รวมเป็นเสร็จแล้วทั้งหมดจะได้90วัน
0: ที่สำคัญก็คือปกติอะค่ะคือทุกวันนี้นายจ้างลูกจ้างค่ะจะโทรมาในกรณีว่างงานว่าทำไมถึงเงินไม่เข้า
1: ทำไมเงินได้250250เนี่ยมันแค่วันเดียวหรือเปล่า2วันหรือเปล่าคือมันขึ้นอยู่กับวันที่เราที่เขานัดรายงานตัวเลย
0: เรารายงานตัวเนาะอย่าลืมรายงานตัวนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องไปขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานนะคะไม่ใช่ที่ประกันสังคมนะคะ
1: แล้วการรายงานตัวเนี่ยนะคะภายในเดือนเนาะที่เขากำหนดภายในเดือนคือคำว่าภายในเดือนเกินเดือนก็ไม่ใช่ภายในเดือนละเกินเป็นวันที่1มันเป็นวันเป็นเดือนอื่นแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราพักเบรกฟังเพลงกันก่อนนะคะหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องกะชราภาพเนาะโอเค
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 9

0: ค่ะพี่ดิวเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่อะไรนะคะ
1: กรณีชราภาพทุกคนใช้ค่ะ
0: ค่ะ
1: แน่นอนต้องใช้
0: เราจะรับคืนได้ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: ประกันสังคมอะค่ะให้รับคืนกรณีชราภาพตอนอายุ55ปีแต่ไม่ได้หมายความว่านายจ้างจะต้องให้ออกตอนอายุ55ปีนะน้องปาย55ปียังทำงานไหวไหมคะ
0: ไหวค่ะ
1: เพราะฉะนั้นส่งไปเถอะค่ะเงินจะได้มากขึ้นเงินชราภาพเนาะจะได้รับเยอะขึ้
0: น
1: เพราะว่าอันเนี้ยมันจะมีเงินตอบแทนเพิ่มขึ้นทุก12เดือนนั่นน้องปายอธิบายคำว่าชราภาพก่อนว่ามี2เงื่อนไขมีประเภทไหนบ้างมีบำเหน็จมีบำนาญต่างกันยังไงคะน้องปาย
0: บำเหน็จนะคะผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ถึง180งวดตัวนั้นจะรับเป็นบำเหน็จนะคะบำเหน็จก็คือเงินก้อนก็คือรับไปเลยก้อนเดียวเลยแล้วก็จะมีในส่วนของดอกผลแถมให้ด้วยนะคะและกรณีบำนาญ
1: อันนี้เยอะหน่อยส่งมาเกิน180งวดหมายความว่า180งวดนี่กี่ปีคะน้องปาย
0: 15ปีค่ะทุกเชื่อว่าทุกคนอะ
1: ทำงานมามากกว่านั้น
0: ใช่ใช่
1: ทำงานมากกว่านั้นแล้ว
0: ส่วนมากจะได้รับเป็นบำนาญเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่คำว่าบำนาญถ้าเรามองว่าจริงๆบางคนคิดว่าเดือนแค่นี้ทำมีเงินเก็บอยู่ตั้งเท่านี้ทำไมเราได้เงินแค่นี้แต่เราจะได้เพ

0: ขึ้นไปจะได้รับเงินบำเหน็จยังไงคะ
1: จะรับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ
0: ที่ผู้ประกันตนและนายจ้าง
1: สมทบ
0: ต่างกันแล้วนะถ้าไม่ถึง12เดือนรับแต่ของตัวเองแต่ถ้า12เดือนขึ้นไปรับของตัวเองกับของนายจ้างที่สมทบให้นะคะ
1: ในกรณีชราภาพนี้จะใน 5% ที่เราหักแต่เดือนน่ะจะเป็น 3%
0: ที่เป็นเงินเก็บของเรา
1: ใช่ใช่
0: ที่เป็นเงินเก็บของเราทีนี้เรากลับมาพูดถึงบำนาญและบำนาญคือคนที่รับเงินที่ส่งเงินสมทบเกินมากกว่า180งวดคือมากกว่า15ปีนะคะ
1: ค่ะ
0: จะได้เป็นจะได้เป็นรายเดือนทุกเดือนเท่ากัน
1: ค่ะ
0: จนถึงเสียชีวิตเลยนะคะทีนี้กรณีผู้ประกันตนนะคะที่อายุ55ปีขึ้นไปนายจ้างเลิกจ้างแล้วนายจ้างไม่จ้างนายจ้างบอกว่าให้ไปรับเงินชราภาพนะแต่วันดีคืนดีนายจ้างตัวเองยังทำงานได้เนาะกลับมาทำงานให้พี่หน่อยเถอะรับเงินชราภาพไปแล้วรับเงินบำนาญไปแล้วถ้ากลับมาทำก่อนอายุ60ปีนายจ้างสามารถแจ้งเข้าทำงานเป็นลูกจ้างได้เหมือนเดิมทีนี้พอนายจ้างแจ้งเข้าทำงานเงินชราภาพได้รับต่อไหมน้อง
1: ไม่ได้รับต่อค่ะแต่จะสะสมต่อ
0: นั่นไงนะจะสะสมต่อนับเดือนเพิ่มขึ้นนะคะงวดเดือนก็จะมากขึ้นแต่ละคือเมื่อไหร่ที่เกิน180เดือนนะคะในแต่ละ12เดือนในแต่ละ12เดือนเนี่ยนายจ้างเงินสมทบจะเพิ่มให้อีกปีละ 0.5%
1: ก็ได้เยอะอยู่นะคะพี่ดิว
0: ใช่1.5% เนอะไม่ใช่ 0.5 นะเอาใหม่นะคะก็คือมันก็จะเยอะขึ้นอ่ะลองดูว่าถ้าคนที่เงินเดือน 15,000 บาทรับบำนาญคือคนที่ส่งเงินสมทบ15ปีแล้วรับบำนาญเดือนละเท่าไหร่คะน้องปาย
1: เดิมใช่ไหมคะจะได้รับ 3,000 บาทค่ะ
0: ของใหม่ 17,500 บาทจะได้รับเดือนละ
1: 3,500 บาท
0: ได้เพิ่มอีก500บาทเนาะ
1: ใช่
0: ทีนี้กรณีที่มากกว่า15ปีแล้วก็ไปจนถึง25ปีเลยนะคือคนที่ส่งเงินตั้งแต่25ปีขึ้นไป
1: ค่ะก็เดิมจะได้รับอยู่ที่ 5,250 ค่ะแต่นั้นคือสูงสุดเลยนะคะ
0: ทีนี้ของใหม่เนาะได้ไปคนละ 6,125 บาท
1: ค่ะได้เยอะอยู่เนาะตลอดชีวิตนะคะ
0: ทีนี้กองทุนประกันสังคมอ่ะมันก็จะมีประโยชน์ทดหนึ่งประโยชน์ทดแทนที่เรายังไม่ได้พูดถึงนั่นคือกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยเราจะได้รับตั้งแต่ลูกคลอดจนถึงอายุ7ปี6ปีบริบ
1: ู
0: รณ์6ปีบริบูรณ์คราวละไม่เกิน3คนเนอะน้องปาย3คนถ้าสมมุติน้องปายมีลูก3คนน้องปายได้เดือนละเท่าไหร่เดือนละ 3,000 เนอะแต่ว่านั่นแหละค่ะประโยชน์ทดแทนกรณีนี้เนี่ยมันก็นับเงินสมทบอยู่ตลอดเวลานะคะ
1: ถ้าเดือนไหนที่ไม่มีเงินสมทบอ่ะพี่เดียว
0: ถ้าลาออกถ้านายจ้างเลิกจ้างลาออกตอนนั้นเรายังรับส่งข้อมูลอยู่เดือนละ 3,000 เราทำไงดีอ่ะน้องปาย
1: ต้องไปทำประกันตนเองนะคะ
0: ใช่ค่ะต้องรีบทำเนอะเพราะไม่งั้นพอเรานายจ้างเลิกจ้างในเราลาออกจากนายจ้างเดือนถัดไปเราไม่มีเงินเดือนเราไม่ได้ส่งประกันสังคมส่งเขาบุตรหยุดนะคะเพราะฉะนั้นลาออกแล้วประกันตนเองเลย
1: ค่ะเดือนส่งเขาบุตรเนี้ยเราจะได้รับเดือนละ
0: 1,000
1: บาทใช่เมื่อกี้ไม่ใช่ 3,000 นะเมื่อกี้ลูก3คน
0: เมื่อกี้น้องปายลูก3คนเนาะน้องปายเลยได้ 3,000 เพราะฉะนั้นน้องปายอ่ะลาออกจากประกันสังคมแล้วน้องปายไม่ได้เป็นผู้ประกันตนน้องปายต้องไปประกันตนเองใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะพี่ดิว
0: ประกันตนเองเดือนละเท่าไหร่คะน้องปาย
1: 432บาทค่ะ
0: น้องปายรับส่งข้อบุตรเท่าไหร่คะ
1: 1,000 ค่ะ
0: คิดเอาเองเนาะว่า
1: ลูก3คนค่ะ 3,000
0: นั่นไงน้องปายลูก3คนแล้วเนาะ 3,000 เพราะฉะนั้น432กับ 3,000น่าคิดเนาะน่าคิดเอาน่าคิดเนาะว่าคุ้มที่จะลงทุนไหมเอาเราที่เป็นการลงทุนซะงั้นไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่แค่กรณีสงเคราะห์บุตรเราไม่สบายประกันตนเองเราไม่สบายเรามีค่าชดเชยรายวันให้นะไปหาหมอได้วันละ80บาทนั่นคือประกันตนเองแต่คนที่จะประกันตนเองได้เป็นยังไงคะน้องปายมีสิทธิ์มี
1: คุณสมบัติ
0: มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะ
1: ต้องเป็นลูกจ้าง

0: ค่ะมาไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะก็คือ1ปีล่ะเป็นลูกจ้างนะคะ
1: แล้วออกจากงานไม่เกิน6เดือนเหมือนน้องปายเนี่ยลาออกวันนี้พรุ่งนี้ต้องประกันตนเองเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ส่งขอบุตร
0: ใช่3,000 นะคะ3คน
1: ใช่กับศิลปรักษาพยาบาลที่เราก็ตอบไม่ได้ว่าใครจะแข็งแรงวันนี้สบายดีพรุ่งนี้ล่ะเราตอบไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมามองอีกมุมมองนึงว่าการที่เราประกันตนเองไว้มันเป็นการคุ้มครองตัวเองคุ้มเป็นการคุ้มครองตัวเองดูแลตัวเองเพื่อการไปหาหมอเพื่อประโยชน์ทดแทนกรณีอื่นๆอีก
0: ใช่การที่เราจะดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้ประกันสังคมเราก็มี
1: สิทธิตัวสิทธิตัวสุขภาพ
0: จะบอกว่ามีโปรโมชั่น
1: ตัวสุขภาพ14รายการตามสถานพยาบาลและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเราไปได้เลยนะคะตัวสุขภาพกันไว้ดูแลตัวเองกันไว้มีอะไรบ้างคะ14รายการน้องปาย
0: ก็มี1นะคะการคัดกรองการได้ยินนะคะ
1: การตรวจเต้านมการตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรอันนี้คนไทยเป็นเยอะนะมะเร็งเต้านมนะคะก็เราต้องตรวจคัดกรองไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: แล้วอันที่3จะมีแพทย์สอนการจับนะคะตรวจด้วยตนเอง
1: เขาก็จะสอนเราก็ต้องลองสังเกตตัวเราด้วยว่าร่างกายเราอ่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างจะได้พบแพทย์ได้อย่างรวดเร็วนะคะ
0: 3นะคะจะเป็นการตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์นะ
1: เพื่อคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตานะคะ
0: ค่ะ
1: พร้อมก็ตรวจความดันลูกตาเนาะค่ะ
0: 4นะคะพี่ดิวจะเป็นความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
1: CBC ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วคนไทยเป็นเยอะนะแต่คนไทยก็ไม่ค่อยรู้เพราะว่าคือโดยเฉพาะผู้หญิงอะค่ะที่เสียเลือดอยู่แล้วเนาะผู้หญิงเสียเลือดทุกเดือน CBC เนี่ยตรวจความเข้มข้นของเลือดจางเลือดน้อยอะไรเงี้ยมันก็จะบอกได้แล้วการที่เราเป็นเลือดจางบางทีเรามองว่าเราแข็งแรงนะคะแต่เลือดจางเป็นที่มาของโรคอีกหลายๆโรค
0: นะคะแล
1: ้
0: วก็5ตรวจปัสสาวะ
1: ค่ะตรวจแล้วก็6ตรวจน้ำตาลในเลือด
0: นะคะ
1: นี่ค่ะคนทำงานนั่งที่นั่งกับโต๊ะนานๆ น้ำตาลในเลือดขึ้นได้เนาะเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้มีการเผาผลาญน้ำตาล
0: เนาะน้ำหวานค่ะทุกวัน
1: น้ำหวานค่ะหมดแรงเพิ่มพลัง ต้องน้ำตาลมาก่อน
0: ใช่
1: แล้ว
0: การทำงานของไตค่ะ
1: โอ้ค่ะ
0: คนไทยเป็นกันเยอะนะพี่ดิวโรคไตอ
1: ่
0: ะ
1: ไตใช่ค่ะแล้วพออย่างเงี้ยเราจะต้องมีการคัดกรองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอเรามีโรคไตประกันสังคมคุ้มครองอีก
0: ใช่
1: เราก็ใช้ได้อีกเนาะ
0: ไขมันในเลือด
1: ค่ะ
0: ค่ะHDL คอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ
1: ตรวจมะเร็งปากมดลูก
0: ตรวจมะเร็ง
1: ปากมดลูกอ่ะมันมีหลายวิธีการตรวจนะคะมีเพปสเมียมีเวียมี
0: HPV
1: DNA test นะคะแล้วก็
0: คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะและลำไส้ตรงนะคะ
1: มีถ่ายภาพเอ็กซเรย์ทรงอก
0: ใช่
1: ดูปอดเราหน่อยฝุ่นค่า PM 2.5 มีมากดูปอดเราบ้างว่าปอดเราเป็นยังไงนะคะ
0: ใช่ค่ะพี่เดียวแล้วทีนี้เรามาพูดถึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเด็กฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องการทำฟันนะคะพี่เดียว
1: จ้า
2: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: พี่ดิวเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่อะไรนะคะสิทธิ์ทำฟัน
1: ใช่ค่ะประกันสังคมประกันสังคมเนาะเราก็จะมีสิทธิ์กรณีรักษาเรื่องทำฟันด้วยทีนี้คนที่มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลใช้สิทธิ์กรณีทำฟันทันตกรรมของประกันสังคมเนี่ยมีเงื่อนไขยังไงคะน้องปาย
0: ก็เป็นผู้ที่ เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือเป็นลูกจ้างอะนะคะ แล้วก็เป็นผู้ประกันตนเองมาตรา39
1: ค่ะนอกจากมาตรา39ประกันตนเองนอกจากสงเคราะห์บุตรที่ได้แล้วเนาะ
0: ค่ะต้องส่งเงินครบ3เดือนใน15เดือนก่อนได้รับบริการ
1: เดี๋ยวงงคำว่า3เดือนใน15เดือนเนี่ยคืออะไรน้องไปอธิบายหน่อยสิ
0: ก็คือใน15เดือนย้อนหลังไปอะค่ะเราจะต้องมีเงินสมทบเข้ามา3เดือนเราถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ทำฟันนี้ได้นะคะ
1: ทำฟันทำอะไรได้บ้างคะ
0: ก็มีอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันแล้วก็ผ่าฟันคุดหาพี่เดียว
1: ค่ะทีนี้มีอีกเนาะมีทำฟันปลอมกรณีฟันปลอมถอดได้ต้องเป็นถอดได้นะคะมันก็แยกออกมาอีกว่ากี่ซี่ทั้งบนทั้งปากหรือทั้งข้างบนหรือทั้งปากเฉพาะล่างหรือเฉพาะบนอย่างเงี้ยมันแยกกันหลายอย่างนะคะกรณีฟันปลอมเนี่ยนิดนึงคือ 1-5 ซี่ไม่เกิน 1,500 บาทมากกว่า5ซี่ขึ้นไปก็ไม่เกิน 2,000 บาท
0: ก็คือชิ้นละนะคะ
1: ชิ้นละนะทีนี้ถ้าทำทั้งฟันบนหมดเลยทั้งแผงบนเลยน้องปายทั้งแผงบนก็คือไม่เกิน 3,000 บาทแผงล่างก็ไม่เกิน 3,000 บาทหรือถ้าทั้งบนทั้งล่างก็ 6,000 บาทนะคะแล้วก็ที่จะเพิ่มมาใหม่มีที่เพิ่มมาอีกก็คือมีฝังรากฟันเทียมฝังรากฟันเทียมนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนั้นก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก
0: ค่ะจะเป็นค่าผ่าตัดใส่รากฟันเทียมนะคะรายละ 17,500 บาทนะคะแล้วก็ค่ารากฟันเทียมชุดละ 3,300 บาทนะคะ
1: แล้วมีค่าติดตามการรักษาด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ทีนี้นอกจากมาตรา33นอกจากมาตรา39ที่เราพูดถึงกันแล้วเราประกันสังคมยังมีอีกหนึ่งมาตรานะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40ผู้ประกันตนมาตรา40คือใครคะน้องป้าย
0: ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระค่ะ
1: พ่อค้าแม่ค้าชาวสวนชาวนามอเตอร์ไซค์รับจ้างอุ้ยเยอะแยะ
0: ใช่
1: เจ้าของกิจการที่ไม่เคยมีประกันสังคมมาก่อนก็สามารถทำมาตรา40ได
0: ้
1: มาตรา40ได้อะไรบ้าง
0: มาตรา40มี3ทางเลือกนะคะก็คือทางเลือกที่1 70บาทต่อเดือน
1: ทางเลือกที่2 100บาท
0: ใช่ค่ะ
1: ทางเลือกที่3 300บาทอันนี้พูดเป็นเดือนละนะคะ
0: เดือนละค่ะ
1: ค่ะ
0: ถูกจังเลยอ่ะ
1: ถูกจังเลยเนาะแล้วก็มันก็จะได้เราจะได้อะไรบ้างสำหรับคนกลุ่มนี้นะคะไม่สบายไปหาหมอใช้บัตรทองในการรักษานะคะใช้บัตรทองในการรักษาพยาบาลแต่เรามีมากกว่าคนที่มีบัตรทองนิดนึงคือถ้าเรานอนโรงพยาบาลอย่างน้อยค่ารักษาค่ารักษาพยาบาลอะเราใช้บัตรทองอยู่แล้วล่
0: ะ
1: แต่นอนโรงพยาบาลมีคนเฝ้ามีคนต้องกินน้ำมีคนต้องใช้ทิชชู่มีคนต้องกินข้าวอย่างน้อยคนที่เฝ้าเราอะค่ะอย่างเราก็ต้องเบิกเราก็ต้องช่วยเขาเนอะเขามาเบิกเขามาเฝ้าเราก็จะให้เขาไปซื้อข้าวเองเหรอเราก็ผู้ประกันตนเนอะได้วันละ300ช่วยเขานิดนึงซื้อข้าวให้เขากินหน่อยคนเฝ้า
0: ค่าดูแล
1: ค่าดูแลใช่ เพราะว่าเขามาเหนื่อยกับเราแล้วเราให้ตังค์เขาไปกินข้าวหน่อยเถอะก็มาเบิกกับประกันสังคมนะคะวันละ300บาทนอนโรงพยาบาลทีนี้
0: ตั้งแต่วันแรกเลย
1: ตั้งได้ตั้งแต่วันแรกนะคะทีนี้มันต่างกันตรงที่ว่า100กับ300ได้ต่างกันยังไงน้องปาย100บาทได้30วันค่ะส่วน300บาทได้90วันค่ะ
0: ต่อปีนะคะ
1: ไม่สบายหนักๆก็ตอนนั้นก็ได้ใช้กันเยอะหน่อยนะคะถ้าอายุเยอะมีโอกาส
0: 300คูณกับ90เลยใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ใช่มีโอกาสนอนโรงพยาบาลเยอะอยู่แล้วสมัยก่อนที่มีโควิดเนาะมีโควิดหยุดงานกันที10วัน10วันอันนั้นไม่ได้นอนโรงพยาบาล10วันก็ 1,000 บาทเนาะจากประกันสังคมในมาตรา40ก็มีคนมาเบิกไปเยอะแยะทีนี้ถ้าไม่นอนโรงพยาบาลน้องปายได้ตังค์ไหมเบิกได้ไหม
0: ได้ค่ะได้ตั้งแต่วันแรกเหมือนกันค่ะพี่ดิว
1: แต่อันนั้นน่ะต้องหมายความว่าหมอให้หยุดพักนอนที่บ้าน1วัน2วัน นั่นคือนอนที่บ้านนะคะนอนที่บ้าน1วันวันละ200แต่ถ้าไปหาหมอแล้วหมอไม่ให้นอนนะได้ไหม
0: ได
1: ้ได้วันละเท่าไหร่คะ
0: ได้200นะคะ
1: ปีนึง3ครั้งนะถ้าไม่สบายปวดท้องปวดท้องแล้วไปเอายาไปหาหมอหมอให้กินยาแต่พรุ่งนี้ไปทำงานได้ก็หมอไม่ให้หยุดละก็
0: คือตอนนี้ทั้งนั้นอย่าลืมใบรับรองแพทย์นะจ๊ะ
1: ใช่ค่ะมาตรา40ที่สำคัญที่สุดไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลถามอยู่แล้วล่ะใช้ใบรับรองแพทย์ไหมขอทุกครั้งนะคะมีประโยชน์ค่ะเบิกประกันสังคมได้สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40
0: ค่ะ
1: ทีนี้มาตรา40มีเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ทุพพลภาพก็มีเนาะ
0: ค่ะก็คือจะได้ทั้งเลือกที่1ทั้งเลือกที่2ก็จะได้รับ 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อเดือนนะคะทางเลือกที่3ก็จะได้ 1,500 บาทถึง 3,000 บาทต่อเดือนค่ะคือจากเดิมอ่ะทางเลือกที่1ทางเลือกที่2อ่ะก็จะเป็น500ถึง 1,000 บาทและคุ้มครองแค่15ปีนะคะแล้วก็ทางเลือกที่3จะเป็น500ถึง 1,000 บาทคุ้มครองตลอดชีวิตแต่ตอนนี้เราเพิ่มสิทธิ์ให้นะคะ
1: ใช่ค่ะทีนี้เรามาพูดถึงว่ามาตรา40เรามีเงินออมไหมมีนะจ่ายเดือนละ100เนี่ยเราเก็บไปละ50บาทไว้รับเป็นกรณีชราภาพจ่าย300เก็บเท่าไหร่คะน้องปาย
0: 150ค่ะ
1: ใช่เราจ่ายนิดนึงก็เก็บนิดนึงเนาะเราก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงว่าเราจ่ายน้อยเราได้สิทธิ์ในอย่างอื่นไปแล้วเรากรณีชราภาพเป็นเงินออมมีนิดนึงส่งไปนะคะมีค่าทำศพให้ไหมน้องปาย
0: มีค่ะค่าทำศพถ้าทางเลือกที่3จ่ายเดือนละ300ค่ะจะมีค่าทำศพให้ 50,000 บาทนะคะ
1: แต่อันนี้ต้องส่งเงินสมทบมาอย่างน้อย16เดือนนะ6เดือนใน12เดือนก่อนเสียชีวิต แต่ถ้า อุบัติเหตุเสียชีวิตส่งเงินสมทบกี่เดือนคะน้องปาย
0: 1เดือน
1: ใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เราอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะเกิดกับเรานะคะ
0: ค่ะถึงทางเลือกที่2นะคะกรณีเสียชีวิตทางเลือกที่2จ่ายเดือนละ100จะได้ค่าทำศพ 25,000 บาทนะคะแล้วก็
1: แต่ทางเลือกที่2อ่ะค่ะถ้าเราส่งมานานเกิน60เดือน12 5 60 5ปีเนาะจะมีเงินสมทบเพิ่มให้อีก 8,000 บาทในกรณีเสียชีวิตนะคะแต่ทางเลือกที่3ไม่มีให้นะไม่มีเงินสมทบเพิ่มนะคะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกรณีชราภาพ
1: และมีสมคบุตรด้วยนะน้องป้าย
0: มีสมคบุตรด้วย
1: ใช่มาตรา40มีส่งข้อบุตรนะคะ
0: ค
1: ิ
0: ดว่ามีแต่มาตรา33
1: ในทางเลือกที่3เนอะต้องส่งมาอย่างน้อย2ปีก่อนนะคะถึงจะได้ค่าส่งข้อบุตรเดือนละ300บาท
0: เมื่อก่อนอ่ะจะเป็นเดือนละ200แต่ตอนนี้จะเป็นเดือนละ300นะคะแล้วก็อายุของบุตรอะค่ะต้องเป็นไม่เกิน7ปี
1: 7
0: ขวบนะคะ
1: 7ขวบนะคะ
0: แล้วก็กรณีชราภาพเนาะอีก1กรณีปิดท้ายนะคะพี่
1: ใช่ค่ะทีนี้กฎมาตรา40มันขยายขึ้นมาจากมาตรา39หรือมาตรา33นิดนึงนะคะคือมาตรา40ชราภาพตอนอายุ60ยังหาเงินได้อีก5ปีเนาะต่างจากประกันสังคมต่างจากมาตรา33กับ39ค่ะ
0: ค่ะ
1: โอเควันนี้เราก็คงให้ความรู้ความเข้าใจกันบ้างไม่มากก็น้อยเนาะ ฟังเราทันก็เข้าใจแหละเราก็พูดกันเร็วมือใหม่เป็นนิด
0: ใช่ถ้ามีอะไรสงสัยนะคะ
1: 1506ค่ะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นฝ่ายสมทบที่จังหวัดนะคะก็จะเป็นเบอร์0844381874นะคะถามเรื่องการนำส่งเงินสมทบการขึ้นทะเบียนนายจ้างการเรียกเก็บเงินสมทบสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็จะเป็นติดต่อฝ่ายอื่นเราก็จะให้เบอร์ติดต่อไปทางฝ่ายอื่นนะคะวันนี้
1: ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: และสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรียน1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: กองทัพภาคที่2ชี้แจงเหตุเสียงคล้ายระเบิดใกล้ฐานปฏิบัติการตามาเรีย1จังหวัดศรีสะเกษเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีการปะทะในพื้นที่และกำลังพลมีความปลอดภัยกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรีย1อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กเมื่อคืนที่ผ่านมาจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการประสานงานร่วมกันเพื่อสอบถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งในเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของเสียงดังกล่าวได้แต่ทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะและไม่มีการยิงตอบโต้ในพื้นที่จากเหตุการณ์ดังกล่าวกำลังพลทุกนายปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมโดยหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการหรือแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมามุ่งยกระดับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
10: ที่ห้องประชุมทีลอซูสารกลางจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีส่วนราชการหัวหน้าศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละบ้านอุ้มเปี้ยมและบ้านนู่โพและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมได้รับทราบแนวทางของกระทรวงมหาดไทยในการบริหารจัดการพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมามีเป้าหมายเพื่อยกระดับการบริ หารจัดการให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมผู้หนีภัยการสู้รบในการพัฒนาทักษะแรงงานและจัดทำบัตรให้ผู้ที่ออกไปทำงานดำเนินการควบรวมพื้นที่พักพิงชั่วคราวจาก9แห่งให้เหลือ5แห่งโดยจังหวัดตากจะควบรวมจาก3แห่งเหลือเพียง2แห่งทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปล่อยรถพุ่มพวงโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดจำหน่ายในพื้นที่ห่างไกลช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
11: พันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณบริเวณที่ว่าการอำเภอบางสะพานโดยดำเนินการปล่อยรถพุ่มพวงพร้อมกันทุกอำเภอรวมจำนวน50คันเพื่อนำสินค้าไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลซึ่งสินค้าราคาประหยัดชุดเริ่มต้นทดลองตลาดนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันหลากหลายอาทิข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผงซักฟอกครีมอาบน้ำโดยผู้ค้าต้องจำหน่ายตามราคาป้ายที่กำหนดและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดในสัปดาห์ถัดไปผ่านไปรษณีย์ไทยซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยโดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

0: พระทุกศาสนานั้นต่างสอนให้ศาสนิกของตนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
2: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะหืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
3: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
2: อ๋อได้พี
1: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

ันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับตรงกับวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569นะครับสามารถรับฟังนะครับร่วมกับอีก4สถานีนะครับสวทตะกั่วป่าพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับผมนอกจากจะรับฟังนะครับทางคลื่นวิทยุแล้วนะครับทางเพจ Facebook สวทรนองนะครับก็ทำการไลฟ์สดๆด้วยนะครับทักทายพูดคุยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับช่วงนี้อาจจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ฝั่งอันดามันรวมถึงทั่วประเทศเลยนะครับดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5นะครับทั้งนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะครับอ่าวไทยและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับมีประมาณ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาต่ำสุด22องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 60% พื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาต่ำสุด24องศาในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35% ต่ำสุด35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่ง 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศนะครับว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมนี้ดังนั้นทางกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดนะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่างวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงดร.สุกัญญานียะวิญญาณนะครับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ซึ่งภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศคาดว่าจะน้อยกว่าปี2568ที่ผ่านมานะครับและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและตกต่อเนื่องมากขึ้นจากนั้นนะครับช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะครับอีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับลานินญาหรือESSO อย่างใกล้ชิดนะครับโดยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะ
เอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่าอาจมีพายุส่งผลกระทบต่อประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลน้ำมันนะครับเพื่อติดตามการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับระหว่างวันที่15-18พฤษภาคมนี้รวมถึงนะครับกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง54จังหวัดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังอยู่กันที่นะครับการเตรียมความพร้อมรับมือเกี่ยวกับฝนที่อาจจะตกหนักนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับประสานย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนในปีนี้โดยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้มีการระบายน้ำได้ดีและขยายพื้นที่รองรับลำเลียงน้ำลงสู่แม่น้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมประสานฝ่ายปกครองและเครือข่ายเฝ้าระวังตรวจตาเตรียมแผนสำรองหากเกิดไฟฟ้าดับฉุกเฉินย้ำนะครับศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยว่าด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนคาดการณ์ไว้ว่าระยะครึ่งหลังของเดือนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและอาจจะมีนะครับพายุก่อตัวบริเวณทะเลน้ำมันหรือว่าอ่าวเบงกอลเคลื่อนตัวเข้าใกล้หรือว่าเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยอาจส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญให้จังหวัดตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเส้นทางคมนาคมที่มักจะเกิดนะครับปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตกหนักโดยเร่งให้เปิดทางน้ำกำจัดตะกอนขุดลอกท่อระบายน้ำนะครับรวมถึงทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนและเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นให้เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะที่เชื่อมโยงกับทางน้ำหลักนะครับสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังให้อำเภอและก็ท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปพร.และจิตอาสาร่วมตรวจตาเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในเขตชุมชนสถานศึกษาตลอดจนคอยให้ความช่วยเหลือแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวนะครับทางนี้นะครับปพ.ได้กำชับพื้นที่เตรียมความพร้อมบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงในแต่ละเขตพื้นที่นายธีรพัฒน์นะครับอธิบดีนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปีนี้นะครับให้ศูนย์ปภ.เขตซึ่งตั้งอยู่ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศเตรียมพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยแก่จังหวัดให้ทั่วถึงโดยให้วางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลด้านอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าให้เหมาะสมกับสภาพเสี่ยงของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเรือท้องแบนและร่วมกับจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: วิบากเดือยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน

0: อายุจะน้อยกว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมักเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมคลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนใหญ่ข้าวคล้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: คัดข่าวมาคุย
5: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับรัฐบาลผนึกกำลังจัดตั้งทีมปราบปรามนะครับลุยกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายนะครับเข้มตรวจสารเสพติดคัดกรองแรงงานทุกด่านฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะครับผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้นะครับจะตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายหรือว่าทัสฟอร์สล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหรือว่าผีน้อยนั่นเองนะครับหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยทางนี้นะครับเพื่อเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางเพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 นะครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับพร้อมจัดทั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายซึ่งประกอบไปด้วยปปส.นะครับกรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดหรือว่าโอเวอร์สเตย์พร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้นะครับในการติดตามข้อมูลรัฐบาลนะครับยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาหรือว่าวีซ่าของแรงงานไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากสารเสพติดพร้อมยกระดับความร่วมมือในการทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ฝั่งอันดามันกันบ้างเริ่มจากจังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบโอวาทผู้ผ่านการฝึกอบรมจิตอาสา904รุ่นที่6จำนวน16รายเพื่อเตรียมร่วมขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดที่ห้องประชุมปลายพระยาชั้น2สารกลางจังหวัดกระบี่นะครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกระบี่ได้พบปะและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรขั้นพื้นฐานนะครับรุ่นที่6ปี2569จำนวน16ราย ภายหลังนะครับเข้ารับการฝึกอบรมณศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุฬาภรณ์ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับระหว่างวันที่21เมษายนถึง8พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชดำริซึ่งนายกุลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับได้กล่าวว่าจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเครือข่ายจิตอาสาในทุกพื้นที่เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนภารกิจของภาครัฐโดยนะครับด้านการบรรเทาสาธารณภัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดกระบี่ในการพัฒนา

โยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไปสำหรับหลักสูตรดังกล่าวนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีความรักความสามัคคีและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะตั้งโครงการจิตอาสาขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันจังหวัดกระบี่มีจิตอาสา904ทั้งสิ้น96คนและมีจิตอาสาพระราชทานจำนวน 51,888 คนทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยตนเองนะครับณที่ว่าการอำเภอโดยเปิดรับสมัครทุกวันที่1ถึง10ของทุกเดือนตามวันและเวลาราชการนะครับเพียงแค่นำบัตรประชาชนตัวจริงไปแสดงไม่มีค่าใช้จ่ายและผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทานก็คือหมวกและผ้าพันคอในภายหลังนะครับจากกระบี่เราไปต่อที่จังหวัดพังงานะครับนายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวเปิดโครงการยกระดับการบริหารภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ2569นะครับซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กล่าวว่าปัจจุบันรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยสื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วและกว้างขวางดังนั้นการประชาสัมพันธ์หรือว่าสร้างการรับรู้ให้เข้าถึงประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อผู้รับสารในปัจจุบันทางนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งทุกคนสามารถเป็นนักข่าวนักสื่อสารหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยใช้เพียงสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอต้องมีความกระชับเข้าใจน่าสนใจทันต่อสถานการณ์และใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่เป็นทางการจนเกินไปซึ่งจากการรับรู้รับฟังข่าวสารจากช่องทางปกติแล้วโซเชียลมีเดียถือว่าเป็นเรื่องถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างการรับรู้ความเชื่อมั่นและเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐกับประชาชนได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพอีกช่องทางหนึ่งทางนี้เพื่อให้จังหวัดพังงาเป็นที่รู้จักในสายตาของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้มีการบรรยายเรื่องประสบการณ์และข้อสังเกตในการรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทฤษฎีการเล่าเรื่องการวางโครงเรื่องแบบ3ส่วนให้คนดูไม่กดข้ามเทคนิคหน้ากล้องการจัดองค์ประกอบภาพการใช้แสงธรรมชาติและอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นรวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชันในการตัดต่อเพื่อให้คลิปวิดีโอมีความน่าสนใจนะครับโดยมีผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมจำนวน90คนณห้องประชุมเตาทองโรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับบุตรนะครับจากพังงานะครับเราไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเมื่อวานนี้ที่บริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าปัญหาพื้นที่หาดสาธารณะพร้อมด้วยพลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและผู้นำท้องถิ่นกรณีปิดกั้นเส้นทางลงหาดและก็เรียกเก็บค่าผ่านทางในพื้นที่ซึ่งเป็นประเด็นต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางนี้นะครับที่หาดนุ้ยมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและสาธารณะมาตั้งแต่ปี2561โดยกรมป่าไม้
ได้ดำเนินคดีจนคดีถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาติดขัดบางประการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาจริงกับการทวงคืนพื้นที่ป่าสาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนมาให้กับประชาชนนอกจากนั้นนะครับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนว่าหากผู้ใดไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่ก็ให้ย้ายออกไปนะครับและนำคนที่พร้อมทำงานเข้ามาดำเนินการแทน

โดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์บนพื้นที่ของรัฐอีกต่อไปซึ่งพื้นที่หาดและป่าไม้เป็นสมบัติของส่วนรวมไม่สามารถมีบุคคลใดมาปิดกั้นเส้นทางหรือว่าเก็บค่าผ่านทางจากประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พร้อมกันนี้นะครับได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางคืนสภาพธรรมชาติและผลักดันให้พื้นที่ดังกล่าวประกาศเป็นป่านันทนาการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมนะครับตอนนี้นะครับรัฐมนตรียังย้ำว่าการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้จะดำเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรา25ภายใน1สัปดาห์พร้อมเตรียมเสนอเรื่องให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงนามประกาศเพื่อเพิกถอนและยึดพื้นที่คืนที่ถูกบุกรุกกลับมาเป็นของรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างสิ่งกีดขวางที่ปิดกั้นทางลงหาดเพื่อคืนสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวยืนยันว่าไม่มีการปล่อยให้บุคคลหรือว่ากลุ่มใดนำพื้นที่สาธารณะไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอีกต่อไปนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์กลิ่นเกณฑ์เดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนะครับทางด้านนางสาวชัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจตระหนักแก่เกษตรและประชาชนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อภาคการเกษตรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรนะครับโดยมุ่งเน้นการนำเอาวัสดุเหลืองใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่านะครับภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการลดการเผานะครับเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศการปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูดินน้ำและอากาศเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรซึ่งการจัดงานในวันนี้นะครับถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการป้องกันการเผาวัสดุในพื้นที่เกษตรและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าและสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผานำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
2: มาปิดท้ายรายการอันดามันวันนี้นะครับเกี่ยวกับรัฐบาลเตือนภัยประชาชนนะครับที่จะกำลังนะครับหรือว่ามีแผนที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานนะครับทางนี้สั่งสคบเร่งตรวจสอบยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับย้ำพลังสะอาดต้องปลอดภัยและก็โปร่งใสนะครับนางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนนะครับล่าสุดนะครับนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนนะครับผู้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายแล้วก็มีกลิ่นไหม้นะครับเสี่ยงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดอีกต่างหากนะครับส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทเลยนะครับทางนี้สคบจึงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงสลากสินค้าในอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์นะครับอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่รวมถึงอุปกรณ์ต่างซึ่งถือว่าเป็นสินค้าควบคุมสลากตามกฎหมายซึ่งผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลสลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อสินค้านะครับตอนนี้รัฐบาลย้ำนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์เป็นสินค้าที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงหากพบว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงฉลากแสดงฉลากไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าใช้ข้อความอันเป็นเท็จก็จะมีโทษทั้งจำและปรับตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดในกรณีที่ร้องเรียนที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นพบว่าผู้ติดตั้งมีการใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานรวมถึงมีการดัดแปลงระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้องเช่นการใช้สายไฟอลูมิเนียมแทนสายทองแดงและการปรับระบบไฟฟ้าจาก3เฟสเป็น1เฟสส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตกไฟดับและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันนะครับคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายแล้วนะครับทางนี้นะครับสคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซล่าเซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองนะครับผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับทางนี้ให้ประสานความการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาค ส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงคณะกรรมการกำกับพิจารณาพลังงานสภาวิศวกรและภาคประชาชนเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยร่วมกันต่อไปนะครับไปที่จังหวัดระนองส่งท้ายกันบ้าง นะครับที่โรงแรมกาล่าจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรับรู้ในพื้นที่จังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในหัวข้อการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองหรือว่าสอนชนนะครับเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิอธิปไตยและเขตอำนาจทางทะเลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงในพื้นที่ชายแดนทางทะเลระหว่างไทยและก็เมียนมานะครับนาวาเอกชนนาทีน้อยจำรัดรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดระนองได้กล่าวว่านะครับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ของสอนชนภาค3

3ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มีภัยต่อความมั่นคงซึ่งมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการผู้ควบคุมเรือและก็ลูกเรือประมงพาณิชย์เกี่ยวกับเขตพื้นที่ทำการประมงกฎหมายรวมถึงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของลูกเรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศทางนี้นะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่ามีกรณีเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในเขตน่านน้ำของประเทศเมียนมาจนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศเมียนมามาแล้วนะครับดังนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและแรงงานประมงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดความขัดแย้งระหว่างประเทศและร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับมาปิดท้ายอีกสักข่าวหนึ่งละกันนะครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองขอเชิญชวนนะครับผู้ประกอบการบริการร้านกาแฟบริการร้านอาหารและบริการอื่นๆที่สนใจในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับปลอดภัยและสร้างความน่าเชื่อถือกับผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการยกระดับผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม S นะครับมกสในวันอังคารที่19พฤษภาคม2569นี้ที่ห้องประชุมโลหกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนองนะครับเขาร่วมอบรมฟรีนะครับผมภายในกิจกรรมก็จะมีการบรรยายหัวข้อความเป็นมาและประโยชน์การได้รับนะครับจากของมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกสแล้วก็หลักเกณฑ์วิธีการรับรองมาตรฐานต่างๆนะครับผมสามารถมาลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยนะครับที่หน้าเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ

0: ป็นเสียงสะท้อนปัญหาของประชา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายพร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นจากเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทย
11: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่าอีก9ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำ
12: นายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18พฤษภาคม2569นี้โดยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำหรือพื้นที่ชุมชนเมืองที่เคยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้แต่ละอำเภอสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงปณพัฒน์แสงสีเรืองสวท.เลยรายงาน
2: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
13: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
16: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
17: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
16: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

0: จากหยาดเหงื่อสู่ชัยชนะและพลังใจจากคนไทยกว่า1ปีของการฝึกซ้อมหมื่นหยดเหงื่อที่เสียไปหลายครั้งที่ล้มแต่หัวใจสั่งให้ลุกขึ้นมาใหม่เพื่อช่วงเวลาแห่งเกียรติยศเพียงเสี้ยวนาที
1: ร่วมพิสูจน์ความแกร่งของสายเลือดใหม่ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส
0: ์พบกับการรวมตัวของยอดนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศที่จะมาสร้างตำนานบทใหม่บนแผ่นดินร้อยเกาะเงาะอร่อยสดใสในหัวใจคนกีฬา
1: 7-17 พฤษภาคม 2569 นี้มาร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ถูกเสียงให้ก้องไปทั่วสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ธานีเกมส์กีฬาเยาวชนครั้งที่41แล้วเจอกันที่สนามนะครับ
2: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: จ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันศุกร์สุดสัปดาห์ศุกร์ที่15 พฤษภาคม 2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมจันทร์พุธศุกร์อยู่กับนรีนะคะส่วนอังคารแล้วก็พฤหัสบดีอยู่กับน้องดิววสุรัตน์ค่ะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงั้นเพียงพอแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
3: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเรามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะเริ่มกันด้วยเรื่องราวข่าวสารนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตบาเรนประจำประเทศไทยเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารนะคะพร้อมย้ำไทยสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะซึ่งเมื่อวานนี้14 พฤษภาคม 2569นะคะในช่วง10 นาฬิกาณห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะทำเนียบรัฐบาลนายเคาะลีนยะกูบอันคายัดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาเรนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเข้ารับหน้าที่นะคะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญของการหารือในครั้งนี้นะคะดังนี้ค่ะก็คือนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อเอกอัครราชทูตบาเรนในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยไทยให้ความสำคัญกับบาเรนในฐานะมิตรประเทศแล้วก็หุ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับบาเรนนะคะระหว่างไทยกับบาเรนในทุกระดับ ทั้งราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนค่ะซึ่งทั้งสองประเทศเตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าด้านเอกอัครราชทูตบาเรนค่ะยินดีที่ได้เข้ารับหน้าที่ประจำประเทศไทยเนื่องจากเคยเป็นนักการทูตประจำการในประเทศไทยมาก่อนจึงมีความคุ้นเคยแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับไทยเป็นอย่างดีค่ะนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาเรนยังยินดีนะคะยังยินดีต่อพัฒนาการความร่วมมือระหว่างกันและเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารซึ่งไทยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ความพร้อมในการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันส่งเสริมการลงทุน2ทางและแสวงหาโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจร่วมกันค่ะโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนการเยือนของภาคเอกชนระหว่างไทยและบาเรนเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนยินดีส่งเสริมการนำเข้าสินค้าไทยโดยบาเรนนะคะมีที่ตั้งใกล้กับซาอุดิอาระเบียและอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่จึงพร้อมเป็นประตูนำเข้าสินค้าไทยสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางมากขึ้นค่ะส่วนด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั้นไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวบาเรนโดยเฉพาะด้านการรักษาพยาบาลซึ่งในปี2018มีชาวบาเรนเดินทางมายังประเทศไทยจำนวนกว่า 30,000 คนอย่างไรก็ดีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังคงต้องส่งเสริมนะคะคงต้องการส่งเสริมให้ชาวบาเรนนั้นเดินทางมารับบริการทางการแพทย์ในไทยเพิ่มมากขึ้นด้านเอกอัครราชทูตบาเรนชื่นชมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของไทยพร้อมเห็นพ้องที่จะต่อยอดความร่วมมือในด้านดังกล่าวให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารไทยยืนยันบทบาทการเป็นแหล่งผลิตและส่งออกอาหารคุณภาพที่เชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของบาเรนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางและเน้นย้ำความสำคัญของการใช้การเจรจาแล้วก็ลดความตึงเครียดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปนายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตบาเรนยังคงยืนยันที่จะผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลมีการชี้แจงถึงร่างกฎกระทรวงธุรกิจต่างด้าวไม่ใช่เปิดเสรีไร้การกำกับย้ำว่ายังอยู่ภายใต้กฎหมายเฉพาะค่ะด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ารัฐบาลเปิดให้ต่างชาติประกอบธุรกิจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากสาระสำคัญของร่างอนุบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542ร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการปรับปรุงประเภทธุรกิจบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการอนุญาตอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและปรับกฎระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจยุคใหม่โดยธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลยืนยันว่าทุกมาตรการด้านเศรษฐกิจจะต้องเดินควบคู่ไปกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศผู้ประกอบการไทยแล้วก็ความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลไม่ใช่การปล่อยเสรีโดยไร้การควบคุมตามที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะคะนายกรัฐมนตรีลุยแก้ปัญหาค่าไฟฟ้าตั้งคณะกรรมการศึกษารอบด้านยึดประโยชน์ประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเมื่อวันที่11พฤษภาคม2519ที่ผ่านมาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนภาคประชาชนค่ะทำหน้าที่ศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมการทำสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนทั้งค่าความพร้อมจ่ายและค่าพลังงานไฟฟ้ารวมไปถึงทำข้อเสนอเชิงนโยบาย พื่อให้การแก้ไขเป็นไปตามกฎหมายเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่ายและสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่ประชาชนต้องรับผิดชอบรัฐบาลเข้าใจว่าค่าไฟฟ้าเป็นต้นทุนสำคัญและการแก้ไขปัญหาจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงพลังงานการลงทุนระยะยาวและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต้องใช้กระบวนการที่โปร่งใสดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นเข้ามาร่วมวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาทางออกด้วยเป้าหมายหลักก็คือทำให้ระบบพลังงานไทยนั้นมีความมั่นคงโปร่งใสแข่งขันได้และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดโดยจะเดินหน้าแก้ไขในส่วนของปัญหาข้าวไฟฟ้าอย่างจริงจังบนหลักกฎหมายความเป็นธรรมแล้วก็การยึดประชาชนเป็นส่วนกลางค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนะคะพาณิชย์ลดพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนพร้อมกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะคะผ่านรถพุ่มพวงร้านค้าชุมชนแล้วก็จุดบริการไปรษณีย์ไทยโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ผู้ประกอบการค่ะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศขอให้ประชาชนมั่นใจและก็สามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นได้ระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569นะคะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะผ่านบัตรนะคะหรือเป็นบัตรเป็นการ์ดนะคะของสถานีบริการน้ำมันปตท.ได้แก่รถจักรยานยนต์ค่ะแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนส่วนรถสามล้อพ่วงข้างก็ได้รับการสนับสนุนอยู่ที่375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 บาทต่อเดือนแล้วก็รถกระบะนะคะได้รับการสนับสนุนอยู่ที่750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนอีกทั้งก็ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นนะคะโดยรถกระบะนั้นจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ64ชิ้นรถ3ล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นอยู่ที่14รายการ37ชิ้นและรถจักรยนต์นะคะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นเพื่อที่จะทดลองตลาดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าแต่ต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งก็จะช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับรถพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนได้ค่ะมากันต่อนะคะที่เรื่องของนายกในการย้ำชายหาดเป็นของประชาชนเดินหน้าในการจัดระเบียบเกาะพะงันสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมแล้วก็ยั่งยืนนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคมนะคะเมื่อช่วง 14:40 นาทีที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนแล้วก็รับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามแล้วก็จัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องมาด้วยเจตนาที่ดี พื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือว่าช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมย้ำว่ารัฐบาลรับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้พื้นที่ชายหาดถือว่าเป็นสมบัติสาธารณะของประชาชนทุกคนโดยรัฐบาลพร้อมดำเนินการจัดระเบียบและดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลทั้งนี้ในบริเวณที่กำหนดโซนแล้วสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้แต่ต้องไม่ใช่ให้ใครมาทำหน้าที่แทนการจัดสรรที่ดินก็ต้องเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์และรัฐบาลจะไม่ยินยอมให้เกิดขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสแล้วก็จัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลเรื่องนี้นะคะเรื่องของแหล่งน้ำนะคะซึ่งก็รับทราบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมไปถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันนั้นสามารถยืนบนขาตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหากเกาะพะงันยังไม่มีความสงบเรียบร้อยถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานรัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนมีโอกาสสร้างรายได้ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมนะคะขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวพร้อมว่าประชาชนในพื้นที่ก็คือผู้ที่หวงแหนแล้วก็รักเกาะพะงันมากที่สุดรัฐบาลจึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพแล้วก็เป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศได้นั่นเองค่ะส่วนที่หาดฟรีดอมนะคะนายกรัฐมนตรีลุยหาดฟรีดอมสั่งเร่งจัดการขบวนการบุกรุกป่าคุ้มครองประชาชนเมื่อวันที่13ที่ผ่านมานะคะ13พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นค่ะ 17:50 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณพื้นที่ใกล้หาดฟรีดอมตำบลกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและบูรณาการความร่วมมือเฝ้าระวังและปกป้องทรัพยากรป่าไม้นะคะทั้งนี้คดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการวาง

ค่ะดร.สุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569ภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศนั้นคาดว่าจะน้อยกว่าปี2518และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นค่ะจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะลดลงนะคะทำให้อาจเกิดฝนทิ้งช่วงก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่อีกทั้งยังต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญลานีญานะคะอย่างใกล้ชิดกันด้วยโดยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังค่ะคาดว่าอาจจะมีพายุส่งผลกระทบไทยประมาณ 1-2 ลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเพื่อติดตามวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังประกาศแจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2569 นะคะกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดเตรียมพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงประชาชนสามารถที่จะแจ้งเหตุหรือว่าขอความช่วยเหลือได้ผ่านสายด่วนนิรภัย1784ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะพักกันนะคะอันนี้เป็นข่าวปลอมนะคะจากการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอครม.ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษและจะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม2569ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะคะปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือว่าประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จนี้ค่ะพักกันสักครู่ฟังเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัวร์
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะลุยตรวจต่อเนื่องนะคะในอำเภอเมืองภูเก็ตนำทีมฝ่ายปกครองเช็คในส่วนของสนามยิงปืนสนามเป็นสนามยิงปืนสยามอินเตอร์นะคะอยู่ที่หมู่ที่1ตำบลรัชดาในการยกระดับความปลอดภัยบังคับใช้กฎหมายเข้มข้นค่ะซึ่งในช่วงบ่ายของเมื่อวานค่ะนายสิวันระวังกุลอำเภอเมืองภูเก็ตแท็กทีมกับนายอัคราสุวัติกุลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยนายทิติบุญยันเจียนปลัดอำเภอฝ่ายปกครองแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยณสนามยิงปืนสยามอินเตอร์หมู่ที่1ตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะปฏิบัติการครั้งนี้ก็มุ่งเน้นเรื่องของการคัดกรองความปลอดภัยเชิงรุกตรวจในส่วนของเอกสารสิทธิ์ใบอนุญาตจัดตั้งแล้วก็ควบคุมแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะจัดระเบียบสังคมพัฒนามาตรฐานสถานผู้ประกอบสถานประกอบการนะคะพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะจากภูเก็ตนะคะที่พังงาก็มีการประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาที่33/2569ให้ระมัดระวังในการเดินเรือเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3นะคะระหว่าง 14-18 พฤษภาคม 2569นี้ค่ะจังหวัดพังงามีการเตรียมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่นะคะจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง217ปีรวมพลังชาวพังงากว่า 3,000 คนร่วมแสดงศรัทธาแห่งเมืองแห่งความสุขค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าเตรียมความพร้อมเต็มรูปแบบสำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ217ปีศาลหลักเมืองพังงาค่ะพร้อมเชิญชวนชาวพังงาทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของจังหวัดซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายบัญชาธนุอินแล้วก็ทางด้านของนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานทั้งด้านพิธีการกิจกรรมการแสดงการจัดขบวนแห่การรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบจราจรการเตรียมสถานที่การแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนภาพรวมการจัดงานเพื่อให้การจัดงานนั้นสมบูรณ์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะสำหรับในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่22-30 พฤษภาคม 2569รวม9วัน9คืนโดยปีนี้เตรียมจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีไฮไลท์สำคัญก็คือขบวนแห่เปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงาครบรอบ217ปีที่จะรวบรวมพลังศรัทธาของชาวพังงานะคะจากทั้ง8อำเภอกว่า3,000คนพร้อมนางรำกว่า 2,017 คนร่วมรำเพลงกลาภูงาพร้อมกันอย่างยิ่งใหญ่ก็ถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองพังงามานะคะนอกจากนี้แล้วยังมีการเดินแฟชั่นโชว์ภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินนะคะพบกับนางแบบนายแบบชื่อดังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมมโหรสพและกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้ง9วัน9คืนเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจและก็เสน่ห์ของจังหวัดพังงาสู่สายตานักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วประเทศจังหวัดพังงาขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญร่วมแสดงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีแล้วก็ร่วมกันสร้างภาพความยิ่งใหญ่ของพังงาให้ปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วประเทศอีกครั้งค่ะ สสกระบี่นะคะยื่นหนังสือถึงมท.3เร่งแก้ปัญหาน้ำประปากระบี่ค่ะนายกิติกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่เขต1พรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยนางสาวสศิธรกิติธรกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้มีการยื่นหนังสือต่อนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือว่ามท.3เมื่อวันที่14พฤษภาคม2519เมื่อวานค่ะขอให้เร่งรัดติดตามและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดกระบี่หลังประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนแล้วก็ไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งการยื่นหนังสือดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรวมไปถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวกระบี่โดยเร็วที่สุดค่ะมากันที่ในส่วนของระนองนะคะจังหวัดระนองเปิดเวทีรณรงค์กรีนเกนเดย์สร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดเวทีรณรงค์กรีนเกนเดย์นะคะสร้างการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจไม่เผาแต่ได้รายได้ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็เกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งนางสาวฉัตติยาพรมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองก็กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความตระหนักแก่เกษตรกรและประชาชนถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อภาคการเกษตรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันนะคะและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรโดยมุ่งเน้นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวค่ะนายราชันมีน้อยนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็กล่าวว่าภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่เพียงช่วยลดการใช้สารเคมีฟื้นฟูดินน้ำและอากาศแต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการป้องกันการเผาวัสดุในพื้นที่เกษตรและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์เพื่อลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลดการเผานำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนที่แท้จริงนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องของระนองละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะคะจังหวัดระนองมีการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินพิจารณาอนุญาตจำนองโครงการจัดสรร4รายการเดินหน้าพัฒนาอย่างเป็นระบบเมื่อวานนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดระนองชั้น2นายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดระนองครั้งที่1ทับ2569โดยมีคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำขอของผู้ประกอบการจัดสรรที่ดินจำนวน4รายเกี่ยวกับภาระหนี้จำนองของที่ดินแม้บางส่วนของสิ่งปลูกสร้างจะยังไม่แล้วเสร็จแต่การขอจำนองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการก่อสร้างอาคารสำหรับจำหน่ายพร้อมที่ดินตามโครงการที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเวลาหมดแล้วนะคะพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะจันทร์ศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกๆช่องทางหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับรัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดการสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
9: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่ผู่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดชัยภูมิคิกออฟงานจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าน
10: ายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาพิเศษจัดให้รถพุ่มพวงเพื่อนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลได้เลือกซื้อถึงหน้าบ้านในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดชัยภูมิมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมทั้งหมด95คันส่วนที่อำเภอบ้านเข้ามีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการ9คันโดยจะเริ่มจำหน่ายสินค้าครั้งแรกในวันนี้เป็นต้นไปโดยโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพของประชาชนด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ประหยัดศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: เหตุฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายฮาริเกตพัทการยาโชตกรรมาธิการด้านการบรรเทาทุกข์แห่งรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าเหตุฝนตกหนักที่ทำให้เกิดพายุฝนลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฟ้าผ่าในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า50รายนอกจากนี้ยังพบอาคารบ้านเรือนหลายหลังในรัฐอุตรประเทศได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการรัฐอุตรประเทศยังเปิดเผยว่าหน่วยงานท้องถิ่นได้รับคำสั่งให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักในรัฐอุตรประเทศรวมทั้งจัดเตรียมบริการด้านสาธารณสุขให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้และเปิดเส้นทางในพื้นที่ประสบภัยโดยเร็วที่สุดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
13: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
12: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
14: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
15: คุ้มค้าทำพรบจ่ายแทรักลอยแต่คุ้มครองรักแต้มเพราะถ้ามีพรบอีได้รับความคุ้มครองแน่นอนถ้าคุณเป็นฝ่ายทกกรณีทุกพลภาพถ้าวอนหรือสูญเสียอวัยวะอีได้รับค่าสิ้นไหม้ทดแทนตั้งแต่ซ่องแซ่นจนถึง 500,000 บาทถ้าเสียชีวิตอีได้รับค่าสิ้นไหม้ทดแทนสูงสุด 500,000 บาทตามเงินไข้กรมธรรม์ที่ระบุไว้สอบถามมาตะใต้ด่วนคปภ.1186

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลอาหารและของดีจังหวัดพังงาพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ระหว่างวันที่21ถึง23พฤษภาคม2569ณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายกิจกรรมการแสดงบนเวทีสวนสนุกชุดใหญ่สำหรับคุณหนูชม

พฤษภาคมนี้เที่ยวงานเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์จังหวัดพังงาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวณ

0: คำว่าบุญนั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในช่วงของวันศุกร์นะคะศุกร์ที่15แล้วนะ15พฤษภาคม2569ค่ะแล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันนี้ค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการดีๆนะคะไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็เป็นการปล่อยขบวนนะคะรถพุ่งพวงนะคะไทยช่วยไทยนะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องหาก็มีเสียงสัมภาษณ์นะคะกับทางด้านของท่านปลัดจังหวัดพังงานะที่ได้เป็นประธานนะคะในส่วนของการเปิดโครงการในวันนี้กันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยบรรยากาศชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบางพื้นที่เองก็อาจจะมีฝนตกกันตั้งแต่ช่วงเช้าเหมือนในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะประมาณสักนี่น้องหารู้สึกว่าประมาณตีห้านะตื่นขึ้นมาเนี่ยเม็ดฝนอะโปรยปลายกันเลยทีเดียวเหมือนกับว่าไม่อยากจะลุกมาจากที่นอนกันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพอากาศบวกกับโรคภัยไข้เจ็บที่มักจะมากับหน้าฝนนะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของสภาพอากาศประจำวันกันก่อนนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนมีแพลนที่จะเดินทางเพราะว่าในช่วงของวันนี้จะถือว่าเป็นวันสุดสัปดาห์นะของสัปดาห์นี้ในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะแต่ทั้งนั้นก็ต้องติดตามนะคะในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนโดยทั้งด้านของประเทศไทยค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับเกษตรกรก็ควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาดูทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-34องศาเซลเซียสด้วยกันตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมานะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนอย่างเป็นทางการนะคะหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของเรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการอัปเดตกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่รถบนท้องถนนนะคะรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆนี่แหละผู้ฟังก็ต้องมีการดูในรูปแบบของสภาพอากาศรวมไปถึงปัจจัยต่างๆนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นค่ะในรูปแบบของสภาพอากาศเนี่ยล้วนแต่เป็นปัจจัยในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะรวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บนะอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าเองนะก็มีการบูรณาการหลักหลายภาคส่วนใน4จังหวัดนะคะโดยช่วง4เดือนเนี่ยพบผู้เสียชีวิตที่เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวน้องฮามีประเด็นเรื่องราวเหล่านี้นำมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ทำไมบางคนขับรถฝ่าไฟแดงไม่ใส่หมวกกันน็อกเขาไม่กลัวอันตรายหรอคะ
1: กลัวสิลูกแต่บางคนลืมคิดว่าความประมาทอาจแลกด้วยชีวิต
0: แล้วเราจะทำยังไงให้ถนนปลอดภัยล่ะคะแม่
1: เริ่มจากตัวเราเลยลูกเคารพกฎจราจรมีวินัยใส่หมวกกันน็อกคาดเข็มขัดไม่ขับเร็วไม่ดื่มแล้วขับ
0: หนูจะจำไว้ค่ะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
1: เพราะถนนไม่ใช่ที่ลองผิดแต่คือที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

เอาละค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะผู้ฟังกับในวันนี้นะคะหลากหลายจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะร่วมกัน King of นะคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยค่ะก็เป็นในส่วนของการที่นำรถพุ่งพวงนี้ล่ะค่ะมาจัดจำหน่ายนะคะในส่วนของนำสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นสัปดาห์ที่3ของการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนะคะลดค่าครองชีพ

0: นะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะก็เป็นการที่ให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเข้าถึงบริการมากที่สุดซึ่งในส่วนของการสังเกตนะคะก็พบว่าสินค้าประเภทเนื้อหมูไข่ไก่ไข่ดีที่สุดนะคะเป็นที่ต้องการของชาวบ้านอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายและสินค้าอื่นๆนะซึ่งทั้งนี้นะคะในวันนี้ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีการคิงออฟกันนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองค่ะผู้ฟังในช่วงเช้าของวันนี้นะก็เป็นการคิงออฟนะคะโดยมีทางด้านของปลัดจังหวัดพังงาค่ะนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีทางด้านของนายพิรพันธ์เงินเจริญนายอำเภอเมืองพังงาหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีพิธีปล่อยขบวนรถพุ่งพวงนะคะซึ่งเป็นรถที่บรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ไก่น้ำมันพืชข้าวสารสินค้าเกษตรและสินค้าโอท็อปนะคะออกตระเวนจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 10-30% นะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะในช่วงเช้าของวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยเกษตรกรรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆนะคะที่ร่วมกันเข้าร่วมนะคะในการที่จะนำสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Big C พังงาโลตัสนะคะร่วมกันจัดจำหน่ายสินค้าตามโครงการเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเกษตรกรค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องค่ะก็มีเสียงสัมภาษณ์นะจากท่านปลัดจังหวัดพังงานะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ครับผมครับสวัสดีครับก็วันนี้กับผมสุรัตน์ลายจันทร์นะครับประจังหวัดพังงานะก็ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับตามโครงการไทยช่วยไทยนะครับวันนี้ก็มีการคิกออฟนะครับรถพุ่มพวงนะในพื้นที่ที่ผมมายืนอยู่ขณะนี้ก็คือที่อำเภอเมืองพังงานะครับซึ่งจริงๆวันนี้ก็ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านไพรัชพฤฒยวดนะครับก็ได้ให้นะครับทุกอำเภอนะฮะได้คิกออฟรถพุ่มพวงนะเพื่อสนับสนุนนะครับในการกระจายสินค้านะไปยังทุกพื้นที่นะที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเขตชุมเมืองนะส่วนของจังหวัดพังงาของเรานะวันนี้ก็ทุกอำเภอนะครับทุกอำเภอเราก็พร้อมกันหมดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งตามโครงการไทยช่วยไทยนะครับแล้วก็สินค้าวันนี้นะครับที่ทางเรามาจำหน่ายวันนี้ก็ถือว่าทุกวันศุกร์ด้วยนะครับที่เป็นตลาดชุมชนนะครับตลาดชุมชนนะสินค้าก็ที่เราวางจำหน่ายวันนี้ก็เป็นสินค้าหนึ่งก็เป็นสินค้าโอท็อปนะในส่วนของพื้นที่นะครับอย่างเช่นพวกพืชผักผลไม้นะที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าที่ทางในส่วนของห้างสรรพสินค้านะที่เขาเข้าร่วมโครงการนะวันนี้ก็มีบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีที่มาร่วมโครงการวันนี้นะครับซึ่งสินค้าทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าที่ราคานะครับคือลดราคานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้านะครับ
5: ถ้ามาอันนี้ต้องมาเวลาไหนบ้างคะ
4: นะครับในส่วนของตลาดนัดนะครับในตลาดนัดนี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ก็คิดว่าถ้าให้ตลาดคึกคักก็ประมาณตั้ง8โมงนะตลาดคึกคักนะฮะก็ วางจำหน่ายก็จนถึงก็ประมาณเที่ยงนะครับจนถึงเที่ยงนะครับผม
5: เชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงา
4: ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับวันนี้ก็ถือว่านะโดยเฉพาะทางรัฐบาลของเรานะท่านก็มีนโยบายนะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในวงของภาวะเศรษฐกิจนะซึ่งมีผลกระทบต่อความขัดแย้งนะในตะวันออกกลางนะครับก็เชิญชวนมานะครับท่านอยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีรถพุ่มพวงนะครับที่จะคอยบริการถึงบ้านนะครับแต่หากท่านสะดวกนะเดินทางมายังส่วนของที่ว่าการอำเภอนะครับทุกแห่งนะทุกวันศุกร์นะครับทุกวันศุกร์เราก็มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชน

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะ 11:51 นกันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังก็เน้นย้ำกันนะในเรื่องช่วงนี้นะคะก็เข้าในช่วงของฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะขับขี่รถบนท้องถนนก็ระมัดระวังอันตรายนะคะยิ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเนินเขาโค้งเยอะนะคะในเรื่องของทัศนวิสัยต่างๆเรื่องของถนนหนทางเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการขับขี่รถทางผู้ฟังก็ชะลอความเร็วกันสักนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ใจเพื่อนร่วมทางกันด้วยนะคะและทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ค่ะผู้ฟังก็เชิญชวนนะในส่วนของจังหวัดพังงานะคะกับงานพังงาซีฟู้ดเฟสติวัล2026ค่ะเทศกาลอาหารทะเลและของดีจังหวัดพังงาค่ะที่จะมารวบรวมเมนูซีฟู้ดแบบสดๆอาหารพื้นบ้านและสินค้าชุมชนมากมายเลยนะตั้งแต่วันที่21ถึง23พฤษภาคมค่ะที่บริเวณหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงากันด้วยก็จะมีศิลปินนักร้องชื่อดังหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะที่จะนำความบันเทิงความสนุกนะในงานนี้ก็ไปกันได้นะ21ถึง23นะคะพฤษภาคม2569นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลาด้วยผลงานเพลงนี้นะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันไม่ใช่เช้าพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะในสัปดาห์หน้าค่ะในวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายค่ะแล้วก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านหวังการเจรจาสันติภาพลุล่วง
1: ผู้นำสหรัฐและจีนเตรียมพบหารือกันเป็นวันที่2ท่ามกลางการเตือนเกี่ยวกับการจัดการประเด็นไต้หวันการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชเนียทีมนักเทนนิสสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 เตรียมดวลกับสิงคโปร์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ประจำปี2569มุ่งเน้นสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังความภูมิใจในวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงและลูกทุ่ง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีข่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทางด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย
3: ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลขอยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ถือว่าพวกเราทุกคนได้มาทำงานชิ้นนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องนี้เพื่อให้มันเป็นนโยบายให้มันเป็นภารกิจแต่เราทำด้วยความชอบด้วยความรักในศิลปะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมขับร้องเพลงขอพบในฝันของศิลปินแห่งชาตินายชรินทร์ ธนาคร เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการอนุรักษ์เพลงไทยพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดพร้อมสั่งสคบยกระดับมาตรการตรวจสอบฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ให้ได้มาตรฐานป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของผู้บริโภค
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ให้ความสนใจติดตั้งระบบพลังงานสะอาดภายในครัวเรือนมากขึ้นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเชิงรุกล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสียงไฟไหม้และค่าไฟไม่ลดส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทโดยสคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้านอกจากนี้สคบยังเตรียมพิจารณายกระดับธุรกิจรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้เป็นธุรกิจควบคุมสัญญาและกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อเพิ่มมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมเตือนประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้ตรวจสอบฉลากสินค้าเครื่องหมายมาตรฐานมอก.ชื่อผู้ผลิต ู้นำเข้าและเก็บเอกสารสัญญาไว้ทุกครั้งรวมถึงหลีกเลี่ยงการเลือกใช้บริการที่เสนอราคาถูกผิดปกติหรือไม่มีเอกสารรับรองมาตรฐานเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีภาคเอกชนเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานรับผลประโยชน์ย้ำยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการทำงานหากพบการกระทำความผิดจะตั้งกรรมการสอบสวนทันที
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนออกมาเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในรายชื่อหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดและหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงคมนาคมเร่งหาข้อเท็จจริงหลังมีกระแสข่าวเปิดเผยชื่อหน่วยงานเรียกรับผลประโยชน์หากพบข้อมูลจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีพร้อมเตรียมเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่มีรายชื่อปรากฏในข่าวเข้ามาหารือเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร
6: อันนี้ชัดเจนนะครับเรื่องความโปร่งใสในการบริหารของแต่ละหน่วยงานซึ่งตัวผมเองตอนที่ไปมอบนโยบายในแต่ละหน่วยงานก็เน้นย้ำในเรื่องของความโปร่งใสไม่ว่าจะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารในเรื่องของธุรการหรือการบริหารภาพรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าธรรมาภิบาลต้องเป็น
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานในทุกระดับนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งหน่วยงานในสังกัดชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเป็น1ใน10รายชื่อหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมจัดทำรายงานชี้แจงอย่างละเอียดหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่ถูกระบุว่ามีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดติด10อันดับจากการสำรวจข้อมูลด้านการทุจริตโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐเพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังหากมีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องมีการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั้งนี้ได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่และรายงานผลให้กระทรวงทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้านกรมควบคุมมลพิษยืนยันความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสพร้อมขอให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันชี้แจงจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วัน
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงยืนยันยึดมั่นองค์กรแห่งความโปร่งใสการปฏิบัติงานไม่มีช่องทางหรือกลไกใดๆที่เอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ตรวจสอบได้กรมควบคุมมลพิษจึงขอให้กกร.ชี้แจงข้อมูลการทุจริตการได้มาซึ่งเอกสารพยานหลักฐานมาโดยถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดคนใดเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามที่ถูกกล่าวอ้างเพื่อความโปร่งใสและความเป็นธรรมโดยขอให้กกร.แจ้งผลและจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้กรมทราบภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ทั้งนี้หากกกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานการทุจริตดังกล่าวการแถลงข่าวของกกร.ทำให้กรมควบคุมมลพิษได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงยากแก่การเยียวยาแก้ไขกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติการจึงขอให้กกร.แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อสื่อสารมวลชนเพื่อขอโทษอย่างเป็นทางการ
8: ผมได้ทำหนังสือเป็นทางการไปหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลประกอบและหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงชี้แจงกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะวิธีจำแนกกลุ่มตัวอย่างเกณฑ์การคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามและวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้กรมควบคุมมลพิษทราบภายใน7วันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากกรมพิจารณาตามเอกสารหลักฐานพบว่าทุจริตกรมจะดำเนินการโดยเด็ดขาดครับไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดผมยืนยันนะครับแต่หากพิสูจน์ได้ว่าที่มาของเงิน 100,000 บาทเศษที่ท่านกล่าวหาพาดพิงกรมควบคุมมลพิษไม่เป็นจริงกรมขอความเป็นธรรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของกรมและคืนขวัญกำลังใจให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกรมครับ
7: ด้านนายอัฐพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันผ่านแถลงการว่ากรมอุทยานยืนยันไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นหากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันจะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเนื่องจากกรมอุทยานให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมายระเบียบราชการและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้กรมอุทยานขอให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับปกร.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริงโดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยาน1362ตลอด24ชั่วโมงติยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความคืบหน้าการจัดงานพืชสวนโลกนครราชสีมา2572เพื่อบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน World Expo
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572ครั้งที่1ประจำปี2569ว่าเพื่อติดตามความคืบหน้าภาพรวมการจัดงานและความพร้อมในด้านการออกแบบการบริหารจัดการสถานที่การจัดงานการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมและการอำนวยความสะดวกในพื้นที่จัดงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดงานระดับ World Expo ต่อไปสำหรับมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2572มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10พฤศจิกายน2572ถึง28กุมภาพันธ์2573ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดงานของ World Expo เพื่อเพิ่มความเข้มข้นความโปร่งใสและยกระดับมาตรฐานการประเมินในทุกมิติเป็นครั้งแรกชวนันท์มาลีรายงาน
0: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างยอดขายกว่า100ล้านบาท
10: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับแพลตฟอร์มซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผู่ผู่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนจัดกิจกรรมไลฟ์สดส่งเสริมการขายผลไม้ไทยและสินค้าไทยในตลาดจีนอาทิทุเรียนมังคุดมะพร้าวข้าวทุเรียนแช่แข็งอาหารแปรรูปและเครื่องสำอางพร้อมจัดโปรโมชั่นแจกคูปองส่วนลดพิเศษเนื่องในวันแม่จีนส่งผลให้ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องโดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างยอดขายได้กว่า 1,330,000 บาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงและคาดว่าเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนอกจากนี้ทูตพาณิชย์ณเมืองเซี่ยเหมินยังร่วมไลฟ์สดกับ KOL เพื่อจำหน่ายทุเรียนและมังคุดพร้อมแนะนำการเพาะปลูกมาตรฐานการผลิตและสาธิตการปอกผลไม้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคจีนรวมถึงประชาสัมพันธ์ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปของไทยทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในประเทศจีนทั้ง7แห่งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อยคุณภาพของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงฐานข้อมูลเต็มรูปแบบยกระดับภาคเกษตรไทยสู่มาตรฐานสากล
11: นายชัดชัยศิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนโดยธกส.มีเป้าหมายในการเป็นธนาคารภาคการเงินชนบทที่ทันสมัยเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลูกค้ากว่า 4.3 ล้านคนการบูรณาการในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรข้อมูลภัยพิบัติและข้อมูลการประกันภัยพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบสิทธิ์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและโครงการสนับสนุนของรัฐบาลได้อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้เกษตรกรองค์กรเกษตรกรและทายาทเกษตรรุ่นใหม่นำเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทย
12: อย่างที่เรียนว่าเวลารัฐบาลส่งผ่านนโยบายลงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นทั้งในเรื่องของเดิมที่เป็นกระดาษด้วยเป็น Excel ด้วยตอนนี้เป็นลิงก์เรียลไทม์ดังนั้นทันทีที่นโยบายรัฐบาลส่งผ่านเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงข้อมูลเรียลไทม์เนี่ยส่งผ่านได้ไวขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องแม่นยำในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของ security ก็ใช้ตัวเทคโนโลยีของธกส.ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลมันรั่วไหลออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเริ่มยุ่งซึ่งทุกวันนี้สแกมเมอร์ทางดิจิตอลก็เยอะดังนั้นเนี่ยพอเวลามาผ่านธกส.ซึ่งเราอยู่ในมาตรฐานอุตสาหกรรมทางด้าน finance ดังนั้นเนี่ยเรื่องของความคุ้มครองข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลเนี่ยสบายใจได้ว่ามีการรั่วไหล
11: ด้านนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ได้รับการพัฒนาและต่อยอดในโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงแม่นยำและทันสมัยอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ในระดับสากลปฏิพลทัตพรมมารายงาน
13: ความยุติธรรมคือการเคารพและปฏิบัติตามระเบียบ
14: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับเมื่อกฎไม่เป็นกฎไม่ใช่กฎวิธีปฏิบัติเท่านั้นอาจจะเป็นในเรื่องกฎหมายเมื่อคนฝ่าฝืนกฎหมายก็กลับสู่วงจรการทุจริตเรียกประโยชน์ให้กันและกันมันก็จะทำให้เสียหายงบประมาณของรัฐสังคมอ่อนแอประเทศสูญเสียโอกาสในการพัฒนาผมเชื่อว่ากฎดีระเบียบดีต้องเป็นกฎที่ทุกคนยอมรับจะเกิดสังคมธรรมาธิปไตยเข้มแข็งและสามัคคีครับ
13: กฎคือกฎต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกลุ่มประเทศบริกส์วางแนวทางความร่วมมือรักษาระเบียบโลกที่สั่นคลอนจากมหาอำนาจร่วมกันโดยไทยเน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือทั้งในและระหว่างภูมิภาค
16: นายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอาราชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าไทยได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่ยืดเยื้อและส่งผลกระทบไปทั่วโลกซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความคืบหน้าได้ดีได้ข้อยุติในหลายประเด็นแต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังค้างคาอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านหวังว่าฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ทั้งนี้นายเสียศักดิ์กล่าวได้ว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซจะยุติลงเมื่อใด ขณะที่ฝ่ายอิหร่านแสดงความเข้าใจว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมด้วยว่าขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 7-8 ลำและมีเรือ 2-3 ลำที่ผ่านมาได้แล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าไทยพร้อมส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้อิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานปปส.ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่แฝงตัวในกลุ่มแรงงานไทยผิดกฎหมายในเกาหลีใต้พร้อมตรวจสารเสพติดและคัดกรองแรงงานอย่างเข้มข้นเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นแรงงานไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ผนึกกำลังกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานและหน่วยงานจากเกาหลีใต้ตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่ใช้แรงงานไทยเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายหลังพบพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าซิมม้าและลำเลียงยาเสพติดผ่านประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและฟื้นความเชื่อมั่นของทางการเกาหลีใต้ต่อแรงงานไทยนอกจากนี้จะมีมาตรการเพิ่มการตรวจหาสารเสพติดในขั้นตอนตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอวีซ่า E9 พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดระหว่างอบรมก่อนเดินทางและบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงปรับหลักสูตรอบรมให้เข้มข้นขึ้นรวมทั้งจัดตั้งทีมปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายประกอบด้วยปปส.กรมการจัดหางานและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้เดินทางด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วอยู่เกินกำหนดพร้อมประสานเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานไทยในเกาหลีใต้ในการติดตามข้อมูลรัฐบาลยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการพิจารณาวีซ่า E9 ของแรงงานไทยที่ถูกกฎหมายและจะสร้างความเชื่อมั่นว่าแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นแรงงานคุณภาพและปลอดจากยาเสพติดเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยต่อไปจังหวัดพะเยาผนึกกำลังปปส.ภาค5บูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมุ่งสกัดกั้นพื้นที่ทางผ่าน
17: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะให้การต้อนรับพันตำรวจโทนฤทธิ์สอนดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานปปส.ภาค5และคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจและหารือข้อราชการเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามการขยายผลจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตลอดจนกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและปปส.ภาค5ได้ร่วมกันพิจารณาปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพร้อมวางแนวทางยุทธศาสตร์สำคัญในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้พื้นที่จังหวัดพะเยาถูกใช้เป็นทางผ่านในการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพที่ดีแก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ตำรวจดำเนินคดีนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจอัตโนมัติที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมพิจารณาเพิกถอนวีซ่าทันที
18: ตำรวจตรีเชิงรนริมพดีรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีถึงเหตุที่นายหลี่เว่ยเซงสัญชาติจีนก่อเหตุทำลายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขณะเดินทางออกนอกประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยพฤติการของผู้ก่อเหตุคือนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือ boarding pass วางบนช่องอ่านหนังสือเดินทางทำให้ระบบไม่ทำงานและประตูไม่เปิดซึ่งเป็นการใช้งานเครื่องไม่ถูกต้องก่อนจะแสดงอาการไม่พอใจใช้เท้าถีบประตูกระจกจนเกิดความเสียหายพร้อมด่าทอและพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่ภรรยาเข้าห้ามไว้ทันต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์และดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยเตรียมส่งฟ้องศาลจังหวัดสมุทรปราการวันนี้ ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เคารพกฎหมายและวัฒนธรรมไทยหากกระทำผิดทั้งทางอาญาหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีอาจถูกเพิกถอนวีซ่าและส่งกลับประเทศทันทีดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง18พฤษภาคม2569
19: ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ฉบับที่1แจ้งว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ออกประกาศแจ้งเตือนโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์หอกระจายข่าวและวิทยุท้องถิ่นรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้เสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงให้ระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้
9: นายสุรศักดิ์แจ้งจุนผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเปิดเผยว่าประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569คลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นจนถึง18พฤษภาคมนี้ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังชาวเรือในบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเรือเล็กที่มีความยาวเรือน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในระยะนี้ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือตลอดเวลาที่อยู่ในเรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกขณะรวมถึงให้คนประจำเรือและผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานและประกาศกรมเจ้าท่าที่253/2564อย่างเคร่งครัดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: กรมควบคุมโรคพบความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าใน4จังหวัดโดยช่วง4เดือนพบผู้เสียชีวิตเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาสัตวแพทย์หญิงเสาวภักดิ์หินจ้อยนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเกือบเท่าทั้งปีของปีที่ผ่านมาสาเหตุหลักคือการมีเชื้อวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทำให้เกิดโรคซ้ำซากจากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดในปีนี้พบในพื้นที่จังหวัดระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีและตากซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนป้องกันรวมถึงจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดในปีก่อนด้วยได้แก่ชลบุรีศรีสะเกษฉะเชิงเทรานครราชสีมาและระยองเพื่อเฝ้าระวังโรคจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแมว พราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบอยู่ใกล้คนมากที่สุดโดยเชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์หากติดเชื้อหากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนจึงมีโอกาสติดเชื้อได้กรณีเมื่อสัมผัสถูกแผลจากการตรวจสอบยังพบว่ากรณีสัตว์เลี้ยงแม้จะเลี้ยงระบบปิดแต่อาจหลงลืมนำสัตว์ไปฉีดวัคซีนทุกปีจึงไม่เกิดภูมิคุ้มกันที่ต่อเนื่องและกรณีนำวัคซีนไปฉีดเองสัตว์เลี้ยงอาจไม่ได้รับวัคซีนอย่างถูกต้องทำให้ป้องกันโรคไม่ได้
20: สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดก็คือสุนัขและแมวฉะนั้นพอเชื้อมันอยู่ในสัตว์พวกนี้ค่ะมันก็จะไปทางเส้นประสาทแล้วมันก็จะมีไปที่ต่อมน้ำลายเชื้อมันก็จะมีอยู่เยอะฉะนั้นเวลาที่สัตว์เขาแสดงอาการแล้วเนี่ยเชื้อเขาก็จะออกมาด้วยคราวนี้ถ้าแบบกระวนกระวายเนี่ยก็จะเหมือนไร้สติก็จะสามารถที่จะทำลายเจ้าของได้จากพฤติกรรมไม่เคยทำลายอันนี้ก็จะเริ่มกัดหรือบางครั้งข่วนหรือถ้าเกิดซึมเวลาเราพยายามให้สัตว์กินอาหารก็ไม่ค่อยกินข้าวก็อาจจะทำให้ตัวเจ้าของก็มีโอกาสไปสัมผัสกับน้ำลายสัตว์ได้คราวนี้พอเชื้อสัมผัสแน่นอนว่าถ้าผิวเราถ้าเกิดเขากัดผิวหนังฉีกขาดเชื้อจากต่อมที่อยู่ในน้ำลายมันก็จะเข้าไปในตรงเลยเชื้อเนี่ยมันชอบเส้นประสาทแล้วก็ค่อยๆคืบคลานเข้าไป
1: ทั้งนี้ขอย้ำเตือนให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดและใส่ยาฆ่าเชื้อและไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงหากเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของต้องเข้ารับการให้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
21: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
22: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
21: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
22: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
21: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
22: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีกำหนดการพบหารือกันเป็นวันที่2ที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้จากนั้นจะร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานอาหารกลางวันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางกลับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อช่วงเช้าวันนี้โดยหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะแข็งแกร่งขึ้นและดีกว่าเดิมขณะที่ประธานาธิบดีสีเน้นย้ำเมื่อวานนี้ว่าหากสหรัฐจัดการเรื่องเกี่ยวกับประเด็นไต้หวันอย่างไม่เหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐอาจถูกผลักไปสู่ความขัดแย้งและตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตรายทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐและจีนมีขึ้นเพื่อรักษาข้อตกลงการพักรบในสงครามการค้าจากการที่สหรัฐเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีนพุ่งสูงถึงร้อยละ145และจีนตอบโต้ด้วยการระงับการส่งออกแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธนายเจมีสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กที่ระบุว่าทางการจีนยืนยันระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ว่าจีนต้องการให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดการเดินเรืออย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัดทั้งการควบคุมทางทหารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนื่องจากช่องแคบดังกล่าวมีความสำคัญต่อการขนส่งพลังงานของจีนอย่างมากซึ่งสหรัฐมีความยินดีต่อท่าทีดังกล่าวของจีนที่ต้องการเห็นสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางนายเกรียกล่าวเพิ่มเติมว่าสหรัฐเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจำกัดการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์หรือการส่งทรัพยากรให้แก่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้ช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวที่สำคัญของโลกโดยอิหร่านยังคงปิดกั้นการเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวขณะที่สหรัฐยังคงใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลตอบโต้เพื่อตัดเส้นทางส่งออกน้ำมันของอิหร่านนายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคิวบาเปิดเผยว่ารัฐบาลคิวบาพร้อมพิจารณาข้อเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐจำนวน100ล้านดอลลาร์สหรัฐหากข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีเงื่อนไขทางการเมืองหรือการแสวงผลประโยชน์จากความยากลำบากของประชาชนคิวบาจากมาตรการคว่ำบาตรด้านพลังงานจากสหรัฐ ส่งผลให้คิวบาประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและไฟฟ้าในหลายพื้นที่อย่างไรก็ตามนายโรดิเกรสยืนยันว่าการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรคิวบาจะช่วยบรรเทาความเสียหายได้รวดเร็วกว่ามากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คิวบารวมถึงการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมความเร็วสูงแต่ทว่ามีเงื่อนไขสำคัญคือรัฐบาลคิวบาต้องการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนนายมาร์คบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC แห่งชาติของออสเตรเลียที่ระบุว่าผู้โดยสารที่ติดเชื้อไวรัสฮันตา6คนจากเรือสำราญ MV Hondius จะขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำจากเนเธอร์แลนด์มายังรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียของออสเตรเลียในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 นตามเวลาท้องถิ่นและจะถูกส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวในเมืองเพิร์ธโดยทันทีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันโรคที่เข้มงวดเป็นเวลาอย่างน้อย3สัปดาห์ทั้งนี้เชื้อไวรัสฮันตายังคงไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาในรูปแบบเฉพาะอย่างไรก็ตามความเสี่ยงต่อสาธารณะยังคงอยู่ในระดับต่ำและไม่สามารถเทียบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ไทม์ทริแอลบุคคลชาย1กิโลเมตรเหรียญทองเป็นของกัจพัฒน์โพสีจากพระนครศรีอยุธยาทำเวลาได้1นาที 9.30 วินาทีสุเหรียญเงินเป็นของชนกปันติจากพะเยา1นาที 10.76 วินาทีและเหรียญทองแดงศิลวิชแสนใสจากกรุงเทพมหานคร1นาที

0: 91เหรียญทองอันดับ2นครสวรรค์25เหรียญทองและอันดับ3เชียงใหม่23เหรียญทองซึ่งแบดมินตันโวลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกแชมป์เก่ารายการนี้2สมัยตบเอาชนะลีเซียเหามืออันดับ36ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับลัสยาเซนมืออันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียด้านหญิงเดี่ยวรอบ2พรปวีช่อชูวงมืออันดับ4ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะยาตาวีมินเกตเลี้ยง2ต่อ0เกม21-13 21-17 พรปวีผ่านเข้ารอบ8คนไปพบกับรุ่นน้องพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกที่ตบเอาชนะเดวิก้าซีฮักจากอินเดีย2ต่อ0เกม23-21 และ21-11ขณะที่บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือวางอันดับ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม12ต่อ21 21-17 และ17ต่อ21หลังการแข่งขันบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์กล่าวว่าต้องยอมรับว่าอากาเนะยามากูชิมีศักยภาพที่ดีมากแต่โดยรวมถือว่าพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นและจะเป็นแข่งขันรายการมาเลเซียมาสเตอร์ในสัปดาห์หน้า
1: แน่นอนว่ามาตรฐานที่เขาทำได้มันสูงมากๆก็อาจจะมีแบบดีดให้เราต้องเสียเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนที่ได้ตีกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่มันสามารถเอากลับไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นได้อีกค่ะหลังจากรายการนี้นะคะของคิมก็จะเป็นมาเลเซียมาสเตอร์ค่ะวีคหน้าเลยแล้วก็ยังไงฝากให้กำลังใจคิมแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะ
0: ส่วนชายคู่รอบ2พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลธีรรัตกุลคู่มืออันดับ61ของโลกแซงชนะนูมูฮัมหมัดอัสลีนยาอุฟอัสลียันกับตันวีเครืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ1เกม13-21 22-20 21-14 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับลีโอโรรี่คาดันโดกับดาเนียลมาตินจากอินโดนีเซียเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมเยาวชนหญิงมิลลี่จีนคิงคัพจูเนียร์ไบเกรนบิดรอบคัดเลือกโซนเอเชียโอเชียเนียที่เมืองเชิมเกยประเทศคาซัคสถานในรอบจัดอันดับ 9-16 ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและสามารถเอาชนะได้เด็ดขาด 2-0 คู่เริ่มต้นจากเดี่ยวมือ2จินิพาตราชูวณิชโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนาดีนแอสลีย์ตีโอ 6-3 และ 6-2 ต่อที่เดี่ยวมือ1โชจิรินแก้วเก่ายังคงเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะเมาล่าซายา 6-1 และ 6-0 ทำให้การแข่งขันประเภทคู่ไม่ต้องลงทำการแข่งขันจากชัยชนะในแมตช์นี้สุพรรณทีมหญิงไทยผ่านเข้าสู่รอบจัดอันดับ 9-12 โดยจะลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่เพิ่งเอาชนะฟิลิปปินส์มาได้ 2-0 คู่เช่นกันเทนนิสอาชีพชาย M15 ITF เมนวอร์เทนนิสทัวร์สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 ITF วิมเบิลวอร์เทนนิสทัวร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนวิทยาตรงเจริญชัยกุลนักหวดหนุ่มไทยเสิร์ฟเอสได้ถึง10ครั้งเอาชนะทาคุยะคุมาซากะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น 6-4 และ 6-2 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับธนกรศรีรัตน์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนพัชรินทร์ชีพชานเดชมือวางอันดับ1ใช้ประสบการณ์เอาชนะลลดากำหอม 6-0 และ 6-4 ขณะที่อัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2โคชนะกมลวันยอดเพชร 6-2 และ 6-1 และทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ3เอาชนะเอทาเครีนาคุสเนโตวาจากรัสเซีย 6-2 ทั้ง2เซตส่งผลให้พัชรินทร์อัญชิสาและทัศพรได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันWorld Snooker Tourรายการ Snooker Asian Oceania School Game 2026ที่เกียรติธาดา Academy ในคู่แรกแม่นครปฐมธนวัฒน์ศิรพงษ์ไพบูลย์อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยชนะฮาริชิกเจนจากปากีสถาน 4-1 เฟรมทำให้แม่นครปฐมผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับกาเดียอับบาบกาเดียจากปากีสถานในวันที่16พฤษภาคมเวลา 10:00 นขณะที่ท็อปจันพงศกรจงใจรักนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยที่เพิ่งทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มในรายการไทยแลนด์แรงกิ้งสนามที่3จังหวัดขอนแก่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องมาแพ้ให้กับนิกวีเจกาเดียนจากอินเดีย2-4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายขณะที่นิกวีเจกาเดียนเข้ารอบ32คนไปพบกับซันนี่อาร์แบกอัคนิสส่งเสริมสวัสดิ์ในวันที่16พฤษภาคมเวลา 11:30 นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นครั้งที่5โดยทั้ง4ครั้งมีนักกีฬาสนุกเกอร์ได้สิทธิ์ไปแข่งขันอาชีพทุกปีครั้งนี้อาจจะมีนักกีฬามาน้อยเนื่องจากติดขัดบางอย่างจากโวลด์สนุกเกอร์จึงทำให้มีนักสนุกเกอร์ไม่มากเหมือนทุกปีแต่ปีหน้ายืนยันว่าไม่ต่ำกว่า100คนอย่างแน่นอนส่วนเป้า

0: หมายขอเพียงแค่มีนักสนุกเกอร์ไทยได้จบไปแข่งขันอาชีพที่ประเทศอังกฤษเพียงแค่หนึ่งคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเต็มระบบตรวจค่าแลคเตสนักปั่นถนนเสือภูเขาเพื่อวางแผนฝึกซ้อมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมส่งทีมเสือภูเขาไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศอุซเบกิสถานและมิสเตอร์โรเบิร์ตโฮเบอร์จูเนียร์ผู้ฝึกสอนจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทยหวังว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีจากพลศิริศิริมงคลและพงพีระพงอายุกูลในรายการครอสคันทรีและพลฉัตรนาคทองคำกับวัชรกรอ่อนทุลีในรายการอิลิมิเนเตอร์ขณะที่นักปั่นประเภทถนนจะไปแข่งขันทัวร์เดินกังนัม2026ที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ด้านโค้ชตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์ผู้ฝึกสอนจักรยานไทยกล่าวว่าการที่นักปั่นไทยไปฝึกซ้อมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นผลดีเพราะได้ซ้อมเส้นทางการแข่งขันคล้ายกับที่เมืองนาโกย่าซึ่งส่วนใหญ่จะปั่นขึ้นเขานักปั่นไทยก็จะได้ซ้อมปั่นขึ้นดอยสุเทพดอยเสมิงและดอยอินทนนท์ก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC พร้อมเดินหน้ายกระดับรถแข่ง Honda CBR1000 Triple R หวังสร้างผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในศึก World Superbike Championship 2026สนาม5สุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่15ถึง17พฤษภาคมที่ Automotodromos สาธารณรัฐเช็กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ได้ลงบิดในเซอร์กิตแห่งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากาฝากกาฝากเป็นชื่อเรียกพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายสกุลในหลายวงที่เกาะอาศัยดูดน้ำแร่ธาตุหรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพันธุ์ไม้อื่นต้นกาฝากเกิดจากการที่นกกากินเมล็ดพืชอื่นแล้วขับถ่ายไว้บนต้นไม้ที่เกาะอยู่จึงเกิดไม้พุ่มชนิดนี้ขึ้นต้นไม้ที่กาฝากเกาะอาศัยอยู่นั้นส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่แข็งแรงเรียกชื่อตามต้นไม้ที่ขึ้นเกาะอยู่เช่นกาฝากมะม่วงกาฝากตะแบกกาฝากขนุนนอกจากนี้คำว่ากาฝากยังใช้เป็นสำนวนหมายถึงผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันมุ่งหวังเอาแต่ผลประโยชน์จากเขาโดยไม่ช่วยเหลืออะไรตอบแทนเช่นเธอทำตัวเป็นกาฝากมาอยู่กินที่บ้านนี้แต่ไม่ทำอะไรเลย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 12:45 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:21 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174019713 2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่ www.cdd.job.thaigov.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19พฤษภาคม2569เวลา 16:30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-mhesi.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่28พฤษภาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็กท่านผู้ฟังครับโรคภัยที่มักเกิดได้ในตัวเด็กนับว่ามีอยู่ไม่น้อยและหนึ่งในอาการที่เกิดขึ้นในเด็กแต่มักถูกมองข้ามนั่นคือโรคสมาธิสั้นถือว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดแต่เราสามารถสังเกตและรับมือกับโรคนี้ได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กในความดูแลของท่านนั่นเองครับโรคสมาธิสั้นเป็นภาวะบ่งบอกในการทำงานของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ3ด้านได้แก่ขาดสมาธิที่ต่อเนื่องสนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นอาการนี้พบในเพศชายบ่อยกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน3ต่อ1และส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อหน้าที่ต่างๆเช่นทำให้เรียนไม่ดีไม่มีสมาธิในการเรียนรู้ซนมากจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำกิจวัตรประจำวันช้าหรือไม่เรียบร้อยเป็นต้นอาการของโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะของอาการขาดสมาธิต่อเนื่องทำให้ขาดความละเอียดรอบคอบวอกแวกตามสิ่งเร้าหรือเปลี่ยนความสนใจง่ายทำงานไม่เสร็จเมื่อลอยทำของหายบ่อยและหลงลืมกิจวัตรที่ควรทำเป็นประจำอาการขาดสมาธิจะเป็นมากขึ้นหากเด็กต้องทำในสิ่งที่ตนเองไม่ชอบแต่จะน้อยลงเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบหรือได้รับการเอาใจใส่แบบตัวต่อตัวและเป็นกิจกรรมที่ชอบเช่นเล่นเกมต่อเลโก้อาการซนมากกว่าปกติหรืออยู่ไม่นิ่งมีความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมทำให้เด็กมีพฤติกรรมซุกซนมากกว่าปกติเคลื่อนไหวหรือเล่นไม่หยุดในขณะที่นั่งมักจะยุกยิกใช้มือจับสิ่งของมาเล่นนอกจากนี้ยังอาจมีการพูดมากกว่าปกติส่งเสียงดังและชวนเพื่อนคุยขณะเรียนขาดการยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นเป็นความบกพร่องในการหยุดยั้งตนเองทำให้ใจร้อนไม่สามารถรออะไรได้นานทำอะไรมักขาดการยั้งคิดเช่นเล่นรุนแรงโดยไม่ตั้งใจพูดแทรกหรือพูดโพล่งออกไปขณะที่คุณครูยังอธิบายไม่จบสาเหตุการเกิดโรคสมาธิสั้นได้แก่ปัจจัยทางพันธุกรรมจากการศึกษาพบว่าความผิดปกติของสมองเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีสาเหตุมาจากพันธุกรรมหากมีคนในครอบครัวเป็นสมาธิสั้นเด็กจะมีโอกาสเป็นมากขึ้น 4-5 เท่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมจากการที่มารดามีภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์เช่นคลอดก่อนกำหนดได้รับสารตะกั่วควันบุหรี่สุรารวมถึงการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมเช่นให้เด็กดูโทรทัศน์หรือเล่นเกมเป็นเวลานานแม้อาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักโดยตรงแต่มีส่วนสำคัญที่ทำให้เด็กมีอาการสมาธิสั้นมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามโรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้นอกจากการเข้าใจพัฒนาการตามวัยของเด็กแล้วผู้ปกครองควรเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักความเมตตารู้วิธีสื่อสารกับเด็กอย่างถูกต้องเพื่อปรับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดูแลรักษาที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรมและการเรียนเพื่อให้เด็กได้พัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าการรักษาเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นที่ได้ผลดีที่สุดคือการใช้แนวทางการรักษาแบบผสมผสานนั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องโรคสมาธิสั้นในเด็กเล็กที่ไม่ใช่เรื่องเล็ก รียบเรียงโดยนฤนาถแข่งขันณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผายาไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง
4: คุยสบายตอนบ่ายโมงค่ะวันนี้นะคะทางสวทพเกียรติ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่กันในช่วงเวลา 13:00 น.จนถึง 14:00 น.กับรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ใครจะติดตามผ่านทางเพจ Facebook สวทพเกียรติเรดิโอก็ได้อีก1ช่องทางนะคะวันนี้อยู่กันกับดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์ค่ะ
5: ผมวสุรัตน์ปีระสายครับ
4: คุยสบายๆในช่วงบ่ายๆนะคะของวันศุกร์ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์อยู่กันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569พรุ่งนี้วันดีวันโชคดีของคนไทยละค่ะ
5: นั่นแหละครับผม
4: ที่ก็อวยพรเนาะพรุ่งนี้รับโชคกันไปนะคะ
5: ขอรับด้วยเลยได้ไหมอวยพรผมเลยได้ไหมขอแบ่งพรหน่อยเนาะท่านผู้ฟังได้ไปแล้วผมขอบ้างนะครับผมก็พรุ่งนี้วันอะไรนะครับลอตเตอรี่ของเราใช่ไหมวัน
4: สลากออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะก็ติดตามกันค่ะใครโชคดีก็ว่าเก็บไว้บ้างเน
5: า
4: ะเก็บไว้บ้าง
5: ถ้าแบ่งมาทางนี้ก็ได้หยอกเล่นนะครับหยอกเล่นนะครับผม
4: เพราะว่าหลายๆคดีหรือว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาคนที่มีโชคใหญ่ๆนะก็รู้สึกว่าใช้ใจแบบแป๊บๆนะก็หมดนะอันนี้ก็กังวลด้วยเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้อ่ะค่ะฝากไว้ในช่วงของบ่ายๆค่ะคุยสบายตอนบ่ายโมงนะคะพรุ่งนี้ใครที่ภาวนาหรือว่าขอพรให้เรามีโชคมีลาภมีเงินมีทองจากเลขลาภเลขลอยหรือเลขอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมเก็บแบ่งๆเอาไว้บ้างเนาะ
5: ครับผมเก็บรักษาเก็บเรียกว่าเอาไว้แบ่งเอาไว้เผื่อฉุกเฉินส่วนนึง
4: อะไรก็เกิดขึ้นได้จริ งๆ
5: ใช่แต่บางส่วนก็เอาไว้ซื้อความสุขเราได้นะบางส่วนครับผม
4: เอาละค่ะมีความสุขนะคะวันนี้ก็มีความสุขค่ะสุขสุดสัปดาห์นะคะใครที่มองหาพื้นที่ท่องเที่ยวก็อย่าลืมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่วงไฮซีซันกรีนซีซันมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างที่เราเปิดตัวย่านเมืองเก่าภูเก็ตไปเนาะข
5: ึ้
4: นอยู่หน้าเพจสวทภูเก็ต PRD
5: ลองไปดูกัน
4: แพลตฟอร์มอีกหลายแพลตฟอร์มเลย
5: TikTok แล้วก็มี
4: นะคะในส่วนของแพลตฟอร์มสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พาไปท่องย่านเมืองเก่าภูเก็ตแหละของดีเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในช่วงของวันอาทิตย
5: ์ถูกต้องครับผมใช่เลยครับ
4: คนเดินหลาดใหญ
5: ่โอ้โหของทั้งของกินของใช้เยอะมากส่วนตัวคนที่ไม่เคยไปอ่ะผมว่าน่าจะว้าวมากๆเลยนะเพราะว่าของที่แปลกๆตาเอ้ยคือมันเป็นของที่จังหวัดภูเก็ตมีแล้วจังหวัดอื่นไม่มีก็
4: เยอะมาก
5: ใช่ครับ
4: โดยเฉพาะพื้นที่วัฒนธรรมนี่แหละค่ะแล้วก็อารามเขาเรียกอาคารเน
5: า
4: ะ
5: อาคาร
4: บ้านเรือนแล้วก็เป็นเสน่ห์ของคนภูเก็ตแล้วก็เป็นเสน่ห์ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกโดยเฉพาะคนไทยค่ะมาได้เลยไม่ต้องกังวลว่าค่าใช้จ่ายคนไทยกับต่างชาติจะราคายังคือจริงๆแล้วเราอยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยนี่แหละค่ะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตให้มากที่สุดเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากบอกกันไปทั่วทุกมุมโลกแล้วค่ะว่าจังหวัดภูเก็ตน้ำสวยจริงแล้วก็ถือว่าเงินหรือว่าเขาเรียกว่าค่าจับจ่าย
5: ใช้สอย
4: นะคะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันสามารถกระทู้ได้ง่ายๆเนาะกระทู้แต่ว่าจริงๆในเรื่องของการจับจ่ายซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการก็เน้นย้ำในเรื่องของปิดป้ายแสดงราคาสินค้า
5: ให้ถูกต้องให้ครบนะคร
4: ับ ให้ครบให้เห็นชัดเจนเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนมันอยู่ที่ความพึงพอใจนะน้องดิวในการเราจะไปเลือกอะไรก็แล้วแต่เน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับคือของบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าโอเคมันตรงใจเรามันดีเหมาะสมกับสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับผมจริงๆราคาเท่าไหร่เราก็จริงก็อาจจะยอมจ่าย
4: ใช่
5: ครับผมเพราะฉะนั้นการปิดราคาที่สินค้าต่างๆนะครับให้เห็นชัดเจนเนี่ยผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียอย่างเดียวมันมีข้อดีด้วย
4: มันเป็นข้อดีของผู้ประกอบการนั่นแหละ
5: ถูกต้องครับเป็น เป็นข้อดีของผู้ประกอบการเองรวมถึงของคนที่เขาเรียกว่าจะไปจับจ่ายใช้สอยเน
4: ี่
5: ย
4: ผู้บริโภค
5: ใช่ผู้บริโภคถ้าเขาเห็นราคาคือเห็นชัดเจนเนี่ยเขาก็สามารถตัดสินใจได้เลยบางคนส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าไม่เห็นราคาผมไม่เดินเข้าเพราะรู้สึกว่าเฮ้ย
4: ไม่อยากถามบางครั้งเราไม่อยากถามไม่อยากพูดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบางครั้งอาจจะมีปฏิกิริยาหรือว่ามีวาทะกันวิวาทะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปิดป้ายแล้วเอ๊ะเราก็แบบรับได้ไหมหรือว่าสงสัยก็ถามเพิ่มอีกหน่อยถ้าเห็นป้ายแล้วรับได้เราก็เดินไปใช้บริการไปเลือกซื้อสินค้านั้นๆเลยนะโดยที่แบบตัดสินใจกันด้วยความพึงพอใจของผู้บริโภคนี่แหละค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าในส่วนของช่วงฤดูกาลนี้นะคะฤดูกาลทุเรียน
5: นั่นแหละโอ้โหของโปรดผมซะด้วยผมนี่เห็นข่าวเห็นข่าวจากหลายๆที่โดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียงเราก็มีในการแบบว่าคิกออฟหรือต่างๆที่แบบทำกิจกรรมเกี่ยวกับทุเรียนพังงาเองก็มีนะครับผมล่าสุดแล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับทุเรียนนี่แหละให้แบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาเองใครที่แวะเวียนไปก็ไปเจอกันได
4: ้พังงาเขาเป็นทุเรียนพื้นถิ่นไง
5: นั่นแหละ
4: โดยเฉพาะอยู่ที่กระปงอะไรก็คือสาลิกาตอนนี้ออกแล้วไงออกแล้วไงช่วงนี้ออกแล้วไงทุเรียนใต้เก็บไว้หน่อยคุณดิวเก็บไว้หน่อยคุณดิวว่าสุขคุณดิวว่าสุขพอพูดถึงทุเรียนนี่แหมไม่ได้เลยกับความสุขแล้วก็โชคลาภนี่นะคุณดิวออกตลอดเลยวันนี้เจอกับเรานะคะนวพันธ์พลายพันธ์และคุณดิววสุรัตน์นะคะทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ก่อนจะไปคุยสบายๆว่าวันนี้ที่15นะ
5: ครับ
4: เมื่อวันที่13ใครมาหาเราอีกรอบเลย
5: นั่นสิครับผมคิดถึงกันไม่คิดว่าจะมาทีขนาดนี้แต่ว่าดีครับผมเพราะว่ามาช่วยจัดระเบียบหลายอย่างให้เรานะครับผม
4: ก็คือกำหนดการวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการลง2พื้นที่ด้วยกันก็คือพื้นที่หาดบางเทาแล้วก็หาดฟรีดอมแต่ว่าในส่วนของพื้นที่หาดฟรีดอมนั้นต้องยกเลิกภารกิจเมื่อวันที่10พฤษภาคมไปก่อนแบบฉุกเฉินเนื่องจากว่ามีภารกิจอย่างที่เราได้เล่ากันฟังเมื่อวันอังคารแหละ
5: ที่จังหวัดระนองครับผมก็คือพบโกดังปริศนานะครับผมซึ่งพบสินค้าที่ไม่มีใบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าหลัก50 ล้าน
4: ขึ้น100ล้านอะไรประมาณนี้เนาะ
5: ใช่ครับท่านนายกก็เลยต้องบินด่วนเลย
4: กลับไปแต่ท่านนายกบอกว่าโอ้เทไม่ได้จริงๆนะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้นั้นบอกว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนวันที่13คือวันพืชมงคลนะคะมีงานพระราชพิธีจรดพระนางคันและนางขวัญ
5: ใน
4: ช่วงเช้าเสร็จจากพิธีนะคะเสร็จจากงานพระราชพิธีก็เดินทางมาที่เกาะพังงา
5: ใช่ครับทันทีเลย
4: ทันทีเลยงั้นก็คือตามแผนกำหนดการแล้วก็จากเกาะพังงานแล้วค่ะตรงต่อมาเลยที่หาดฟรีดอมนะคะเพราะว่าวันที่10นัดพี่น้องประชาชนและยังไงก็ต้องมาเพื่อที่จะรับทราบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้เหมือนกัน
5: ร่วมผลักดันร่วมแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เหมือนว่าให้ประชาชนมีพื้นที่ที่สมควรจะได้รับ
4: ได้ยินคำหนึ่งวันนั้นได้ไปพื้นที่แล้วก็ไปเจอแล้วก็พี่น้องประชาชนมารอพบท่านนายก รัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันที่13เนี่ยไม่ได้มาแค่ท่านนายกนะพบคณะมาด้วยก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะแล้วก็หลายท่านเลยทีเดียวลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมี1ประโยคค่ะเชื่อว่าพี่น้องประชาชนได้ใจอย่างแน่นอนท่านนายกบอกเลยว่าอย่าโกรธเรานะเราไม่ได้ทิ้งแต่วันนั้นเรามีงานด่วนจริงๆแล้ววันนี้เราก็มาแล้วเรามาขับเคลื่อนแก้ปัญหาให้อย่าเพิ่งโกรธเรานะว่าเรามาช้าอย่าเพิ่งว่าเรานะอย่าว่าเรามาช้านี่ก็คือใจของนายกรัฐมนตรีก็คือมีพี่น้องประชาชนไปรออยู่จุดไหนท่านก็ไม่ได้ถ้าพูดกันสับวัยรุ่นนะไม่ได้อยากเทนะ
5: ครับผมใช่ไม่อยากเทไม่ได้อยากเทอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าอยากจะมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจริงๆนะครับเพราะว่าเหมือนบรรยากาศของวันที่10นะครับผมก็คือสองข้างทางที่ท่านจะเขาเรียกว่าลงพื้นที่ครับผมก็จะเห็นประชาชนมาหลายรอบไม่ใช่แค่ว่าแบบแค่เดินผ่านไปเฉยๆแต่เหมือนรับฟังทุกท่านจริง
4: ๆป้ายนี้ที่มาชูท่านเก็บหมดนะท่านเก็บหมดหนังสือที่มายื่นร้องเรียนนี่ก็ให้ทางมท.2 มท.3 มท.3 อะค่ะช่วยรับไปแล้วก็เดินเรื่องต่อหลายๆคณะเลยทีเดียวที่มายื่นเรื่องกับทางท่านนายกรัฐมนตรีว่าถือว่าเป็นโอกาสนะคะก็อยากจะให้เร่งรัดในหลายเรื่องราวเลยทีเดียว
5: ถูกต้อง
4: นอกเหนือจากหาดฟรีดอมวันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีลงไปพบปะรับฟังบรรยายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเอง องนะคะที่บรรยายถึงประเด็นปัญหาทางท่านปลัดจังหวัดรวมไปถึงแนวทางของคดีหรือว่าจำนวนคดีแล้วก็ทิศทางการดำเนินคดีแล้วก็เขาเรียกว่าสิ้นคดีอยู่ในขั้นตอนไหนกระบวนการไหนทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้รายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีด้วยรวมไปถึงท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เดินทางมาก่อนละวันที่12มาดูพื้นที่ทั้งหมดมารับทราบปัญหามารับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนไปตรวจสอบพื้นที่ไปดูพื้นที่ทั้งหมดว่าชายหาดฟรีดอมเป็นยังไงนอกเหนือจากหาดฟรีดอมแล้วก็ยังมีอีกหลายหาดเลยทีเดียวที่เป็นกรณีปัญหาอย่างเช่นหาดหนุยซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลกระลุนเหมือนกันแล
5: ้
4: วก็เป็นลักษณะแนวเดียวกันก็คือต้องลงไปจากแนวเขานะคะลงไปก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่
5: สวย
4: แล้วก็ถามว่านักลงทุนหรือว่านายทุนอยากจะครอบเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไหมท่านนายกก็พูดนะบอกว่า
5: ไม่แปลกหรอก
4: ที่จะอยากที่จะอยากได้เพราะมันสวยจริงๆแล้วก็มันกลายเป็นหาดสวรรค์ของส่วนบุคคลถ้าเกิดว่าครอบได้เนาะถ้าครอบได้แต่ประเทศไทยไม่สามารถให้เป็นหาดส่วนตัวใครได้
5: ถูกต้องครับผมเพราะว่ามันเป็นอุทยานเป็นพื้นที่ส่วนของป่าไม้
4: ป
5: ่
4: าไม้ด้วย
5: ใช่ครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่อยากจะให้ประชาชนได้ใช้สอยจริงๆนะครับผมซึ่งถ้าในอนาคตที่หลังจากดำเนินการในเรื่องของคดีต่างๆเสร็จแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าแนวทางในการที่จะคืน
4: ใช่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได
5: ้
4: อย่างเช่นหาดฟรีดอมค่ะน้องดิวก็หาดฟรีดอมนี่เป็นพื้นที่ป่านันทนาการแล้วนะคะเป็นพื้นที่ป่านันทนาการแต่ก็ติดในเรื่องของการให้บริการหรือว่าการลงไปแล้วก็มีการเรียกเก็บหรือว่าอะไรเหล่านี้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีการปิดกั้นในการเดินเท้าหรือว่าอะไรแต่วันนั้นท่านนายกค่ำแล้วท่านก็ลงนะ
5: ลง
4: ไปดูชายหาดนะซึ่งกำหนดการมันก็เลทแหละเราก็ต้องยอมรับว่าเวลาเนี่ยมันก็ไหลไปตั้งแต่จากที่หาจุดหมายแรกก็จากเกาะพะงันกว่าจะเดินทางมา
5: คือตารางแน่นมาก
4: แน่นมาก
5: จริงๆครับ
4: ท่านก็พยายามตามกำหนดอ่ะต้องเดินชายหาดเพื่อดูเพื่อมีนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะ
5: เยอะมาก
4: ต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณฟังคุณผู้ชมคะว่าหาดฟรีดอมเนี่ยปริมาณนักท่องเที่ยวเริ่มเพิ่มมากขึ้น
5: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคนไทยผมไม่มั่นใจนะว่าคนไทยจะรู้จักกันมากน้อยแค่ไหนแต่ในต่างประเทศรวมถึงแพลตฟอร์มต่างๆออนไลน์เนี่ยที่ผมไปลองค้นหาดูมาคนต่างประเทศรู้จักหาดฟรีดอมเยอะมากไม่แบบเยอะขนาดที่แบบเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะรู้จักกันขนาดนี้ถ้าพูดถึงภูเก็ตก็พูดถึงฟรีดอมด้วยแบบลองลงมาจากผาตองเลยนะครับผมซึ่งดังมากๆจริงๆ
4: แล้วก็เตรียมร่างกายในการเดินลงไปหาดด้วยนะ
5: เหมาะกับคนแอดเวนเจอร์มากสำหรับผมอาจจะยอม
4: สวยไปเหรอสวย
5: นะสวยนะถ้ามีทางลงที่ดีกว่านี้ผมอาจจะไปนะแต่ตอนนี้ขอยอมก่อนเพราะอาจจะ
4: ก็ต้องไปดูว่าอนาคตนั้นมีการพัฒนาในรูปแบบไหนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ธรรมชาตินั้นเสียด้วยเพราะว่าการที่เข้าไปพัฒนามากเกินไป
5: มันก็
4: ต้องยอมรับว่าความเสื่อมโทรมของธรรมชาติก็ต้องหายไปด้วยเหมือนก
5: ัน ใช่ครับ
4: มันก็ต้องมีเกิดขึ้นนะไม่ใช่หายไปก็คือความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นมากกว่าความเป็นธรรมชาติที่มีอยู่เดิม
5: ต้องหาแนวทางร่วมผมว่าก็คือทำยังไงให้เมื่อเรามีมนุษย์หรือว่าประชาชนคนไทยชาวต่างชาติเนี่ยเข้าลงไปเนี่ยทำยังไงให้หาดตรงนั้นไม่สูญเสียธรรมชาติเหล่านั้นไปก็อาจจะต้องหาแนวทางร่วมกันนะครับผมว่าอาจจะมีข้อกำหนดต่างๆที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าเข้มข้นเข้มงวดนิดนึงเน
4: า
5: ะ
4: แต่ในส่วนของตอนนี้เลยนะคะปริมาณขยะของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต้องยอมรับค่ะว่าทวีคูณมากขึ้นแล้วก็วันที่ไปหาดฟรีดอมเองก็เห็นว่ามีปริมาณขยะที่เห็นแล้วว่าน่าจะเป็นส่วนที่อาจจะทำลายธรรมชาติได้ด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้ค่ะเคยคุยกับคนในพื้นที่ของหาดฟรีดอมเขาบอกว่าการเมื่อก่อนนักท่องเที่ยวอาจจะมีปริมาณน้อยแล้วก็มันเป็นพื้นที่ที่สามารถเดินทางมาด้วยทางเรือได้แล้วก็การขนย้ายอุปกรณ์หรือต่างๆเนี่ยก็จะมาจากทางเรือจะง่ายกว่าขยะก็จะขนกับเรือนี่แหละออกไปขึ้นบกนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าการขนด้วยเรือนี่อาจจะลำบากเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าการเดินลงไปหรือการขนของขึ้นมานี่ก็ยากเหมือนกันนะเจอพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินอยู่ในแถวบอกว่าอย่าลืมลงไปแล้วช่วยถ้าเป็นไปได้ช่วยขนขยะขึ้นมาด้วยนะแต่บางทีว่าไม่สามารถจริงๆค่ะ
5: โอ้แค่ลำพังจะเดินให้รอดนะครับผมก็ยากมากแล้วถ้าใครได้เห็นหรือว่าลองแบบว่าลองไปดูภาพนอกจากทั้งเพจ Facebook
4: ของเรานี่แหละสื่อโซเชียลมีเดียที่จะเห็นภาพโชว์ภาพได้นะเราพยายามออกเห็นบรรยากาศทั้งหมดแหละทั้งบรรยากาศที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินลงพื้นที่บริเวณชายหาดอาจจะมืดค่ำแต่เราก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้นะคะ ต้องยอมรับว่าท่านกล้านะเป็นผู้นำประเทศที่ลงพื้นที่ที่ถือว่าพื้นที่อันตรายหรือว่าพื้นที่เสี่ยงนะว
5: ่
4: าไม่มีไฟฟ้านะ
5: ไม่มีแล้วไม่มี
4: ไฟฟ
5: ้า
4: ไม่มีไฟส่องทางนะแต่ท่านก็ทุ่มเทจริงๆในการลงพื้นที่ในช่วงพลบค่ำนะ
5: มัน
4: พ
5: ู
4: ดถึงว่าความอันตรายมันอันตรายจริงๆนะกับผู้นำประเทศในเบอร์หนึ่งของประเทศอะในการลงไปพื้นที่แบบนั้นน่ะก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันท่านก็ไม่ได้เกรงกลัวท่านก็เหมือนที่ท่านย้ำแล้วท่านพูดอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ได้ให้ค่ากับคนที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียต่างๆเพราะเชื่อว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายนั่นเอง
5: ถูกต้องครับผมท่านบอกแล้วว่าเป็นของโปรดลองมาสิโดนแน่นอน
4: แต่ก็อยากฝากเลยค่ะนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติม
5: ื
4: ดแล้วค่ำแล้วอย่าไปเลยค่ะ
5: อันตรายจริงๆมากมากเลยผมมองว่าคือไม่ว่าท่านจะเก่งแค่ไหนในการเดินคงเดินเขาแต่ผมว่าด้วยสภาพพื้นที่ต่างๆแล้วก็ความมืดนะครับผมบอกเลยว่าอันตรายมากคือส่วนตัวของเราเนี่ยก็มีทีมงานบางส่วนที่ได้แบบลองเดินในช่วงกลางคืนเนี่ยโอ้บอกเลยว่า
4: ไม่ไหว
5: เลยนะครับผมอาจจะพลัดตกเขาได้เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ที่ชำนาญทางแล้วแบบมากๆอยู่มาเป็น10-20 ปีเนี่ย
4: วันที่12ที่มีโอกาสลงไปวันที่เล่าให้ฟังในอีกหนึ่งรายการนะคะอันดามันเช็คอินก็บอกแล้วว่าช่วงลงไปในเกาะเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะเพราะว่าหนึ่งในการเดินลงไปที่ลาดเชิงเขาที่ลาดเขาเนี่ยเขาลงไปหรือว่าเป็นเนินลงไปเนี่ยมันก็เป็นดินลุกลังอยู่แล้วแหละในการที่จะทรงตัวรองเท้าอุปกรณ
5: ์
4: เครื่องแต่งกายเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะสมเพราะเราไปทำงานใช่ไหมรองเท้าเองอาจจะลื่นได้ก็เลยต้องบอกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งเขาอะแต่งชุดในลักษณะที่เดินป่าอยู่แล้วก็บอกว่าขอกอดหน่อยเถอะ
5: ไม่งั้นหนูอาจจะไปอยู่ข้างๆทางแล้วคุณพี่อาจจะมีงานเพิ่ม
4: แต่เชื่อไหมคุณผู้ฟังจบมาเนี่ยอาบน้ำเช็ดตัวนะแบบอุ้ยอะไรมันขวนมาก็เยอะเหมือนกันนะโดยไม่รู้ตัว
5: พี่นภพรลอยเต็มตัวกลับมากับผมก็ถามคุณพี่คะคุณพี่ไปลุยอะไรมาครับลงพื้นที่หรือว่ายังไงคะนะครับผมก็บอกเลยว่าน่าเอ็นดูมากๆเลยนะครับผม
4: รสชาติของชีวิตในการทำงานข่าวแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ชมผู้ฟังได้ติดตามกันทาง FM 96.75 MHz นะคะในทุกรายการที่มีโอกาสได้พูดคุยกันวันนี้อยู่กันในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่สามารถติดตามออนไลน์กันได้เลยคือทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะถ้าเราสองคนว่างพร้อมกันเราก็จะมาจอยกันคุยกันแบบนี้แหละค่ะฟังกันสบายๆนะคะคุยเมามอยกันไปนะคะนอกเหนือจากท่านอนุทินลงมาแล้ววันนั้นก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นลงมาด้วยแล้วก็ไม่ได้ลงวันเดียวนะ
5: ลงตั้งแต่ท่านมา
4: วันที่13นี่มาพร้อมนายกแต่กับหลังนายกนะเนื่องจากว่ามีผู้นำท้องถิ่นนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่หาดฟรีดอมนะท่านนายกนะท่านรัฐมนตรีนะลักษณะเดียวกันนี้น่ะก็มีที่หาดนุ้ยเหมือนกันนะอย
5: ่
4: าตาไม่อยากให้ทิ้งอย่าให้นั้นเพราะว่าหาดนุ้ยเนี่ยถูกบุกรุกหรือว่าถูกปิดกั้นที่ว่าครอบครองเนี่ยตั้งแต่2561ค่ะก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยลงไปดูพื้นที่หน่
5: อ
4: ยซ
5: ึ่
4: งก่อนหน้านี้เองท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเอ้ยขออภัยค่ะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลง
5: ม
4: าที่วันที่12ท่านก็บอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนุ้ยอ่ะยังไงก็อยู่ในแผนในการที่จะเล
5: ือ
4: กคืนเหมือนกัน
5: ถูกต้อง
4: เพราะท่านเองก็บอกว่าท่านรัฐมนตรีก็ลงไปเมื่อวานนี้นะคะ14 พฤษภาคมต
5: ั้
4: งแต่ช่วงเวลา10 นาฬิกาก
5: ็
4: ฝนฟ้าก็ตกลงมานะทางก็ไม่ได้แบบเรียบง่ายนะ
5: ไม่ง่ายครับผม
4: หาดนุ้ยนี่ก็บอกเลยว่าสวยจริงๆต้องยอมรับว่าฟรีดอมก็สวยหาดนุ้ยสวยนะหาดน
5: ุ้
4: ยสวยกว่าแต่ตอนนี้ความสวยของหาดนุ้ยน่าจะมีมากกว่าเนื่องจากว่า
5: คนยังไปไม่เยอะ
4: มันเกิดกรณีพิพาท
5: ด้วย
4: ตอนนี้มีการปิดกั้นเรียกเก็บค่าผ่านทางซึ่งคดีก็อยู่ในชั้นศาลกระบวนการก็เกือบจะสิ้นสุดแล้วล่ะทางรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องรอให้คดีสิ้นสุดถ้าดำเนินการขั้นตอนไหนได
5: ้
4: เราต้องคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชน
5: ใช่ครับซึ่งจริงๆมีอีกหนึ่งอย่างที่ท่านสุชาติได้เน้นย้ำไปด้วยนะครับคือหลังจากที่มีการดำเนินการต่างๆในเรื่องของรูปคดีเรียบร้อยแล้วครับผมจะพยายามในการที่จะทำให้วิถีชีวิตของ
4: พี่น้องประชาชน
5: โดยเฉพาะที่ทำงานเรื่องของประมงคร
4: ับ
5: ผมจะให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นให้ได้เลยเพราะว่ามองว่าเกือบ10 ปีที่ผ่านมาเขาสูญเสียอะไรไปมากซึ่งก็เลยอยากจะพยายามคืนในหลายๆสิ่งที่สามารถจะคืนได้ให้กับพี่น้องชาวประมงแล้วก็ชมรวมถึงประชาชนทุกคนด้วยนะครับ
4: อย่างที่น้องนิวบอกแล้วก็นะคะคุณผู้ฟังคะว่าจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตน่ะไม่ได้ทำมาหากินเฉพาะการท่องเที่ยวเท่านั้น
5: ใช่ครับ
4: ประมงพื้นบ้านยังมีอยู่ค่ะ
5: ยังมีหลายจุดเลย
4: ยังมีหลายจุดค่ะเสน่ห์ที่สุดของชาวประมงพื้นบ้านที่จะเห็นก็คือไม้ขาว อาจจะเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็อีกในตัวเมืองก็คือลาวัยก็จะเห็นกันใครที่ไปหาดลาวัยก็จะเห็นเรือประมงพื้นบ้านแล้วก็มันมีอยู่ช่วงนึงที่ปลากระตะหรือว่าปลาที่ขึ้นมาแล้วก็มีการเหวี่ยงแหมาทอดแหเนาะลากปลาขึ้นมาปลาเยอะมากเลยทีเดียวเพราะว่าธรรมชาติของภูเก็ตยังใช่อุดมสมบูรณ์มาก
5: ๆ
4: เพราะฉะนั้นบรรยากาศเหล่านี้แหละค่ะนั่นคือเสน่ห์ท้องถิ่นเสน่ห์ชุมชนที่อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็แม้ว่าเราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวมหาศาลมากแล้วก็รายได้มากจริงๆจากการท่องเที่ยวแต่เสน่ห์เหล่านี้แหละค่ะการท่องเที่ยวในปัจจุบันการท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกหันมานิยมก็คือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เข้าสู่ชุมชนและชุมชนก็สามารถอยู่กับเขาได้
5: มันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเนาะที่หาไม่ได้แบบว่าไม่ใช่ว่าจะเดินไปตรงไหนก็เจอมันต้องเป็นเฉพาะจุดจริง
4: ๆการท่องเที่ยวสีเขียว BCG Green Green Travel เหล่านี้ละค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นทิศเทรนหรือว่าทิศทางการท่องเที่ยวที่ยกระดับการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาคำว่านักท่องเที่ยวคุณภาพค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็หมายถึงว่าปริมาณการใช้จ่ายของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นด้วย
5: ถูกต้องเลยครับเหมือนล่าสุดที่เราได้ไปทำข่าวมาในเรื่องนึงที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแบบรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับผมมีสถิติออกมานะว่าเกือบคือเกิน 60-70% เลยครับผมถ้าเขาเลือกได้อยากจะเลือกที่มาที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ
4: ์
5: เป็นแบบ Green Travel
4: ใช่เป็น Green Travel ได้ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มการเดินทางไม่ว่าจะจองที่พักจองเส้นทางการเดินทางด้วยเครื่องบินรถอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะเช็คได้เนาะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเชื่อว่าหลายท่านคงทราบไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีหลายสีกลมๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบอกว่าที่เขาไปดีลไว้ด้วยหรือว่าติดต่อประสานไว้ด้วยสถานที่พักอะไรเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะบอกคุณสมบัติ
5: ถูกต้องว่าเป็นโรงแรมที่มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้อาไฟแบบโซลาร์อะไรอย
4: ่
5: าง
4: เงี้ยมีการใช้วัสดุอุปกรณ์แบบรียูสหรือเปล่าหร
5: ือ
4: ว่านำมารีไซเคิลใหม่ไหมมีประหยัดพลังงานรูปแบบไหนซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกว่า 70% แล้วนะคะที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะล่าสุด
5: ใช่ครับนิกรมารี
4: ก็เล่าไปนิดหน่อยๆแล้วแหละวันที่ใครติดตามรายการ
5: อันดามันเช็คอินนะครับ
4: นะคะคือต้องยอมรับว่าบริษัทนิกรมารีนเนี่ยเป็นบริษัทนำเที่ยวเรือนำเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกาะเฮแล้วก็หลายเส้นทางนะคะก็จะเป็นทั้งวันเดย์ทริปหรืออาจจะเป็นครึ่งวันที่ไปชมพระอาทิตย์ตกนะคะก็มีต้องยอมรับแนวคิดของคุณวิรินทราประภากิจยศพัฒน์ค่ะที่บอกว่าในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 เจอวิกฤตจริงๆที่ไม่ได้ปลดล็อกพนักงานให้ออกจากตำแหน่งหรือว่าออกจากงานแต่ก็มานั่งพูดคุยกันดูแล้วเขาบริหารแบบครอบครัวคุณผู้ชมมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะในช่วงที่เราหยุดพักการให้บริการเราจะพัฒนาอะไรได้บ้างตรงจุดไหนได้บ้างเพื่อที่จะ1คือประหยัด2เด็กๆหรือว่าลูกน้องเนี่ยจะมีงานทำ
5: ครับผมซึ่งจริงๆแล้วหลายๆที่นะครับผมที่เราได้ทราบกันในช่วงโควิดเนี่ยไอธุรกิจเรื่องการท่องเที่ยวโรงแรมค่อนข้างที่จะกระทบหนักซึ่งหลายๆที่เราก็จะทราบกันว่ามีการโละพนักงานหรือว่าพักงานพนักงานเอาไว้นะครับผมแต่นิกรมารีเนี่ยไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับผมเขาใช้วิธีการในการที่พยายามใช้ความร่วมมือซึ่งกันและกันน้องในการหาแนวทางที่จะไปต่อ
4: นะคะ
5: ให้ไปด้วยกันได้
4: ซึ่งตลอดระยะเวลาของโควิด-19 ถ้าใครได้ติดตามรายการของสวทภูเก็ตเราก็จะเชิญGS นี่แหละค่ะมาพูดคุยถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะให้บริการในช่วงของโควิดการอบรมนะคะเจ้าหน้าที่ของเขาก็มาเจอตรงนี้แหละโซลาร์เซลล์เนี่ยท่านก็บอกว่าเริ่มมาตั้งแต่ปี63
5: เป็นผู้มาก่อนการนะครับ
4: 63ก็ยอมลงทุนนะก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเนี่ยหลักล้านนี่ก็ถือว่าสูงนะแต
5: ่
4: ท่านก็มองคำนวณแล้วว่าระยะยาวมันใช้ได้แล้วพอมาถึงปัจจุบันรัฐบาลเองก็มีการสนับสนุนในเรื่องของนโยบายโซล่ารูฟท็อปด้วย
5: ใช่ครับผมก็คือเป็นนโยบายที่เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วก็เขาเรียกว่ารับมือเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานซึ่งตัวโซล่ารูฟท็อปเนี่ยครับผมก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่สามารถช่วยในการประหยัดพลังงานได้มากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประหยัดน้ำมันที่ใช้ในการปั่นไฟสร้างไฟรวมถึงนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่เรากำลังบอกอยู่คือการ Green Travel เป็นการที่เราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งการใช้โซล่าเซลล์นะครับผมก็คือมันจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม นะครับผมก็ทำ
4: พลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละ
5: ใช่ครับผมใช้พลังงานแสงอาทิตย์เลย
4: มา
5: ผลิต
4: มาผลิตเป็นไฟฟ้าในพื้นที่นะคะก็ถือว่าเป็นการประหยัดแล้วก็เป็นอะไรที่เราบอกแล้วเราย้ำมาตลอดว่าการรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์วิกฤตแต่เรารณรงค์มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการรณรงค์รักษาความสะอาดแล้วก็ขยะในการคัดแยกนี่แหละค่ะเราได้เดินหน้ามาไม่เฉพาะแค่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราครอบคลุมไปทุกพื้นที่ในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะจนกระทั่งในช่วงนี้ต้องบอกว่าปริมาณขยะของจังหวัดภูเก็ตก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างเช่นวิกฤตพลังงานเนี่ยค่ะจะย้อนให้เห็นว่าเอ๊ะถ้าเราเริ่มทำไม่ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันนี้หรือเริ่มตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาให้เราได้ทำทุกอย่างมันก็เข้าสู่ระบบท
5: ุ
4: กอย่างมันก็จะดีกับตัวเราเองทั้งนั้นเลย
5: ถูกต้องเลยก็คือทำให้เราเนี่ยไม่ต้องมันวันนึงนะครับผมถ้าพลังงานเหล่านี้ครับผมใกล้จะหมดประเทศที่ประหยัดแล้วก็สามารถเขาเรียกว่ากักตุน
4: วางแผน
5: วางแผนไว้อย่างดีก็จะได้เปรียบนะผมประเทศอื่นๆนะครับผมซึ่งตัวเราเองก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าโอ้ย
4: ฉันจะมีใช่ไหม
5: ใช่นั่นเลยครับเหมือนที่เรา
4: พรุ่งนี้ฉันจะมีใช่ไหมอย่างเช่นที่เรามากังวลเอ๊ะพรุ่งนี้น้ำมันจะเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่จะขึ้นไหมเงินเราพอไหมอันนี้นี่แหละนั่นก็คือการวางแผนการใช้ชีวิตนะคะคือเราก็พูดอยู่เป็นประจำเนาะเชื่อว่าทุกท่านไม่เฉพาะแค่สื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ราคาสื่อทุกสื่อก็พยายามฝากการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนาะแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปได้นะอยากจะบอกว่าในการใช้ชีวิตแบบพ่อหลวงของเราแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละค
5: ่ะใช่ครับผม
4: หลายท่านถามว่าเอ๊ะเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรทำไมต้องนำมาใช้ในชีวิตหรือมันเป็นประโยชน์ยังไงเชื่อเถอะค่ะว่ามันเป็นประโยชน์กับเรามากๆจริงๆ
5: ใช่ครับเมื่อถึงจุดนึงเนาะถ้าเราเขาเรียกยังไงอะไม่มีภาระอื่นๆแล้วในชีวิต แล้วรู้สึกว่าอยากจะอยู่บนลำแข้งตัวเองโดยที่ไม่แบบไปวุ่นวายอะไรกับตัวเมืองหรือว่าทางเขาเรียกว่าแทบจะเรียกว่าทางโลกเลยนะครับผมคืออยากจะปลีกวิเวกนะครับ
4: ก็คืออยู่กับธรรมชาติเลยค่ะก็เราย้อนกลับมาก็
5: คือที่อยากจะนำ
4: ธรรมชาติธรรมชาติที่สุดแล้วก็คือคนเราหนีธรรมชาติไม่ได้
5: ถูกต้องครับผม
4: อันนี้จะบอกว่าใช่ค่ะเราอยู่ในช่วงของการพัฒนาหรือว่าวิวัฒนาการก้าวไกลไปมากเลยทีเดียวกับเทคโนโลยีต่างๆแต่สุดท้ายแล้วความเป็นธรรมชาติก็อยู่กับตัวเราเนี่ยดีที่สุดและนานที่สุดด้วย
5: ถูกต้องเลยครับผมเหมือนอย่างวันนั้นได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ในเรื่องของที่ตลาดนัดสีเขียวไหม
4: ใช่ครับผมนี่ไงพรุ่งนี้ก็มีตลาดคนดีค่ะที
5: ่
4: เรือนจำชั่วคราวบางโจใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับผมก็คือมี
4: ทุกวันเสาร์ที่1กับทุกวันเสาร์ที่3ใช่ไหมคะ
5: 2
4: ครับ2ทุกวัน2หรือ3
5: ครับขออภัยทุกท่านเกิดอาการมึนงงเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากไปมานานแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในความทรงจำสิ่งที่อยู่ในความทรงจำเนี่ยคือเขาได้มีการพัฒนาในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งวันนั้นนะครับได้น้องเจอน้องโชกุนน่าน้องน่ารักมากน้องครับผมก็คือมาด้วยตัวเองเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโคกหนองนาน
4: ะ
5: ครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่คือง่ายๆคือใช้ชีวิตแบบว่าโอ้เป็นเด็กที่ยุคปัจจุบันหาได้ยากจากการที่มานั่ง
4: วันหยุดวันหยุดนะกดโทรศัพท์หรือว่าเล่นเกมก็เข้าไปเรียนรู้ธรรมชาติที่เราจะเติบโตเอ้พ่ออนาคตอดีตพ่อเติบโตมายังไงปู่ย่าตายายเติบโตมารูปแบบไหนเล่นลูกหินลูกคงลูกคางนะปัจจุบันทำท่าได้นะ
5: รู้เลยรุ่นไหนรู้เลยว่ารุ่นไหนอดีตลูกคางอดีตลูกแก้วเนี่ย
4: นี่แหมนะจ้ะพอเห็นท่าอย่างนี้บอกถูกเลยนะว่าอดีตลูกแก้ว
5: อันนี้ยังทันอยู่ลูกแก้วนะครับผม
4: เป็นก็เลยบอกว่าไม่อยากให้คนไทยในยุคปัจจุบันเนี้ยมองในอดีตเป็นเรื่องที่โบราณหรือว่าเป็นเรื่องที่แหมไม่น่าเรียนรู้เลยจริงๆเหล่านี้ล่ะค่ะเรานำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้น
5: ครับผมก็คืออย่างในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยถ้าเรานำความรู้เหล่านั้นนะผมมาประยุกต์ใช้กับในปัจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถช่วยเหลือบางอย่างเราและพัฒนาควบคู่กันไปนะครับผมมองว่ามันสามารถไปได้ไกลกว่านี้อีกเนาะนะครับผมมองว่ามันสามารถช่วยเหลือเราคือให้เราอยู่กับตัวเองได้สามารถมีชีวิตที่เขาเรียกว่าพอเพียงเหมือนตามเศรษฐกิจพอเพียงได้โดยที่ไม่อาจจะเหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าแต่ก่อนคืออย่างแต่ก่อนนะเศรษฐกิจพอเพียงคนจะมองว่าส่วนหนึ่งคือเหนื่อยแล้วในการที่จะทำในการที่ตัวเองจะต้องมานั่งปลูกผักเลี้ยงปลาแต่ว่าถ้าในปัจจุบันอย่างเงี้ยก็คือมีทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆในการบำบัดน้ำในการทุกอย่างมันสามารถนำมาประยุกต์ได้แล้วก็ คือถ้าเราทำได้จริงๆเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผม
4: นี่เราก็พูดมาไกลเลยนะตั้งแต่ท่าน
5: มาถึงเรื่องนี้
4: ถึงเรื่องนี้แบบคุยกันสบายๆไง
5: สบาย
4: จริงหลากหลายเรื่องเลยก็อย่าลืมค่ะว่าในส่วนของความเป็นธรรมชาติค่ะฝากดูแลด้วยนะคะไม่ว่าจะพื้นที่ทั้งหมดอย่างเช่นหาดนุ้ยยังคุยไม่จบในเรื่องของหาดนุ้ยค่ะทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ท่านสุชาติก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนพื้นที่ให้แล้วก็จะผลักดันเร่งในส่วนของการดูแนวทางเป็นป่านันทนาการเป็นพื้นที่นันทนาการให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะฝากค่ะพื้นที่ทุกพื้นที่ชายหาดทุกชายหาดเมื่อเปิดเป็นสาธารณะจริงๆซึ่งใช้ร่วมกันแล้วเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันอย่าลืมที่จะรักษาธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดไว้ด้วยนะคะคือสิ่งนี้แหละที่เรากลัวว่ามันจะสูญหายไป
5: ใช่เลยครับผมจริงๆที่ผมมองว่าหาดนุ้ยที่มีทางลงที่ค่อนข้างลำบากลงถึงหาดฟรีดอมเนี่ยที่ยังสวยอยู่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า
4: ความยากลำบากในการเข้าถึงแบบง่ายๆและปริมาณคนที่เข้าไปมันก็คือมีจำนวนจำกัดเฉพาะกลุ่มที่แบบยอมรับได้ในการที่จะเดินลงไปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ความสวยงามยังคงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะไม่ว่าจะเราเดินหน้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนเมืองขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งคือเราต้องเคารพกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันค่ะเพราะว่าทุกพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ส่วนรวมพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันแล้วถ้าเราไม่เคารพกฎกติกาในการมีระเบียบนะคะปล่อยปละละเลยความเสื่อมโทรมก็จะมาอย่างรวดเร็วเหมือนกัน
5: มาถึงแน่นอนเหมือนที่เราเห็นในหลายๆที่นะครับก็ซึ่งหลายๆคนก็พยายามจะรณรงค์บางผมเห็นแล้วบางคนก็จะมีแบบอุปกรณ์ประจำตัวมาเป็นไม้เสียบขยะกระถุงถุงนึงบางคนคือมาช่วยกันแบบเก็บขยงขยะซึ่งถ้า
4: เราอย่าไปถึงวันนั้นเลยเราทำตั้งแต่แบบเป็นนิสัยตั้งแต่วันนี้แหละหิ้วไปเท่าไหร่หิ้วกลับมาเท่านั้นให้ดีที่สุดใช่
5: ครับแค่ของตัวเองทำให้ได้นี
4: ่ทำไม่ได้ใช่แต่คุณที่เราพยายามฝากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อว่าพื้นที่ชายหาดก็คือทะเลถ้าขยะเหล่านั้นปลิวลงไปในทะเลมันก็สะสมเป็นขยะทะเลซึ่งจะเก็บยากกว่าอีก
5: ใช่ซึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะพัดไปลงตรงไหนแล้วก็ถ้าไปอยู่ในทะเลมากๆเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมทางน้ำนะครับผม
4: มันก็
5: เสื่อมสภาพซึ่งจริงๆแล้วตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราอนุรักษ์ได้ยากมากๆยิ่งกว่าบนบกอีก
4: มันก็เชื่อมโยงมาในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านแล้วค่ะกับพี่น้องประชาชนก็คือปากท้องทั้งหมดเลยทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวงกลมค่ะเป็นวัฏจักรที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าเราขับเคลื่อนผลักดันแล้วในพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันแล้วก็อย่าลืมรักษาพื้นที่นั้นให้มีความยั่งยืนมีความสวยงามที่อุดมสมบูรณ์ไปตลอดด้วยอย่าปล่อยให้มันเสื่อมโทรมแล้วเรากลับมาเรานะลงรักษาให้มันเกิดฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมมันก็จะยากกว่าเท่าที่กว่าตอนนี้เราดูแลให้ทุกอย่างอยู่แบบสมบูรณ์ 100% ต่อไปทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตค่ะ
5: ครับเพราะยังไงภูเก็ตเราสวยมากจริงๆถ้าจะต้องสูญเสียตรงนี้ไปแล้วเราจะไปสถานที่สวยๆแบบนี้หาแบบเนี้ยได้ที่ไหนอีกมันไม่มีแล้วนะผมส่วนตัวเนี่ยก็คือเพิ่งมาอยู่ภูเก็ตได้ไม่กี่เดือนเองยังรู้สึกว่าโอ้สวยแล้วก็อยากให้อยู่แบบเป็นอย่างเงี้ยไปนานๆนะผมก็อยากทุกท่านอนุรักษ์ไว้จริงๆครับ
4: ก็จะบอกน้องนิวแล้วค่ะว่าปริมาณขยะอย่างที่บ่อทิ้งขยะหรือว่าบ่อเก็บขยะของเทศบาลนครภูเก็ตที่เทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้ดูแลนะคะ
5: ครับ
4: ที่มีโอกาสได้ไปเหมือนกันนะไม่ได้ไปแค่พื้นที่สวยๆนะคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะศูนย์กำจัดมลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตก็มีโอกาสเข้าไปเหมือนกันและพื้นที่ที่เข้าไปณปัจจุบันน่ะสูงจากดินเดิมพื้นดินเดิมเนี่ยเป็น10กว่าเมตรนะคะ
5: วันนั้นที่ลงไปเดินผมก็สัมผัสได้เลยว่าสิ่งที่ผม
4: เหยียบไปมาแล้วเหมือนกันเห็นมั้ย
5: ใช่
4: ไม่ไม่ต้องบอกก่อนเลยนะเราไม่ได้ไปแค่พื้นที่ที่มีความสวยงามหรือพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเราไปทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประเด็นปัญหาที่จะมาสะท้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นรับทราบได้เห็นภาพจริงๆว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะ
5: ใช่ครับไม่ใช่แค่พูดออกมาลอยๆว่ามันเป็นปัญหาอ่ะแล้วมันเป็นยังไงเราไปให้ได้เห็นเลยซึ่งวันนั้นนะครับที่ผมได้ลองก้าวเท้าเหยียบลงไปดูผมไม่รู้สึกถึงพื้นดินอ่ะผมรู้เลยว่าผมเหยียบอยู่บนกองขยะ
4: ที่มันทับถมกัน
5: ใช่ซึ่งผมก็เลยมองว่าโอ้มันเป็นปัญหามากๆเลยนะคือตั้งแต่วันนั้นผมปฏิญาณตัวเองเลยว่าผมจะแบบ
4: ไม่ไปได้ดีกว่า
5: ไม่ใช่ คือผมจะพยายามแบบในเรื่องของการแยกขยะในเรื่องของจะถ้าทำได้ก็คือจะทำให้ตลอดเวลาน
4: ะครับก็คือหนึ่งละเราไม่ทิ้งขยะแบบเรี่ยราด
5: ครับอืมใช่
4: นี่จะเห็นเลยได้นะแล้วก็ฝากเตือนด้วยนี่ทางเทศบาลนครภูเก็ตเขาเริ่มที่จะแจ้งในเรื่องของฝนฟ้ามาแล้วนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมาแล้วว่า

0: เรามองว่าเอ้ยไม่รู้จะทิ้งไปไหนดีหย่อนรูท่อ
1: ครับ
0: มันสะสมนะ
1: ใช่นะแบบนี้จริงๆผม
0: ตอนนี้จะเห็นแล้วนะในจังหวัดภูเก็ตนะคะฝนปริมาณฝนลงมาเนี่ยไม่ได้นานมากนักมันเริ่มขังริมทางและเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกพื้นที่นะคะที่ลงไปเก็บขยะเพื่อที่จะให้ปริมาณน้ำที่ขังหยดไหลลงไปได้แล้วก็การสัญจรของพี่น้องประชาชนไม่เกิดติดขัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทลางพื้นที่อุโมงค์ทางลอดแยกโลตัสนะคะของเมืองภูเก็ตทุกจุดเลยค่ะถ้าเกิดว่าฝนตกลงมามีปริมาณน้ำสะสมเล็กน้อยแต่ขังพื้นที่การทางจราจรเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจด่านแรกเลยนะช่วงนี
1: ้นานเลยครับผมรับจบ
0: รับจบ
1: จบทุกทางเลยนะครับผมเพื่อประชาชนจริงๆแล้วอย่างเทศบาลนครภูเก็ตนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงตีห้านะผมก็ได้มีการเขาเรียกว่า
0: ปริมาณฝนหนัก
1: ลงพื้นที่ในการแบบออกตรวจแล้วก็เขาเรื่องของเรื่องน้ำนี่แหละนะผมซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพยายามตรวจเช็คในเรื่องของเนี่ยครับไอ้สิ่งขยะกีดขวางทางน้ำเช่นกันแล้วก็เตรียมรับมือแล้วก็เช็คอุปกรณ
0: ์
1: เขาเรียกว่าเผื่อในช่วงกรณีที่ถ้าเกิดเหตุที่มีน้ำท่วมหรืออะไรจริงๆก็จะมีอย่างเช่นเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมอุปกรณ์ต่างๆที่ในเรื่องของการระบายน้ำ
0: เครื่องจักรกลเล็กกว่าจักรกลหนักในการที่จะช่วยพร่องน้ำหรือระบายน้ำนะคะแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำเพราะว่าจะเห็นไหมที่แยกธนาคารชาร์เตอร์ก็จะมีเครื่องสูบน้ำเพื่อจะไปผลักดันน้ำให้ออกเพราะว่ามันเป็นจุดพิกัดพื้นที่เศรษฐกิจของเทศบาลนครภูเก็ตของจังหวัดภูเก็ตด้วยเมื่อปี2565เกิดสถานการณ์อย่างนั้นแล้วทางหน่วยงานยังผู้ดูแลพื้นที่อย่างเทศบาลนครภูเก็ตไม่อยากให้เกิดซ้ำ
1: ครับไม่ได้นิ่งนอนใจแน่นอนอยู่แล้วแหละครับผมก็เลยมีตัวนี้ขึ้นมาในผมซึ่งครับ
0: แล้วก็มีในส่วนของการแจ้งเตือนด้วยนะเช็ควัดปริมาณน้ำหรือว่าดูปริมาณก็เข้าไปได้ในแอปของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะตัวนี้ดีมากเลยทีเดียวพี่น้องประชาชนจะได้หลับสบายหน่อยนิดนึงนะคะในการแจ้งเตือนปริมาณน้ำในพื้นที่ของเขตเทศบาลนครภูเก็ตแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระสอบทรายเทศบาลก็มีการจัดเตรียมเอาไว้นะ
1: ครับคือเตรียมพร้อม
0: เมื่อถึงช่วงฤดูของฤดู�ฝนและตอนนี้ประเทศไทยเองกำลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะฤดูร้อนเราหายหมดแล้วนะหายแล้วนะก็ฝากแจ้งเตือนค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตค่ะหากพบเห็นหรือว่าได้รับผลกระทบนะคะเหตุกรณีฉุกเฉินนะคะในเรื่องของฝนตกน้ำท่วมน้ำรอระบายในพื้นที่สามารถแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ต199หรือ1132ค่ะเบอร์สายด่วนของเทศบาลนครภูเก็ตหรือจะเป็นโทรศัพท์หมายเลข07621111ตลอด24ชั่วโมงนี่ทางนายกแตงประกาศออกมาแล้ว
1: ขออีกทีได้ไหมครับ1มีกี่ตัว
0: 4ตัว5ตัว
1: 1 2 3 4 5ตัวเอาไหม076
0: 07621111
1: จองไว้ครับ15ตัวนะครับผมอยากกดเลยนะยังไม่ติดแน่นอนแจ้งไม่ได้นะครับผม
0: เอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วมาติดตามว่ามีประเด็นไหนเรื่องอะไรที่จะมาคุยสบายกันในช่วงของรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
2: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: เอาล่ะค่ะอยู่ในรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงทางสปทเวทได้เป็น 96.75 เมกะเฮิรตซ์ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ยังคงอยู่กับเรา2คนค่ะน้องดิววสุรัตน์กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะอ่ะช่วงนี้ก่อนจะหมดเวลาอีกไม่กี่นาที
1: ไม่กี่นาทีจริงๆถ้าเราพูดเพลินไปหน่อยช่วงน
0: ี้คุยกันสบายกันเยอะมากเลยเอาประเด็นไหนดีมาคุยสบายต่อที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนได
1: ้เรื่องนี้เลยผมว่าน่าสนใจครับผมเรื่องไทยช่วยไทยที่ลดภาระค่าครองชีพไปนะครับผมล่าสุดนะครับผมท่านนายกแล้วก็ท่านสุภชีนะครับผมได้กิ๊กออฟโดยการขี่รถพ่วงรถพ่วงรถพ่วงข้างอย่างที่มีเครียกผักผลไม้เต็มไปหมดเลยแตงกงแตงกวาน้ำมันพุงน้ำมันพืชเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าอย่างที่เคยได้กล่าวไปนะผมเป็นการที่นำสินค้าราคาประหยัดเนี่ยไปถึงมือผู้เขาเรียกผู้บริโภคแล้วก็ประชาชนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันเข้าแก๊ปในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยจากที่ทุกคนนะครับผมจะต้องแยกกันขับรถคนละคันอาจจะ20บ้านก็20คันเนี่ยม
0: ัน
1: ไปหาที่ที่นึงเขาเปลี่ยนครับเอาไอ้สิ่งที่ทุกคนจะไปหาเนี่ยมาหาทุกคนแทนก็ง่ายๆคือลดจาก20เหลือ1ก็คือไอ้1ตรงนั้นครับคือรถพ่วงรถพุ่มพวงเนี่ยวนมาหาประชาชนนะครับผมจากที่จะต้องโอ๊ยทุกคนเวียนวนเวียนกันไปแบบคนละคงคนละคันนะผมก็ประหยัดพลังงานไปด้วยแถมช่วยลดภาระค่าครองชีพไปด้วยเข้าแก๊ปทุกเรื่องเลยผมมองว่าดีมากๆนะครับเรื่องนี้นะซึ่งก็ต้องบอกว่าจริงตอนเช้าเนี่ยก็มีตลาดไทยช่วยไทยไปด้วยที่ว่าการอำเภอนะผมซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านทุกท่านก็มีนะครับ
0: ทุกอำเภอทั้งประเทศไทย878แห่ง
1: ครับผมบางคนคิดว่ามีแค่อำเภอเมืองหรือเปล่าไม่ใช่นะมีทุกอำเภอเลย
0: อำเภอถลางมีของเรามี3อำเภอนี่มีครบเลยนะอำเภอกระทู้อำเภอถลางแล้วก็อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะก็ทุกวันศุกร์ในช่วงของเดือนพฤษภาคม2569นี้เริ่มไปแล้ว3ศุกร์ด้วยกันเหลืออีก2ศุกร
1: ์วันนี้เป็นครั้งที่3
0: ครั้งที่3แล้ว
1: อาทิตย์หน้าใครที่ยังไม่ได้ไปอาทิตย์หน้าห้ามพลาดนะครับผมบอกเลยว่าของถูกแล้วก็ของที่แบบน่าสนใจก็เยอะมากของในชีวิตประจำวันก็มีเยอะ
0: น้ำปลาไข่ไก่นี่มีแน่นอน
1: ครับข้าวสารผงซักฟอกสไลด์ไม่ใช่สไลด
0: ์น้ำยาล้างจาน
1: น้ำยาล้างจานครับพูดดีพอเขาแล้วขอไปขอไปครับขอไปครับ
0: เราจะเล่นจะมาเล่นค่ะใครที่เหมือนที่น้องดีบอกแล้วค่ะว่าใครที่ยังไม่ได้ไปช็อปตลาดไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั่วทุกแห่งของประเทศไทยนะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มี3อำเภอด้วยกันไปช็อปไปชม
1: ไปช
0: ิมชิมก็ได้นะไปดูก็ได้มีหมดเลยนะเท่าที่นี่ยังไม่ได้ไปนี่ยอมรับว่าน้องดิวไปมาอันนี้ยังไม่ได้ไปนะคะมีเสื้อผ้าให้ขายมีไข่ไก่มีขนมม
1: ี
0: ข้าวสารมีน้ำมงน้ำมันเครื่องครัวนี่มีครบหมดเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่จะเห็นได้ก็คือการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพก็มีการเข้าไปเสริมเติมให้มันครบวงจรด้วยอย่างเช่นตัดผมฟรีจากสารพัดช่างก็จะมีอยู่นะคะก็ฝากละค่ะฝากว่าในช่วงยุคประหยัดนะคะในช่วงยุคประหยัดนี้ก็ตลาดไทยช่วยไทยที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต3แห่ง3อำเภอไปกันได้ทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา
1: 9นาฬิกาถึง11นาฬิกาครับแต่จริงๆแล้วก็แผ่นโมงครึ่งก็เริ่มตั้งกันแล้ว
0: ใช่
1: ใครที่แบบว่าอยากหิวแล้วแผ่นโมงครึ่งไปได้
0: จำได้ว่าน้องนี่บอกว่าคราวก่อนไปชิมมาละลูกชิ้นภูเก็ต
1: ครับผมอร่อยมากค
0: ือดูฟังเสียง
1: เนี่ยน้ำลายแตกแล้ว
0: น
1: ั่นไงก็คือหลายคนก็มองว่าเป็นคือทอดมันเหมือนกันหรือเปล่านะ
0: ภาคกลางเรียกว่าทอดมัน
1: แต่ผมมองว่าไม่เหมือนนะ
0: รสชาติไม่เหมือน
1: ใช่เหมือนอย่างทอดมันของภาคกลางครับเขาจะเน้นเหมือนติดหวานแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นในเรื่องของเครื่อง
0: นี่แหละอัตลักษณ์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ตค่ะซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารที่บอกว่าเป็นเมืองแกสโตรโนมีที่จะต้องมาชิมนะคะแล้วก็มา
1: ที่สุดเลย
0: ว่าเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนอันนี้
1: ขอที่ช่วยซับหน่อยคือเพราะว่าไอ้ลูกชิ้นภูเก็ตนะครับเข้มข้นจริงๆแบบเต็มไปด้วยเครื่องของแบบไม่รู้ว่าใส่อะไรบ้างแต่ว่าอร่อย
0: ความเป็นภูเก็ตเนี่ยพบได้พูดถึงนะเราถ้าจัดกัน2คนรายการ2คนนี้1ชั่วโมงน่าจะไม่เพียงพอจริงๆเลยว่าอัตลักษณ์ด้านอาหารของจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นภูเก็ตหรือว่าลูกชิ้นปลาภูเก็ตนะคะที่ลูกโตๆใหญ่ๆแล้วตอนบอกเลยว่าเป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงด้านอาหารให้กับจังหวัดภูเก็ตมากเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของหมูฮ้องที่ขึ้นชื่อต้นตำรับอาหารพื้นถิ่นเนี่ยก็มีการดัดแปลงนะคะในส่วนของเป็นกะหรี่ปุ้งกะหรี่ปั๊บหลายๆเนี่ยโอ้เยอะมากเหมือนกันนี่แหละค่ะในส่วนของการขับเคลื่อนเมืองนะคะในทุกด้านเลยแล้วก็ในส่วนของตลาดไทยช่วยไทยอย่าลืมค่ะไปดูไปหาอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดภูเก็ตได้ที่อำเภอทั้ง3อำเภอค่ะ
1: ครับผมใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นหรืออยากจะไปตรงไหนก็ไปได้
0: ไปได้
1: อยู่ภูเก็ตอยากไปเชียงใหม่ถ้าท่านสะดวกท่านก็ไปได้เลยครับ
0: ไปเชียงใหม่อยู่เชียงใหม่แล้วก็ต้องไปดูว่ามันต่างอะไรจากเราเนาะ
1: แหละครับผม
0: อุบลอะไรก็ต่างจากเราอะไรก็มาบอกกล่าวกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะใกล้ชิดพี่น้องประชาชนที่หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาวันที่12พฤษภาคมค่ะอ
1: ี
0: กหนึ่งประเด็นที่น่าจะจับตาแล้วก็ถือว่าน่าจะได้รับประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ
1: เราฮีโร่ของประเทศไทยของเราที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาครับก็ต้องบอกเลยว่าครม.ของเราเนี่ยครับผมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในเรื่องของสิทธิบัตรทองฮีโร่ครับผมชื่อภาษาอังกฤษนะครับ UC Heroes ครับก็คือเป็นบัตรทองสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวของ
0: ทหารกล้า
1: ที่ได้สละชีวิตของตัวเองไปนะครับเพื่อประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือในปกติคือที่มาที่ไปต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าก่อนหน้านี้ครับที่ทหารกล้าเราทหารกล้าที่ได้สละชีพไปผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นครอบครัวเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการรักษา
0: อา
1: จจากที่ตัวทหารกล้าเองแต่เมื่อเสียชีวิตไปแล้วสิทธิ์ตัวนั้นได้ต้องกลับไปใช้ประกันสังคมหรือว่า
0: บัตรทอง
1: ใช่บัตรทองไปซึ่งก็ต้องมองว่าเขาก็
0: ต้องดูเยียวยากันต่อเนื่องนะคะไม่รัฐบาลเองก็มองว่าไม่ได้อยากจะ
1: ทิ้ง
0: ไว้กลางทางเมื่อต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวแล้วก็เป็นผู้กล้าให้กับประเทศชาติด้วยการอนุมัติโครงการนี้หรือว่าบัตรทองฮีโร่ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเยียวยาครอบครัวของฮีโร่เหล่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ภรรยาและบุตรหรือว่าลูกนั่นเองค่ะให้ได้มีโอกาสในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องใช้สิทธิ์เดียวกันกับที่เคยมีผู้กล้าเหล่านั้นอยู่ในชีวิตหรือว่าอยู่ในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าบัตรทองฮีโร่เป็นหนึ่งในนโยบายที่ดีแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าที่ตอนนี้ยังบอกว่ายังละหน้าที่ไม่ได้ยังต้องดูแลพี่น้องประชาชนอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ครอบครัวผู้เสียสละให้กับประเทศชาติแล้วก็ให้กับพวกเราทุกคนค่ะ
1: ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะเพราะว่าแบบการที่เราไม่ทอดทิ้งบุคคลผู้ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ผู้ซึ่งเสียสละให้ประเทศไทยของเราอะครับผมมองว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องมากๆแล้วนะครับครอบครัวของเหล่าทหารกล้าไม่ควรที่จะถูกมังเมินหรือว่าเขาเรียกไงไม่ควรที่จะถูกปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับผมซึ่งการที่เราอย่างน้อยๆเนี่ยในเรื่องของสิทธิรักษาสามารถคงไว้ได้ผมมองว่าโอเคมากๆเลยครับ
0: งบประมาณตรงจุดนี้นะคะถือได้ว่าเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องยอมรับในเหมือนที่น้องดิวบอกว่าเข้าถึงครอบครัวของผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในส่วนของนโยบายต่างๆค่ะจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารนะคะประเด็นไหนมีการอนุมัติหรือว่าการผ่านงบประมาณรวมไปถึงโครงการนโยบายไหนนะคะทางสวทภูเก็ตได้เป็น 96.75 เมกะเฮิรตซ์และแพลตฟอร์มสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จะนำประเด็นเหล่านั้นแหละค่ะมาขยายผลส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงอย่างเช่นเมื่อวานนี้มีการออกข้อมูลเท็จมาในเรื่องของวันหยุดพิเศษวันที่2มิถุนายนกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะจนต้องมีการประกาศว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเอง
1: ใช่ครับจริงๆตัวผมเองก็แอบดีใจไปแล้วเรียบร้อย
0: ทุกคนค่ะทุกคนดีใจหมดเลยเพราะว่ายังไงมันเป็นวันหยุดพักผ่อนหลังจากที่เราทำงานเหนื่อยล้ามาแล้วนะคะแต่การเสพข่าวหรือว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารอยากจะฝากพี่น้องประชาชนค่ะอยากจะให้ตรวจสอบข้อมูลนะคะก่อนการเผยแพร
1: ่
0: เพราะว่าในยุคปัจจุบันเผยแพร่เร็วมากเลยทีเดียวค่ะ
1: ที่สุดเลยครับตัวผมเองยังคือจริงๆก็ค่อนข้างมีความชำนาญในเรื่องของพวกกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างเนียนมากแล้วสมัยนี
0: ้ใช
1: ่แล้วก็มีการใส่ตาสัญลักษณ์ของ
0: หน่วยงานต่างๆ
1: ต้องยอมรับว่าม
0: ิจฉาชีพเขาเก่งไง
1: ครับผม
0: อันนี้เราก็ไม่รู้นะหนึ่งในกลลวงของมิจฉาชีพ
1: เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำเราได้อะไรนั่นเอง
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยากจะให้ติดตามแนวนโยบายมติคณะรัฐมนตรีต่างๆในรอบสัปดาห์ค่ะทางหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยเลยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก
1: ็
0: ตและหน่วยงานสื่อในพื้นที่ก็มีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตค่ะ NBT ภูเก็ตด้วยทั้ง3หน่วยงานจะขับเคลื่อนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบค่ะเอาละค่ะมากันดูวินาทีแล้วหมดแล้วจริงๆกับรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงค่ะ
1: ครับผมจริงๆอยากขออีกนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: ครับผมเพราะว่าอยากกลับมาที่นิดนึงเรื่องของบัตรทองฮีโร่คือมันมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงในเรื่องของบุตรที่ได้รับสิทธิรักษาหลังจากที่ตัวทหารกล้าเนี่ยครับเสียชีวิตไปคือตัวบุตรเองนะครับผมก็คือจะได้รับสิทธิต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะนะครับผมส่วนสิทธิของท่านอื่นๆในครอบครัวอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าภรรยาเนี่ยก็คือจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาล ไปจนกว่าจะได้สิทธิอื่นๆตามกฎหมาย
0: ตามของตัวเองล่ะค่ะเพราะว่าอย
1: ่
0: างเช่นว่าเป็นข้าราชการทั้งสามีภรรยานะคะก็ต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองก่อน อย
1: ่
0: างที
1: ่
0: บอกว่าลูกเนี่ยไปจนถึงในส่วนของบรรลุนิติภาวะเมื่อมีงานทำมีสิทธิ์ของตัวเองก็ต้องเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนั่นเองค่ะเอาละค่ะบ
1: ั
0: ตรทองฮีโร่นะคะเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของทหารกระทั้งหมดค่ะรายการคุยสบายตอนบ่ายโมงสำหรับวันนี้นะคะดิฉันว่าพันพลายพัน
1: น้องดิววสุรัตน์นะครับผมก็ขออนุญาต
0: ค่ะรวมไปถึงทีมงานด้วยนะคะพี่หน
1: ึ่
0: ง
1: สรา
0: ว
1: ุฒิ
0: ทองสมด้วยแล้วก็ทีมงานสวทภูเก็ตด้วยต้องขออนุญาตลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในทุกวันศุกร์เวลา 13:00 นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM

0: 9 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์ Give Voice Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: กองทัพภาคที่2ใช้ความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาช่วยเหลือชาวไทยที่พลัดหลงขณะหาของป่ากลับสู่ประเทศอย่างปลอดภัย
10: พลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ได้รับมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากพลจัตวานิชนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ราชอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนายโยชน์พัดหลงขณะเข้าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาภายหลังการประสานงานผ่านกลไกคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาพบว่านายโยชน์ถูกดำเนินคดีในประเทศกัมพูชาในข้อหาข้ามแดนโดยผิดกฎหมายก่อนที่ทางกัมพูชาจะอนุมัติส่งตัวกลับประเทศไทยเบื้องต้นผลการตรวจสุขภาพพบว่ามีสภาพร่างกายปกติและกองทัพภาคที่2จะนำส่งกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมและเสริมสร้างความร่วมมืออันดีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวีรชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับการปล่อยตัวนายโยชน์ชาวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถูกทหารกัมพูชาจับตัวขณะพลัดหลงชายแดนตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมกล่าวสั้นๆว่าเป็นเรื่องที่ดีและขอให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบกระดาษทิชชู่ปนในไส้เกี๊ยวปลาย้ำผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้เต็มที
11: ่นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาส ึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์โดยกำชับให้คณะกรรมการที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบติดตามข้อที่จริงอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นสคบได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุเพื่อสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านแต่ยังไม่พบความผิดปกติจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522จึงได้สั่งการให้สคบ.บูรณาการทำงานร่วมกับอย.ตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันว่าสคบ.พร้อมทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิ์เยียวยาทางแพ่งให้กับผู้เสียหายอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับฉินรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าในเวสต์สตรีทติ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันนี้พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษและหัวหน้าพรรคแรงงานว่าขาดวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจนในการบริหารประเทศหลังพรรคแรงงานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนเกิดกระแสเรียกร้องจากสมาชิกพรรคแรงงานบางส่วนที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกจากตำแหน่งอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ประกาศแต่งตั้งนายเจมส์เมอร์เรย์หนึ่งในผู้สนับสนุนคนสำคัญให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่โดยทันทียืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปและพร้อมต่อสู้กับผู้ที่จะเข้ามาท้าชิงตำแหน่งโดยย้ำว่ารัฐบาลจำเป็นต้องเดินหน้าสร้างเสถียรภาพและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
3: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: น้องใน
5: แผลริมอ่อน
4: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
5: น้องในเทียม
4: ซิฟิลิส
5: เอส
4: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
8: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
9: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: เป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
2: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
3: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
4: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
5: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค
6: ่
5: ะ
6: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
7: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตา

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: รัฐสภานำ34ร่างกฎหมายค้างพิจารณากลับเข้าสู่กระบวนการหลังยุบสภาขณะที่สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความเห็นอย่างกว้างขวางการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ได้พิจารณาเรื่องด่วนเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบนำร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภากลับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกครั้งหลังการยุบสภาเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ส่งผลให้ร่างกฎหมายหลายฉบับไม่แล้วเสร็จโดยคณะรัฐมนตรีชุดใหม่มีมติขอให้รัฐสภาพิจารณาใหม่รวม34ฉบับอาทิร่างกฎหมายด้านการอำนวยความสะดวกในการอนุญาตและบริการประชาชนกฎหมายล้มละลายกฎหมายอากาศสะอาดกฎหมายนิรโทษกรรมกฎหมายการปกครองท้องถิ่นกฎหมายกสทช.และกฎหมายเวรคืนเพื่อโครงการรถไฟฟ้าในการอภิปรายสมาชิกรัฐสภาทั้งสส.และสว.แสดงความเห็นแตกต่างกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกกฎหมายที่จะนำกลับมาพิจารณารวมถึงข้อกังวลว่าร่างกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญเช่นด้านสิ่งแวดล้อมแรงงานการปฏิรูปกองทัพและรัฐธรรมนูญกลับไม่ได้รับการเสนอให้พิจารณาขณะที่ฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้รัฐสภาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งด้านสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการนำร่างกฎหมายนิรโทษกรรมกลับมาพิจารณาโดยระบุว่าอาจกระทบหลักนิติธรรมและความเท่าเทียมของกฎหมายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมจะลงมติเป็นรายฉบับหากมีร่างกฎหมายใดไม่ได้รับความเห็นชอบจะมีการพิจารณาแยกลงมติอีกครั้งว่าจะให้เดินหน้าศึกษาและพิจารณาต่อไปหรือไม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่การเรียนรู้สมัยใหม่
9: นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะ5ปีภายใต้หลักการปลอดภัยโอกาสเท่าเทียมทันสมัยและยั่งยืนมุ่งเป้าการเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและสร้างทักษะอาชีพผ่านแนวคิด Learn to Earn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มุ่งเน้นติดตามการดำเนินนโยบายที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางได้รับการเรียนการสอนที่ดีและเหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้ยังลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่Co-working space ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ70พรรษาซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในอาคารให้สอดคล้องกับนโยบาย Co-working space มุ่งเปลี่ยนบทบาทของห้องสมุดจากพื้นที่อ่านหนังสือแบบดั้งเดิมสู่พื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ที่รองรับการเรียนรู้การทำงานและการพัฒนาทักษะของประชาชนทุกช่วงวัยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
2: จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
0: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Kick Off การจัดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกระจายสู่หมู่บ้านและตำบลต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาอย่างทั่วถึงสำหรับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์มีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน5คันทำหน้าที่เป็นตลาดเคลื่อนที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานในราคาพิเศษไปจำหน่ายถึงหน้าบ้านสร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปเพลินจิตส่วนสินพงษ์สวทช.เพชรบูรณ์รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ตาเทียนใหญ่เอี้ยนใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: มูมามากากาไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมด้วยหนูกุ้ง
0: จับจับนุกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

จูงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

0: ริ่มต้นกับ2เพลงเพราะนะฮะฟิวไหวสบายๆในบรรยากาศช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ก็แล้วกันนะฮะบ่าย3โมงก็มีอีก18นาทีโดยประมาณค่ะอยู่กับตุ๊กเกมอนแล้วก็สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ FM 96.75 MHz มีเพลงเพราะรอคุณอยู่นะฮะพร้อมๆกับข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆรวมไปถึงต้องการกำลังใจจากทุกคนอย่างมากเลยทีเดียวที่จะส่งไปให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตที่สุราษฎร์ธานีนะคะที่ยังคงทำหน้าที่แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกันอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้ละค่ะ17พฤษภาคมก็จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยนักกีฬาของเราเท่าที่ตู่ทราบข้อมูลนะก็ยังมีผลงานนะคะออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนของการแข่งขันนะคะทองเราก็เริ่มมีบ้างแล้วนะ2ทองแล้วตอนนี้เนาะแล้วก็เหรียญเงินเหรียญทองแดงนะคะก็ในช่วงนี้อย่างที่บอกแล้วค่ะก่อนที่จะสิ้นสุดกันในช่วงวันอาทิตย์นี้17พฤษภาคมเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยส่งกำลังใจไปให้กับนักกีฬาเราเยอะๆนะคะเพราะว่ายังมีบางชนิดกีฬาที่ยังคงอยู่ในช่วงของการแข่งขันด้วยนั่นเองนะคะฝากทุกคนส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยก่อนแล้วกันนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับกำลังใจที่ต้องการจากทุกคนในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ
1: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตกันเยอะๆนะคะคนกีฬาไม่ทิ้งกัน
2: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่7พฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 16:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร0886865163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้า

0: มวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: อบจ.ภูเก็ตปิดให้บริการชั่วคราวสนามกีฬาหาดสุรินทร์อบจ.ภูเก็ตเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงสนามกีฬาหาดสุรินทร์ตั้งแต่วันที่27กันยายน2568ถึงวันที่3กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

งานเก่าของอินคาละค่ะหมากเกมนี้นะฮะก่อนฝนมาฝากคุณคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันนะคะเอาใจแนวซอฟต์ร็อกกันหน่อยในยุค 80-90 ก็แล้วกันในช่วงนี้นะมีเพลงเพราะรออยู่แล้วก็กิจกรรมดีๆที่น่าสนใจช่วงนี้คุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตครั้งที่20นะคะประจำปี2569นี้ก็มีการเปิดรับสมัครกันอยู่เลยทีเดียวนะคะคุณเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเลยทีเดียวที่เว็บไซต์ของมาราธอนลากูน่าภูเก็ตครั้งที่20นะคะซึ่งกำหนดการปีนี้เนี่ยลากูน่าภูเก็ตก็ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตเช่นเคยแล้วก็หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะจากการแข่งขันวิ่งมาราธอนลากูน่าภูเก็ตเนี่ยครั้งที่20ในเดือนมิถุนายนอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้เปิดรับสมัครกันอยู่เลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีการแบ่งประเภทของการวิ่งเนี่ยหลายระยะทางเลยเริ่มต้นแบบซอฟๆแบบครอบครัวกลุ่มกลิบก็2กิโลอย่างเงี้ยนะคะ5กิโลนะคะประเภทฟันรันนะแล้วก็มินิมาราธอนรวมไปถึงมาราธอนด้วยนะคะ13และ14มิถุนายนนี้ค่ะที่โรงแรมกลุ่มลากูน่าภูเก็ตนะคะในโซนนั้นเลยแล้วก็ในโซนถลางด้วยสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็เบื้องต้นคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็นักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเข้าร่วมทั้งไทยทั้งเทศเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่าประมาณการนะคุณผู้ฟังนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า10,000คนนะนะอันนี้รวมไปถึงผู้ติดตามด้วยนะคะที่จะมาช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในลักษณะของทัวริซึมนะคะสปอร์ตทัวริซึมนั่นเองอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าจะตอบโจทย์ได้พอสมควรเลยทีเดียวสำหรับลากูน่ามาราธอนมาลากูน่าภูเก็ต2026นะคะอีกหนึ่งรายการก็เช่นเดียวกันค่ะน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับ Toyota Phuket International Challenge 2026นะคะอันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนานาชาติกำหนดในช่วงเดือนมิถุนายนด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังและเลือกจังหวัดภูเก็ตเราเป็นอีก1ซีรีส์อีก1สนามในส่วนของการแข่งขันนะคะสำหรับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะงานนี้นะคะก็จะใช้พื้นที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งของศูนย์กีฬาเทศบาลนครภูเก็ตเป็นสนามของการแข่งขัน9ถึง14มิถุนายนนะคะสำหรับการแข่งขัน Toyota Phuket International Challenge 2026แบดมินตันนานาชาตินะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าคุณจำได้เนี่ยเคยแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาและกระแสตอบรับดีมากค่ะปีนี้นะคะก็เลยมีการจัดขึ้นออกมาอย่างต่อเนื่องเลยเพื่อที่จะให้เหล่าบรรดานักแบดมินตันเนี่ยนะคะจากหลายๆชาติเนี่ยก็นอกเหนือจากมาแข่งขันแล้วเนี่ยก็ถือโอกาสได้มาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตของเราซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังไประดับโลกด้วยนะคะก็เดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะรอติดตามการแข่งขันแล้วก็จะถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันเช่นเคยละค่ะเดินทางกันไปเรื่อยกับสปอร์ตทูเดย์หน้าที่ของตู่แล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะ

เพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Todayคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตกันเยอะๆนะคะคนกีฬาไม่ทิ้งกัน

0: รับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร088-686-5163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
0: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

ื่อเพลงว่าสุขาอยู่หนใดค่ะมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งสุขาอยู่หนใดอีกเนื้อเพลงหนึ่งนะอีกยุคหนึ่งนะคนละแนวกับแบบนี้นะฮะก็ว่ากันไปเนาะหลากหลายกันนะฮะสำหรับเพลงว่าเพราะที่หยิบมาฝากคุณนะคะสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้กับสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะทางสวทภูเก็ตนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬาของเรากันอย่างต่อเนื่องหน่อยก็แล้วกันนะฮะช่วงนี้ยังคงได้รับข้อมูลจากทัพนักกีฬาของเราที่ยังคงทำหน้าที่กันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่ามีเหรียญเพิ่มมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะเหรียญทองเพิ่มมาอีกแล้วเนาะแล้วก็เหรียญเงินด้วยนะฮะจากเทควันโดค่ะขอใบนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เกิดขึ้นนะคะแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดคนไหนนะคะที่อาจจะไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้นะคะอาจจะแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเกมกีฬาก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ทำให้เราได้ฝึกนะฮะถึงเรื่องของกำลังใจนะฮะฝึกในส่วนของการที่จะต้องมีความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของการฝึกซ้อมนะคะที่ต้องมากขึ้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันก็ว่ากันไปนะคะไม่ว่าจะในโหมดไหนยังไงก็ตามแต่เนาะมาดูเรื่องของอีกหนึ่งไหนพูดถึงเทควันโดแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงของปลายเดือนนี้ค่ะเขาจะมีการจัดการแข่งขันภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026นะคะคุณผู้ฟังที่บริเวณ4โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งนะคะศูนย์กีฬาสะพานหินค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันในรายการนี้นะคะก็ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะก็ร่วมกับชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการร่วมกันจัดขึ้นนะคะโดยได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะในส่วนของการที่จะจัดรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เหล่าบรรดาน้องๆนะคะที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาเทควันโดนะคะไม่เฉพาะแค่พื้นที่ภูเก็ตเท่านั้นแต่เป็นโอเพ่นนะคะในโซนต่างๆเลยที่สนใจเนี่ยมาพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะมาแข่งขันเพื่อฝึกนะฮะเรื่องของความพร้อมนะคะการแข่งขันต่างๆในส่วนของเทควันโดซึ่งมีประเภทของการแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทต่อสู้ประเภทพุ่มเซ่ก็มีแบบเดียวแบบคู่นะคะคู่ผสมก็ว่ากันไปแบบประเภททีม3คนนะคะแบบประเภทสปีดคิกนะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในส่วนของประเภทของการแข่งขันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการเปิดรับลงทะเบียนเปิดรับสมัครกันอยู่เนาะและจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ที่โรงยิมเนเซีย4,000 ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินนะคะกับภูเก็ตสปอร์ตซิตี้เทควันโดโอเพ่น2026ค่ะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยทีเดียวนะคะที่เว็บไซต์ของรายการนี้นะคะคุณเซิร์ชหรือว่าคุณจะเข้ามาดูที่ผ่านเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะเราแปะลิงก์การประชาสัมพันธ์นะคะรายละเอียดต่างๆให้คุณได้ทราบผ่านช่องทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปกันต่อค่ะฟังข่าวสารสลับกันไปกับฟังเพลงเพราะเนี่ยเรื่อยๆ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ถึงเวลาขยับร่างกายให้สุดกับงาน3อำเภอ3อ.อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่1ปักหมุดพร้อมกันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำบางวาดอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับเสื้อวิ่งดีไซน์ลิมิเต็ดจากศิลปินแถวหน้าคุณจักรพัฒน์แก้วทนงอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจัดเต็มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในวันที่7พฤษภาคมนี้สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในประกาศสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานการสมัครไปยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อได้ที่หน้างานในวันที่30พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลาบ่าย 2:30 จนถึง 4:00 นขอความร่วมมือมารับเสื้อด้วยตนเองเท่านั้นงดรับแทนทุกกรณีติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page ของอบจ.ภูเก็ตหรือสอบถามโทร0886865163แล้วมาเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ที่สดใสไปกว่าเดิมจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัชจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดภูเก็ตในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมนี้ณจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมชมร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตกันเยอะๆนะคะคนกีฬาไม่ทิ้งกันภายใต้มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่นะฮะในสุราษฎร์ธานีเกมเสร็จสิ้นจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเนี่ยในช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเจ้าภาพการจัดการแข่งขันเนี่ยถ้ามีการเป็นเจ้าภาพในส่วนของกีฬาเยาวชนแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยกีฬาอาวุโสเช่นเดียวกันเหมือนกับจังหวัดภูเก็ตเรานะคะที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติในปี2570นะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นอีกประมาณสัก2ปีข้างหน้าจากนี้ไปและในส่วนของการจัดการแข่งขันในปีนี้จากสุราษฎร์ธานีในค่ำคืนของวันที่17ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คุณผู้ฟังก็จะมีพิธีส่งมอบธงนะคะการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปคือจังหวัดสุรินทร์นั่นเองเราไปภาคอีสานกันต่อไปในปีหน้านู้นนะคะในปี70นะคะของภูเก็ตเราปี71ขออภัยเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นเจ้าภาพในปี2571นั่นเองสำหรับจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะอ่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจจะได้รู้ไว้ก่อนเนิ่นๆนะคะพี่น้องประชาชนเนาะเตรียมความพร้อมกันให้ดีในการที่จะเป็นตัวแทนเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเหล่าบรรดาทัพนักกีฬาจากทั่วทุกมุมของประเทศไทย77นะคะ77จังหวัดคาดการณ์ในส่วนของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเขาก็มีการประเมินด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าน่าจะมีรายได้เงินสะพัดหมุนเวียนเนี่ยนะคะทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารที่พักการใช้จ่ายต่างๆนะคะของทัพนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาทั้งในส่วนของรายการเยาวชนแห่งชาติและอาวุโสแห่งชาติไม่น่าจะต่ำกว่าพันกว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราก็เตรียมความพร้อมกันให้ดีกันละกันกับการเป็นเจ้าภาพในปี2571ค่ะมองดูเวลาเดี๋ยวส่งกันไป2เพลงเพราะต่อเนื่องก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงดีกว่าช่วงนี้อากาศฝนเริ่มมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะรถราขับรถถ้าเกิดว่ามีฝนตกหนักอย่างเนี้ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะฝนตกถนนลื่นอันนี้เป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ถ้าฝนไม่ตกถนนไม่ลื่นก็ไม่เป็นไรต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็บอกว่าบางโรงเรียนเปิดเทอมแล้วบางโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมเต็มที่ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามข่าวสารกันได้กับ Sport Today วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ3:00 น.จนถึง4:00 น.โดยประมาณขอบคุณทางสวทภูเก็ตด้วยนะคะช่วงเวลาที่อนุเคราะห์ให้กับเรานำข่าวสารดีๆมาฝากคุณเช่นเคยวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 9 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับชลธรปัญญาครับหลายจังหวัดคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าเกษตรคุณภาพดีจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จังหวัดขอนแก่นคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายในราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก
10: นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมชุติประภาศิริบุญสมสวทขอนแก่นรายงาน
2: ด้านจังหวัดเลยเปิดจำหน่ายสินค้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดส่งถึงประชาชนในชุมชน
11: นายประชาแสนกลางนายอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวการจำหน่ายสินค้าคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงของอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองเลยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดไปจำหน่ายยังพื้นที่แหล่งชุมชนที่พักอาศัยในลักษณะตลาดเคลื่อนที่ซึ่งเริ่มจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปนายอำเภอเมืองเลยกล่าวว่าการจำหน่ายสินค้าผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงมุ่งหวังลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาต่ำกว่าตลาดเพิ่มความสะดวกลดภาระการเดินทางของประชาชนตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการรถเร่รายย่อยให้มีรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากซึ่งผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเบื้องต้นหรือสตาร์ทคิตและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเป็นรายเดือนตามประเภทรถปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนำร่องอำเภอตากใบส่งสินค้าราคาประหยัดถึงหน้าบ้านประชาชน
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่หอประชุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนลดรายจ่ายด้านการครองชีพและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมขับขี่รถพุ่มพวงด้วยตนเองเพื่อปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์และสร้างสีสันความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสำหรับโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีเป้าหมายกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงกว่า 3,800 คันและจุดจำหน่ายมากกว่า 1,000 แห่งโดยจังหวัดนราธิวาสนำร่องในพื้นที่อำเภอตากใบมีรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการระยะแรกจำนวน14คันและทั้งจังหวัดมีเครือข่ายรถพุ่มพวงรวม239คันครอบคลุมทั้ง13อำเภอทั้งนี้จะเริ่มออกให้บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษแก่ประชาชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าจำเป็นถึงหน้าบ้านประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะกรมประชาสัมพันธ์ในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 16:10 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งก็จะออกอากาศนะคะโดยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะในหลายๆจังหวัดค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวพนิตาเจียนผันค่ะซึ่งควบคุมการผลิตโดยนายพินิจนำโอนะคะรักษาการในตำแหน่งผู้ในการสวทก.สมุยนะคะทีมงานก.สมุยเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามเกาะติดนะคะในเรื่องของข่าวสารสำคัญจากพื้นที่ภาคใต้ตอนบนกันค่ะเริ่มกันที่ติดตามข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะนายกได้เดินทางมาที่เกาะสมุยและไปที่เกาะพะงันค่ะเร่งแก้ปัญหาโนมินีหลังพบจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบริษัทที่คนต่างชาติร่วมลงทุนเกินครึ่งและมากกว่า 77% ค่ะตั้งอยู่บนเกาะสมุยเกาะพะงันพร้อมสั่งการนะคะได้มีการแก้ไขปัญหาปรับภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และคุมนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำค่ะท่านนายกอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะลงพื้นที่ปฏิบัติราชการที่อำเภอเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายพร้อมรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนค่ะหลังได้รับเสียงสะท้อนว่ามีคนต่างชาติเข้ามามีอิทธิพลตั้งบริษัทแย่งอาชีพคนไทยในพื้นที่รวมกลุ่มตั้งเป็นก๊กกวนแสวงหาผลประโยชน์และมีพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเมื่อเดินทางมาถึงค่ะก็มีมวลชนรอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องภูมิทัศน์ของท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาจำนวนมากกว่าเดิมค่ะโดยท่านนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์นะคะและก็ท่องเที่ยวรับเรื่องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนค่ะขณะที่นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับโนมินีในพื้นที่เกาะพะงันล่าสุดค่ะโดยได้รับคำร้องทุกข์ทั้งหมด29คดีดำเนินทางกฎหมายแล้ว21คดีมีผู้ต้องหารวม62รายโดยหลังจากนี้ค่ะได้สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะทั้งสภ.เกาะพะงันรวมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะสำหรับการจดทะเบียนบริษัทในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็ได้ระบุว่าปัจจุบันค่ะมีบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนค่ะทั้งหมด 21,717 รายค่ะซึ่งในจำนวนนี้กว่า 77% เป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงันนะคะโดยเป็นบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 11,649 รายแบ่งเป็นต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 50% ขึ้นไป96รายและถือหุ้น 0.01 ถึง 49% จำนวน 11,553 รายค่ะท่านนายกอนุทินก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูค่ะแล้วก็ย้ำทุกหน่วยงานเดินหน้าดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายค่ะยังมีอีกหนึ่งข่าวค่ะจากที่ท่านรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ในวันที่13พฤษภาคมนะคะก็รวมถึงมีท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆค่ะก็ได้เป็นคณะลงในพื้นที่เกาะพะงันค่ะ1จุดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายชาวต่างชาติที่ลักลอบครอบครองอสังหาริมทรัพย์วิลล่าหรูนะคะท่านนายกและก็ รัฐมนตรีต่างๆค่ะได้กล่าวว่าในขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจค่ะด้วยการตัดความซ้ำซ้อนเช่นถ้าเป็นคนต่างชาติจะมาขอประกอบธุรกิจที่ต้องขอที่กรมโยธาธิการหรือว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกระทรวงมหาดไทยที่ขอแล้วค่ะก็ไม่ต้องไปขอซ้ำที่กระทรวงพาณิชย์อีกซึ่งเป็นการริเริ่มการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนทำให้เป็น one stop service ให้ได้มากที่สุดท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ตนนำคณะลงมาทุกหน่วยงานค่ะตอนนี้ที่สำคัญคือเรื่องโนมินีก็อย่าเพิ่งไปพูดถึงเรื่องของการบุกรุกที่ดินหรือว่ารุกล้ำที่ดินหรือไม่ซึ่งตอนนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยตอนนี้ท่านมาดูเรื่องที่เปิดบริษัทแล้วเอามาขายซึ่งจริงๆแล้วตามกฎหมายต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ค่ะแต่พบว่ามีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทแล้วค่อยไปค่อยมาจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆแล้วค่ะการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเป็นของต่างชาติ 100% อันนี้ถือว่าผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไทยเพราะอย่างไรก็ตามค่ะไม่ว่าจะครอบครองที่ดินหรือครอบครองบริษัทคนไทยต้องมี 51% ซึ่งเปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้บอดี้บริษัทยังคงอยู่แต่คนที่คอนโทรลบอดี้ของความเป็นไทยจะค่อยๆละลายหายไปหรืออาจจะพูดว่าฝรั่งใส่บิ๊กซีดำนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายฝรั่งเป็นคนกำหนดคนต่างชาติเป็นคนกำหนดเราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ค่ะในกรณีที่มีเจตนารมณ์แบบนี้ก็ผิดหลักนะคะในการเอาบริษัทหลายๆคนซึ่งถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท200กว่าบริษัทคือการเอาบริษัทมาขายเอาเปลือกมาขายเพื่อให้คนต่างชาติไปประกอบธุรกิจผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายค่ะอย่างไรก็ตามค่ะการเข้ามาฟอกเงินหรือว่าการเข้ามาทำสิ่งที่ไม่ดีในพื้นที่ที่ดินนะคะที่ต่างชาติสามารถถือครองแล้วมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจเรื่องนี้ท่านจะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุดค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในพื้นที่กรณีที่ไปเยี่ยมที่เกาะพะงันค่ะนอกจากนี้นะคะก็หลังจากที่ท่านได้มาเกาะสมุยกับพังงานแล้วเนี่ยก็ได้เดินทางต่อไปอย่างภูเก็ตเลยค่ะในวันเดียวกันค่ะในช่วงเวลา 17:00 นนะคะที่บริเวณทางลงหาดฟรีดอมตำบลการณ์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจับกลุ่มกรณีบุกรุกพื้นที่สาธารณะและป่าสงวนบริเวณหาดฟรีดอมนะคะภายหลังภารกิจตรวจพื้นที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วนที่จังหวัดระนองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้บังคับการตำรวจภูธรภูเก็ตผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่รอให้การต้อนรับค่ะจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็เพื่อรับฟังปัญหาและรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับกำหนดทิศทางการบริหารจัดการหาดฟรีดอมอย่างเป็นระบบโดยเน้นการบูรณาการทุกภาคส่วนในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดค่ะควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาใช้บริการชายหาดได้อย่างสะดวกและอุ่นใจค่ะภายหลังจากการรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่สะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าคดีบุกรุกพื้นที่สาธารณะบริเวณหาดฟรีดอมได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วเสร็จค่ะและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องมาขอความเมตตาจากตนโดยได้แสดงความเสียใจและขออภัยที่ลงพื้นที่ล่าช้าจนทำให้ได้รับผลกระทบจากการถูกผู้มี อิทธิพลรังแกค่ะพร้อมยืนยันว่าได้กำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้เร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดผลกระทบในอนาคตควบคู่กับการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลวางแผนบริหารจัดการกำหนดแนวทางใช้ประโยชน์หาดฟรีดอมในระยะต่อไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมซึ่งการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และการเดินหน้าสานต่อภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงพื้นที่ส่วนรวมอย่างเท่าเทียมอีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่ให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนและมุ่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมค่ะและก็มีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะช่วงสายวันนี้ค่ะนายจุมพจน์ บรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดตัวคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงณอำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์โดยมีนายภูนศักดิ์โสพลปทุมรักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ค่ะว่าอำเภอกาญจนดิษฐ์ขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลมีรถพุ่มพวงในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจำนวน4คันค่ะประกอบด้วยรถพุ่มพวงประเภทรถยนต์และรถพุ่มพวงประเภทรถจักรยานยนต์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าราคาประหยัดมาให้บริการเปิดจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทุกวันศุกร์อีกด้วยค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกมาจำหน่ายผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินค้าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดนะคะนอกจากนั้นท่านผู้ว่าก็ได้ตัดริบบิ้นนะคะแล้วก็ปล่อยขบวนรถพุ่มพวงก่อนได้เยี่ยมชมร้านค้าราคาถูกที่มาให้บริการค่ะรวมทั้งเยี่ยมชมการบริจาคโลหิตของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างและก็ประชาชนในโครงการ PEA นะคะของทางการไฟฟ้าบริจาคโลหิต10ล้านซีซีนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการก็ยังได้เข้าไปอุดหนุนค่ะพ่อค้าแม่ค้าด้วยค่ะสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยก็เช่นกันค่ะวันนี้ก็มีการคิกออฟวันแรกรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยค่ะซึ่งทางด้านนายอมรชุมช่วยค่ะนายอำเภอเกาะสมุยก็เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงหน้าหอประชุมกาญจนาพิเศษนะคะหมู่3ตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยค่ะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีราคาถูกกว่าท้องตลาดสู่ประชาชนในพื้นที่ค่ะก็เชิญชวนกันได้นะคะไปที่หน้าที่หอประชุมกัญจนาพิเศษนะคะในอำเภอเกาะสมุยก็สามารถที่จะไปได้ทุกวันศุกร์เช่นกันค่ะตลอดเดือนพฤษภาคมนี้มาติดตามข่าวกันในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างค่ะนครศรีธรรมราชค่ะได้ฝึกซ้อมกองอำนวยการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ค่ะเวลา 11:00 นค่ะที่โรงแรมเดอะพิกบูติกตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนางวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโครงการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดค่ะประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายธเนศสวนคงหอมค่ะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนนางวจิราพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะได้กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มอบหมายให้จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการ การฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านบุคลากรสถานที่ทรัพยากรและการประสานงานร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานสามารถรับมือกับสถานภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะทางด้านนายธนิศวรนะคะก็ได้กล่าวว่าการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการจังหวัดนะคะตลอดจนเสริมสร้างการบูรณาการการประสานงานการสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับการฝึกครั้งนี้ค่ะเป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การเตรียมความพร้อมของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดการจัดตั้งและปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดการแจ้งเตือนภัยระบบการสื่อสารการบริหารจัดการอพยพการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์พักพิงอุ่นไอรักรวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างครบวงจรและการจัดนิทรรศการทางนี้ค่ะการฝึกดังกล่าวนะคะก็จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนการป้องกันรวมถึงแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพค่ะอันนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ต่อไปค่ะมากันที่ในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่บ้างค่ะวันนี้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะนายวิชิตยะลานายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ร่วมกันกับนายนราธรหงทองค่ะประธานชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ่งนะคะและก็มีที่ปรึกษารวมไปถึงท่านอื่นๆนะคะได้มาร่วมเสวนายกระดับพื้นที่นำร่องให้เป็นเขตท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำตามโครงการพัฒนากระบี่สู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะโดยสาระสำคัญค่ะคือการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะลันตาให้เป็นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำสู่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติของกลุ่มเกาะค่ะซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ที่เกาะลันตาได้ขับเคลื่อนนั้นนะคะปฏิญญาอ่าวลันตาถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของชาวเกาะที่เน้นการพัฒนารอบด้านค่ะอาทิกลุ่มชาติพันธุ์อุรักลาโวยนะคะหรือว่าชาวเลหรือแม้แต่ชุมชนสำคัญเช่นชุมชนสังกะอู้นะคะเกาะลันตาโดยอาศัยการทำแผนพัฒนาเฉพาะเกาะลันตาเพื่อพัฒนาเกาะลันตายั่งยืนสู่เป้าหมายเกาะแห่งความสุขมีการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันค่ะในพื้นที่อำเภอเกาะลันตายังสนับสนุนการสร้างความมั่นคง4มิติหลักได้แก่ความมั่นคงทางสุขภาพความมั่นคงทางมนุษย์มั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเกาะลันตาเป็นหมู่เกาะแห่งความสุขภายใต้ปฏิญญาอ่าวลันตาร่วมผลักดันให้เกิดแผนแม่บทการพัฒนาเกาะลันตาอย่างยั่งยืนค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวๆในพื้นที่ของภาคใต้นะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายรายการของวันนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะรวม10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยค่ะขอขอบคุณท่านนายพินิจดำโอค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวท.เกาะสมุยนะคะที่อำนวยการผลิตในครั้งนี้ค่ะรวมไปถึงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะและก็หลังจากจบรายการนะคะก็จะมีติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะโดยสวท.สุโขทัยค่ะเป็นผู้ผลิตรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพนิตาเทียนผ่านและทีมงานสวท.เกาะสมุยต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยรับหน้าที่ผลิตรายการและกระผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการและสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับเราจะพาย้อนล้ำลึกถึงพระราชประวัติและภาพเก่าเล่าเรื่องเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเชิญทุกท่านรับชมรับฟังกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสุโขทัยโดยทรงเสด็จพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งหมด7ครั้งมีการระบุในหนังสือสุโขทัยใต้ร่มพระบารมีจัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำหนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดสุโขทัยโดยรายละเอียดวันเดือนปีของแต่ละครั้งมีดังนี้ครั้งที่1ระหว่างวันที่27กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2501เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือโดยเสด็จถึงยังจังหวัดสุโขทัยและประทับแรมวันที่1ถึง2มีนาคมพระองค์และพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมประชาชนทั่วไปพระองค์ทรงทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและแนวทางพัฒนาโครงการต่างๆรวมถึงทรงมีพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งต่อมาเป็นต้นแบบการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุโขทัยครั้งที่2วันที่25มกราคม2507เสด็จพร้อมพระบรมราชินีนาถทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโบราณสถานวัดศรีชุมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและทรงเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งจัดแสดงโบราณวัตถุและหลักฐานประวัติศาสตร์สำคัญของสุโขทัยครั้งที่3วันที่25มกราคม2509อีกครั้งที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันกองทัพไทยโดยคราวนี้ที่ประตูดอนแหลมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยพระองค์ได้แสดงพระราชหฤทัยในการอนุรักษ์โบราณสถานพร้อมพระราชกระแสรับสั่งในการศึกษาขุดค้นและบูรณะโบราณสถานให้คงอยู่สืบไปครั้งที่4วันที่26ธันวาคม2515เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทอดพระเนตรโบราณสถานณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยโดยทรงศึกษาลักษณะผังเมืองและศิลปกรรมเพื่อทรงกระตุ้นการอนุรักษ์ให้กรมศิลปากรดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

0: ครั้งที่5วันที่1กุมภาพันธ์2519เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่เยาวชนที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของพระราชกรณียกิจที่ทรงส่งเสริมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยให้เข้มแข็งด้วยวิถีลูกเสือและคุณธรรมครั้งที่6วันที่16กุมภาพันธ์2521เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านท่าแพพัฒนาอำเภอศรีสัชนาลัยและราษฎรอำเภอทุ่งเสลี่ยมในหลายพื้นที่จังหวัดสุโขทัยทรงเยี่ยมพี่น้องราษฎรอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงรับทราบปัญหาความเป็นอยู่และพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาและครั้งที่7วันที่12ธันวาคม2535เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปพระพุทธสิริมาลวิชัยและทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิริมาลวิชัยณวัชนะสงครามอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งเป็นกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่คุณค่าโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรมไทย
1: สำหรับในช่วงที่2ในช่วงของตามรอยพระเมตตาเราจะไปรับชมรับฟังการสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิพลเหิมหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์ขวัญเงินขวัญทองร้านเครื่องประดับเงินสุโขทัยถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์หัตถสินไทยโดยทรงฟื้นฟูงานเครื่องเงินเครื่องทองผ่านสถาบันสิริกิติ์สวนจิรดาและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชาวบ้านและคนไทยยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ช่างศิลป์ระดับสูงและไม่ให้ศิลปะอันทรงคุณค่านี้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
2: ครับผมณัฐวุฒิพลเหิมนะครับเป็นช่างหัตถกรรมสาขาเครื่องโลหะเงินนะครับเป็นของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือสสท.นะครับเป็นครูช่างสาขางานหัตถกรรมครับเริ่มจากที่เรามาทำตรงนี้ครับคือตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่คุณแม่เริ่มทำเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีอาชีพการทำเครื่องประดับเงินเลยคุณแม่เขาก็จะรับจ้างครับเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นรับจ้างทั่วไปครับพอตอนหลังเนี่ยมันมีการส่งเสริมจากสมเด็จพระราชินีนาถพันปีหลวงครับที่ได้ส่งเสริมเรื่องงานหัตถกรรมชาวบ้านเพราะท่านเล็งเห็นว่าในยุคนั้นถ้าเกษตรกรรมที่หมดฤดูลงเนี่ยชาวบ้านก็จะว่างกันไม่มีงานมีรายได้ท่านก็เลยส่งเสริมงานหัตถกรรม

0: แม่ก็เลยมองว่า เราใช้ตัวโลหะเงินนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับทองเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องประดับได้ครับก็เลยเป็นแนวคิดริเริ่มขึ้นมาว่าเราก็เลยใช้เงิน99มาทำเป็นงานเครื่องประดับที่มีภูมิปัญญาของงานสุโขทัยอยู่นะครับแล้วก็ได้พัฒนาเป็นรูปแบบของเครื่องประดับต่างๆจะเป็นสร้อยแหวนกำไรข้อมือกระเป๋าเข็มขัดที่ใช้กับงานผ้าไทยซึ่งตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้ส่งเสริมงานผ้าไทยมาเป็นเบื้องต้นแล้วเราก็ได้ทำว่าถ้าเรามองว่าถ้ามีผ้าไทยที่ท่านส่งเสริมแล้วเราก็พยายามพัฒนาเครื่องประดับเนี้ยให้ใส่ร่วมกับผ้าไทยถ้าเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของทางร้านเนี่ยจะเป็นเทคนิคของการดัดลวดลายให้เป็นลายเครือวันนะครับแล้วใช้เทคนิคการฉลุทางเทคนิคของทางร้านเนี่ยถ้าสมัยก่อนเราแค่ติดลวดลายบนพื้นธรรมดาครับเพื่อเอาไว้ลงยาหรือลงสีครับแต่เทคนิคของร้านอ่ะคือเราจะตัดเรื่องการลงยาออกไปแล้วเราก็จะเจาะพื้นของลายออกแล้วเราก็ฉลุพื้นออกมันจะทำให้เห็นเป็นลายเส้นซึ่งเราจะเห็นลายเส้นเนี่ยจะมีความเด่นชัดมากขึ้นแล้วมันทำให้รูปแบบงานครับมีความละเอียดอ่อนช้อยแล้วก็มีความร่วมสมัยแล้วมีแล้วทำให้ตัวน้ำหนักของชิ้นงานเนี่ยมีความโปร่งพอมีความโปร่งแล้วงานมันจะดูละเอียดมีดีเทลที่มากขึ้นครับผมแล้วเรื่องการออกแบบโครงสร้างต่างๆครับเรามีการออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยในการที่ผู้หญิงหรือสตรีเนี่ยที่ใช้เนี่ยสามารถใช้กับเสื้อผ้าเป็นงานราตรีงานรับรองที่ไม่ต้องการแบบความหรูหรามากอันนี้สามารถตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในกลุ่มนี้ครับผมสำหรับชิ้นงานที่มีความภาคภูมิใจของผมนะครับก็คือชุดสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพันปีหลวงครับครับผมชิ้นงานที่ผมภาคภูมิใจนะครับก็คือชิ้นงานสร้อยคอพระศอของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผมชิ้นงานนี้คือเราได้แรงบันดาลใจจากชุดไทยที่ท่านใส่ครับแล้วมีชุดสร้อยคอนี้ที่ท่านสวมใส่อยู่ครับแต่เราไม่สามารถมองเห็นดีเทลหรือรายละเอียดได้ใกล้ๆผมก็เลยออกแบบโดยการใช้ตัวเม็ดเนี่ยผมออกแบบให้เป็นเม็ดมะเฟืองครับผมซึ่งเม็ดมะเฟืองตัวนี้จะมี4ลอน4ด้านนะครับแล้วก็ตัวลวดลายตรงนี้ครับเราจะใช้ลวดลายที่เป็นเครวันซึ่งเป็นลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยที่สุดของทางร้านนะครับหลังจากนั้นน่ะคือเราจะฉลุลายครับฉลุของพื้นของลายเครวันออกมันจะทำให้เห็นว่าความโปร่งลงไปด้านในของเม็ดมะเฟืองครับแล้วก็จะมีลวดลายที่มีความเป็นสุโขทัยอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ที่เราทำมาเพื่อเทิดพระเกียรติท่านโดยเฉพาะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากจริงๆเรามีชุดนึงที่ตัวที่เป็นตัวเงินและชุดนึงที่เป็นงานชุบทองซึ่งจะเหมือนของพันปีหลวงเลยครับผม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: พื้นที่หาดเซี่ยวเนี่ยที่ทอผ้าสิ้นตีนจบของไทพวนบ้านหาดเซี่ยวสมัยก่อนก็จะเป็นผ้าฝ้ายซึ่งจบก็จะเป็นที่ขึ้นชื่อก็ผ้าไทพวนก็จะมีพูดง่ายๆคือการจบเนาะจบก็คือใช้ขนแม่นจบควักหรือล้วงทำให้เกิดลวดลายเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตะกอไม่มีเขาให้ยกค่ะคือเป็นการจบแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นคนทำแต่ละลวดลายเนี่ยต้องอาศัยความจดจำในเรื่องลวดลายผ้าสิ้นตีนจกของไทยพวนของเราก็มี9ลายเหมือนเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำแต่ฝ้ายทีนี้ไปที่จำหน่ายก็มีคนถามไหมเรื่อยๆว่าทำไมผ้าจกไม่มีไหมแต่สมัยก่อนก็มีเข้ามาแล้วเป็นไหมขาวกับดำแค่นั้นเองก็ผืนที่แบบร้อยกว่าปีเนี่ยก็จะมีแทรกสีขาวเพราะสมัยก่อนเราที่นี่ไม่ได้มีตอนหลังทางกรมหม่อนไหมของศูนย์ภาคแพร่ก็มาแนะนำเรื่องในเรื่องเส้นไหมมาให้ความรู้ในเรื่องเส้นไหมในเรื่องการย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่31มกราคมปี66แล้วก็พัฒนาเรื่อยๆมาจนทำตรานกยุงที่ได้มาตรฐานของทางร้านนกยุงตรานกยุงพระราชทานก็มีอยู่4แบบ4ค่ะก็นกยุงสีทองต้องเป็นไหมสาวมือเท่านั้นแล้วก็จะเป็นนกยุงสีเงินนกยุงสีเงินเนี่ยจะเป็นผ้าไหมที่สาวมือ แล้วก็เป็นสาวมอเตอร์ที่ไม่เกิน5แรงม้าเนาะ

0: จะเป็นทางภาคอีสานแต่ตัวนกยุงสีน้ำเงินเนี่ยทางแถบเนี้ยจะเยอะจากภูมิปัญญาแล้วก็ต้องทอกี่มือเท่านั้นกี่มือเลยแต่ก็ต้องผลิตที่ประเทศไทยเท่านั้นถึงจะได้ตัวตารับรองมาตรฐานแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทางหาเซียวที่นิยมใส่กันก็คือเป็นตรานกยูงสีเขียวเพราะว่าจะเป็นส่วนผสมของเป็นเส้นใยอื่นผสมส่วนใหญ่แต่ 70-80% ก็จะเป็นเส้นไหมคำว่าเส้นใยอื่นอาจจะเป็นฝ้ายเป็นดิ้นหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเราจะไม่ผสมเรื่องเส้นใยอื่นเข้าไป
1: ค
0: ่ะสองก็คือทำให้รู้จักร้านเรามากขึ้นสมัยก่อนทางกลุ่มก็บอกว่าให้ทำไหมเขาพูดตรงๆเลยบอกว่าฉันทำผ้าจกมาฉันทำแต่ฝ้ายครั้งแรกก็ลองตรานกยูงสีเขียวก่อนไหนบอกว่าทำไม่ได้ทำได้เห็นไหมได้ต้องเยอะกว่าผ้าฝ้ายเราอีกตั้งเยอะแล้วก็ตอนหลังทางกลุ่มก็ย้อมสีธรรมชาติกันเอง
1: นับ
0: ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้ชุมชนทำให้กลุ่มได้ต่อยอดอาชีพแล้วยังคงภูมิปัญญาสืบทอดผ้าตีนจกไว้ไม่ให้สูญหายเพราะว่าเจนรุ่นหลังๆไม่มีแล้วต่อไปอาจจะสูญ

และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยควบคุมการผลิตโดยนางสาวมัตติดาธรรมราตินมาศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุโขทัยและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลือดอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์สำหรับวันนี้ผมศรีธวัฒน์กำเนิดทองและทีมงานสวทสุโขทัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภายืนยันดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง
10: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยระบุว่าขณะนี้กกต.ได้เริ่มพิจารณาสำนวนคดีขนาดใหญ่แล้วพร้อมทั้งเร่งดำเนินการสอบสวนคำร้องเรียนต่างๆอีกจำนวนเกือบ 5,000 เรื่องซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสะสางไปได้แล้วกว่า 2,500 เรื่องส่วนที่เหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่องตั้งเป้าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปีเลขาธิการกกต.ยืนยันว่าคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานกกต.จะไม่มีการปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนโดยเฉพาะคดีสำคัญอย่างคดีหัวเลือกสว.ซึ่งกกต.ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกำหนดให้มีการประชุมพิจารณาคำร้องคดีนี้โดยเฉพาะเต็มวันทุกวันจันทร์เพื่อตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานที่มีจำนวนมากให้เกิดความถูกต้องและเป็นธรรมที่สุดสำหรับข้อกังวลของสังคมที่มองว่าการดำเนินงานมีความล่าช้านั้นนายแสวงชี้แจงว่ากระบวนการทำงานของกกต.ต้องยึดพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งบางกรณีต้องรอผลการพิจารณาจากศาลจึงอาจทำให้ความรู้สึกของประชาชนที่ต้องการเห็นผลโดยเร็วคลาดเคลื่อนไปจากขั้นตอนในการปฏิบัติทั้งนี้กกต.ยืนยันจะเร่งดำเนินการทุกคดีอย่างสุดความสามารถเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่สังคมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือภาคเอกชนเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยยกระดับการจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์คาดสร้างรายได้กว่า150ล้านบาท
11: นายพุนพงศ์ นยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้หารือร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวรับสถานการณ์เศรษฐกิจและเร่งผลักดันให้ SME เข้าถึงตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และขยายช่องทางจำหน่ายสินค้า โดยตั้งเป้าดึงผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 รายภายในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569และเตรียมเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่2มิถุนายนนี้โดยจะสนับสนุนด้านการตลาดออนไลน์จัดโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการขายรวมถึงจัดแคมเปญไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าโดยอินฟลูเอนเซอร์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า150ล้านบาทสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1570ปุริมปัตสภาภาครายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีคิกออฟรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั้ง11อำเภอลดค่าครองชีพให้ประชาชนนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงโดยดำเนินการพร้อมกันทั้ง11อำเภอกระจายสู่ชุมชนผ่านรถพุ่มพวงในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกสบายถึงบริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ต้องเดินทางไกลและช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสำหรับในส่วนของจังหวัดลพบุรีได้ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวพร้อมกันทั้ง11อำเภอโดยมีเครือข่ายรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการรวม50คันโดยได้เริ่มออกจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปพร้อมกันทุกอำเภอปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
14: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM9

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังครับตอนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องถิ่นของเราโซวทอภูเก็ตครับ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกา 96.75 ครับพี่บังรายงานตัววิจิตรคนกลางครับบรรยากาศยามเย็นวันศุกร์ที่15ครับพฤษภาคม2569ครับพี่น้องครับปันเปลือกันมั่งนะครับพี่น้องครับวันนี้อากาศค่อนข้างจะอึมครึมนะครับก็น่าจะมีฝนอยู่บางพื้นที่คือลมในทะเลค่อนข้างที่จะแปรปรวนสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเหตุการณ์ปกตินะครับตรงฟ้าจำใส่อยู่บางสำหรับบางพื้นที่นะครับพี่น้องครับการเดินทางไปมาสำหรับในช่วงที่กลุ่มกลุ่มฝนฝนนะครับการเดินทางด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นทางบกและทางเลนะครับพี่น้องครับในเลถ้าว่าขึ้นมืดอึมครึมขึ้นมาครึมขึ้นมาระมัดระวังพี่น้องครับเนี่ยเข้าไปแข่หรือว่าอย่าไปอยู่ดีแท้ๆบริเวณเพราะว่าอาจจะมีคลื่นลมที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นมานะครับบางทีคลื่นลมจากประมาณ2เมตรถึง3เมตรได้ในบางพื้นที่อาจจะว่าเป็นลมขึ้นมาเป็นลมก็เดี๋ยวโก้ตัวมาเป็นลมนะครับแล้วก็เป็นพายุขึ้นมานะครับแล้วก็ทำอันตรายต่อเรือเล็กๆนะครับเรือชายฝั่งก็พี่น้องประชาชนนะครับอย่างไรก็การเดินทางสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกไปทางทะเลเพื่อที่ไปทำมาหากินชายฝั่งนะครับไม่ซ่องไม่ทะเลพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับอย่าประมาทอย่างไรเรือทุกลำนะครับแจ็คเก็ตชูชีพเสื้อชูชีพนะครับส้วมใส่เมื่อเจอเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับมีคลื่นลมหรือว่ามีฝนคลื่นครึมนะครับเมฆดำใหญ่ขึ้นมาก็พี่น้องเตรียมนะครับแจ็คเก็ตชูชีพไปกับตัวนะครับหรือว่าเราเจอคลื่นที่ใหญ่ๆอาจจะเป็นคลื่นที่เป็นธรรมชาติหรือว่าคลื่นที่จากเรือใหญ่ๆที่เขาวิ่งนะครับพี่น้องครับบางทีบางลำวิ่งเอาจริงนะครับเพราะว่าเป็นไม่คิดว่าเรือไกลๆนะครับจะเป็นอันตรายนะครับมีเคสอะไรเคสที่ว่าเรือบางลำก็โดนคลื่นใหญ่จากเรือยอทมังนะครับเรือสปีดโบ๊ทนะครับ3เครื่อง4เครื่องนะครับวิ่งระดับก็เรียกว่าปริงมาร์กนะครับไล่นดทีเดียวนะครับบางทีก็เป็นอันตรายที่กลืนมาสมัดก็เรียกว่ากวมเรือเล็กๆได้แล้วก็เป็นอันตรายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ทำมากินไม่ได้ก็เรียกว่าไม่สามารถจะว่ายน้ำเป็นนะบางคนว่ายน้ำไม่เป็นนะครับนะแต่ถ้ามีชูชีพพี่น้องครับปัดเรือไปลงไปอยู่ในเล่ก็ไม่ใส่นะครับชูชีพยังเพราะว่าอย่างไรนะครับบริเวณไกลใจฟังนะครับเรือผ่านไปผ่านมาเขาก็จะเห็นอยู่ตลอดนะครับพี่น้องครับระมัดระวังกันสำหรับบนบกอย่างไรนะครับการเดินทางไปมาเรื่องของมารยาทบนท้องถนนนะครับพี่น้องครับนะผมอย่างเห็นพี่น้องบางคนอย่างเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถนะครับบางทีเพ้อไฟแดงไฟเขียวอะไรพี่น้องอย่างอยู่แหน่งโดยที่ว่าเปื่อนต้องไปเคาะประตูเปื่อนที่จะต้องบีบแต่ไหลนะครับนะอย่างไรโทรศัพท์นะครับกาจ่ายเมื่อเวลาที่ยึดรถหรือว่าช่วงที่ถึงบ้านแล้วถ้ากว่าถึงบ้านแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะครับเล่นเกมนะครับดูละครดูนั่งนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ในรถเราจะเปิดแลเกมเปิดแลละครเปิดแลนู่นแลนี่มันเป็นอันตรายทีเดียวพี่น้องครับแล้วก็มันสามารถทำให้อันตรายถึงชีวิตได้นะครับรถขาดเบลให้เรียบร้อยเข้มขัดนิรภัยเขาสร้างมาเพื่อที่จะป้องกันเราก็สร้างมาเพื่อที่จะปกป้องเราอย่าให้เราก็เรียกว่าชูดออกไปจากนะชูดออกไปจากรถนะพี่น้องนะครับเวลารถมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับมันชูดออกไปเนี่ยนะครับถ้าไม่ขาดเบลแน่นอนมันชูดออกไปแน่แต่ว่าถ้าว่าเราขาดเข้มขัดนิรภัยบังคับตัวเรานะครับทุกมัดวายก็เรียกว่าทุกขาดวายนะครับอยู่กับรถนะครับก็ไม่สามารถออกไปได้บางทีตุ้มลมนิรภัยมันก็ป้องกันเราพี่น้องครับนั่นก็ไม่เป็นอันตรายทั้งตัวทั้งชีวิตเรานะครับนะแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่ขับรถเครื่องนะครับก็เดี๋ยวโทรศัพท์อยู่ทางมือซ้ายมือขวานี่บิดกันแรงนะครับพี่น้องพ่อนะครับพี่น้องย่านะครับหรือว่าเดี๋ยวเสียบหมวกกันน็อกอยู่นะเดี๋ยวเสียบหมวกกันน็อกอยู่อะไรก็พูดไปเรื่อย
สมาธิของเราในขณะที่เราขับรถนะครับบางทีมันเป็นการตัดสินใจดีบางทีถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรที่มันชกเชิญนะครับเราเตียวเร่งกับตัวซับอะไรอยู่นะครับมันเป็นอันตรายทีเดียวหมวกกันน็อกใส่ให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับหมวกกันน็อกนะให้เป็นหมวกกันน็อกมาตรฐานนะครับมีขาดเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเซฟนะครับตัวเราไหวนะครับบางทีหัวไปโตกับพื้นนะมันทำให้เป็นได้ทุกอย่างพี่น้องครับนะคนที่อยู่ข้างล่างเราพ่อแม่เรานะครับหรือว่าคนที่เราเคารพเรานะครับไอ้นี่เราเป็นคนที่คนเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อเราประมาทเมื่อเราขับขี่รถนะครับไม่สนใจหมวกกันน็อกนะครับฟาดขึ้นมานะความจำความสมองอะไรต่างๆหรือว่าอาจจะเสียชีวิตนะครับมันก็เป็นก็เรียกว่าเป็นผู้นำเป็นคนเดือดต้องห้าอะไรได้นะครับมันก็จะทำให้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะถ้าว่าเราเกิดอุบัติเหตุนะครับพี่น้องครับฉะนั้นแล้วทางมองทางน้ำนะครับอย่าประมาทนะครับในการขับขี่นะการดื่มเหล้าการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์นะครับแน่นอนอย่ากินเหล้าอย่าดื่มข้องมึนเมาในขณะที่เราควบคุมเครื่องจักรนะครับและก็สำคัญที่สุดในปัจจุบันนี้ตำรวจน้ำตำรวจบกนะครับแล้วก็ทางอำเภอจังหวัดนะครับรวมกับเจ้าท่าภูเก็ตนะแล้วก็ไล่หน่วยนะครับที่เกี่ยวข้องทางน้ำก็ตอนนี้เขาสุ่มตรวจนะครับในเรื่องของเหี่ยวนะครับสารเสพติดในร่างกายของเรานะครับเพื่อที่จะต้องควบคุมเรานะครับนะควบคุมเราแล้วก็กดดันเราสำหรับคนที่ติดยาสำหรับคนที่ก็เรียกว่ามีสารเสพติดแอบเสพยานะครับนะเข้าสู่ร่างกายกดดันเราก็สุ่มตรวจเราเพื่อที่จะบังคับเรานะครับให้ต้องออกห่างจากมันหรือว่าจะต้องสละมันออกไปนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ควบคุมเราเป็นกัปตันเราเป็นผู้ควบคุมรถควบคุมเรือนะครับเรามีหน้าที่ปฏิบัติเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเรามีชีวิตไล่ชีวิตที่อยู่ด้านล่างเราไล่ชีวิตที่อยู่ข้างเรานะครับที่เราต้องนำพาให้เขาถึงทีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องขับรถแท็กซี่นะครับถูกไปถูกซี่ขับรถประจำทางนะครับรถโปรทองนะครับหรือว่ารถบัสนะครับ EV ของอบจ.นะครับนะพี่น้องครับเรือโดยสารนะที่เป็นเรือไปภูเก็ตก็ยาวนะเรือที่ไปภูเก็ตกระบี่ภูเก็ตพี่ๆนะครับนะแล้วก็นำพานักท่องเที่ยวนะไปสู่เกาะแก่งต่างๆเดินทางไปท่องเที่ยวนะเกาะแก่งต่างๆในอันดามันพังงากระบี่นะครับนะหรือหลายๆพื้นที่หลายๆเกาะที่สวยงามนะครับในอันดามันบ้านเรานะครับเพื่อที่จะเซฟตี้พวกเรานะครับฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดนั่นคือการสูญเสียนะครับแต่ถ้าว่าเรายับยั้งชั่งใจเราไม่เซฟมันเรายึดมันนะครับลดละแล้วก็ที่สุดเราก็เลิกนะครับเผื่อชีวิตที่ดีเผื่ออาชีพที่เรามั่นคงแล้วก็เผื่อครอบครัวที่เราจะต้องอยู่ครบไม่ใช่ว่าลบไปที่บ้านพ่อแม่ต้องจับเลือดแต่ลูกอยู่กับตาอยู่กับยายนะครับหรือว่าพ่อต้องจับเลือดแต่แม่กับลูกนะนี่คือสิ่งที่เราเห็นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแล้วก็ฉะนั้นแล้วก็นะครับเราก็ต้องพยายามนะครับเราช่วยกันแล่นะพี่น้องที่ฟังตรงนี้นะครับอย่าช่วยกันแล่ตรงไหนที่คิดว่ามันไม่ร่อยแล้วมันอันตรายแล้วพี่น้องซุบซิบนะครับนะคนที่เราไว้ใจได้บางทีณปัจจุบันนี้บางคนบอกว่าพี่บังไว้ใจไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ไว้ใจไม่ได้บางทีบางพื้นที่เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานบางที่มีนะครับที่ไปช่วยเลือกนะครับหรือว่ามีเซฟด้วยนะครับนี่ฉะนั้นวันนี้นะครับเราก็ต้อง5คนที่ก็เรียกว่าไว้ใจที่สุดพี่น้องครับเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในบ้านเรานะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีทางหน่วยงานต่างๆก็เริ่มที่จะมีการตรวจสอบนะครับแยกเป็นเคสนะครับเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีแดงเป็นสีส้มผู้ที่เฝ้ามองผู้ที่สังเกตการก็จะดูเป็นเคสๆไปเคสที่กำลังจะนะครับจะบาจะเดินคนเดียวเล่นคนเดียว
ผ่าตุ้งดำเดินกลางนุ่นหรือว่าไปลักขโมยนะครับหรือว่ากลางคืนไม่รับไม่นอนนะอันนั้นก็จะเป็นเคสที่เขาเรียกว่ายังไม่รบกวนพื้นก็เรียกว่ายังไม่ถ้าลักขโมยนี่รบกวนแล้วนะครับหรือว่าทำลายร่างกายก็ถือว่านั้นรบกวนเป็นเคสแดงนะครับที่จะต้องนำนะครับพูดคุยกับผู้ปกครองพูดคุยกับผู้ที่เป็นคนดูแลเพื่อที่จะต้องนำพานะครับไปสู่การฟื้นฟูเป็นไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับในพื้นที่แห่งหนึ่งที่เขาจะเตรียมไว้สู้คนที่กำลังเฝ้ามองจับตาแล่นะครับที่เดินแล่งคนเดียวมั่งกลางคืนกลางค่ำไม่ใครรับใครนอนจะเดินไปเดินมาอันนี้ก็จะเป็นเคสซอมที่เราจะต้องแล่นะครับแต่คนที่อยู่บ้านไม่มีอะไรที่นะครับแต่ว่าข้าวมาว่าเซฟตลอดนั่นก็คือจะเป็นเคสเคี้ยวนะครับพี่น้องครับตอนนี้ทางปกครองพื้นที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับคงจะได้ทำเป็นประวัติทำเป็นหนังสือนะครับเพื่อที่จะแยกเป็นเคสออกมาแล้วก็มีทางรายชื่อมีทางนามสกุลเพื่อที่จะต้องปูดคุยกันในเรื่องของฝ่ายปกครองก็ดีในเรื่องของตำรวจก็ดีในเรื่องของฝ่ายศาสนาก็ดีนะครับเพื่อที่จะรวมไม้รวมมือกันในการเปลี่ยนแปลงนะครับในการดูแลนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดคุยนะครับฟังเพลงกันสักเพลงสองเพลงพี่น้องครับกับรายการของทิ้นของเราข่าวสิบกิจเจ็ดห้าเมกะเฮิร์ตซ์นะครับและก็ติดตามได้ทางเพจโซโทภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับ

ังเพลงนี้นะครับก็ผมเสียผมยิ้มนะครับถ้าเคยเห็นในเพจโซทอนะครับที่ได้ทอดทั้งเสียงและก็ภาพนะครับนะก็สิ่งหนึ่งที่ชอบเพลงนี้แล้วก็อยากจะเปิดให้ทุกคนได้ฟังนะครับเพื่อที่จะบอกย้ำเตือนทุกคนว่ายังมีเวลาอยู่นะยังมีเวลาอยู่ที่จะกลับไปดูแลท่านนะครับใครที่พอมีความสุขแล้วก็รายได้พอประมาณแล้วนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะไปทำมาหากินที่บ้านได้นะครับเมื่อถ้าว่ายังคงมีแม่แก่ๆอยู่ที่บ้านมีพ่อแก่ๆอยู่ที่บ้านถ้าว่ายังอยู่ในช่วงสุดท้ายชีวิตนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็กลับนะครับไปดูแลท่านนะครับเผื่อที่จะเป็นโอกาสสุดท้ายนะครับที่เราจะได้ดูแลจนวินาทีที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นสำหรับบางคนนะครับพี่น้องครับ

อยากให้ทุกคนได้ทำนะครับนั่นคือเมื่อพ่อแม่นอนทีนะครับแกไม่สามารถไปได้แล้วนะครับข้าวที่เราเคยกินเคยป้อข้าวที่เราเคยกินที่ท่านเคยป้อนเรานะครับเราเคยทำกับท่านเคยทำกับข้าวให้เรากินณเวลานี้ถึงเวลาที่เราจะต้องทำกับข้าวให้ท่านกินแล้วก็ทำให้ป้อนให้ท่านกินนะครับในช่วงเวลาสุดท้ายของท่านนี้ยังคงจะอยู่กับเรานะครับสำหรับบางคนก็ได้ป้อนนะยังมีอยู่เลยแต่บางคนก็ไม่ได้ป้อนแล้วนะครับไม่ได้ชิมอาหารที่เป็นรสชาติของพ่อแม่เราเป็นรสชาติของแม่เราที่เราเคยกินประจำรสชาติที่เราคุ้นเคยนะครับแต่บางทีรสชาติที่คุ้นเคยนี้มันถูกถ่ายทอดไปให้ใครครับพี่น้องครับบางทีไปให้พี่สาวเราบางทีไปให้น้องสาวเราคนที่ทำกับข้าวถ้าอยู่กับแม่ทำกับข้าวกับแม่อยู่ตลอดในครัวนะครับณวันนี้คนที่เราสามารถที่จะไปทานในรสชาติของแม่ได้ซึ่งจะไม่เท่ากับแม่แต่ว่าใกล้เคียงกันนั่นคือรสชาติแม่ครัวที่เป็นน้องก็เรานะครับน้องสาวหรือว่าน้องบ่าวเราที่ว่าเป็นก็เรียกว่าลูกมือแม่อยู่ประจำนะครับก็นั่นคือสามารถที่จะไปชิมรสชาติไปจะวักที่ถูกส่งต่อมาจากรุ่นก็เรียกว่ารุ่นพ่อเฒ่าแม่เฒ่านะครับมาจนถึงปู่ย่าตายายของเรามาถึงรุ่นแม่ของเรานะครับนะก็มีโอกาสก็กลับไปนะครับนะเพื่อที่จะไปตอบแทนบุญคุณแกนะครับบางคนเปื่อนพมในภูเก็ตนะครับมาทำงานร้อยนะมาทำงานมาท่านนะในภูเก็ตนะครับแต่ณวันนี้เหมือแหมหล่มลงก็หลายคนก็ต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจที่สุดแม้ว่าจะต้องไปด้วยน้ำตาแม้ว่าจะต้องลางานหรือว่ากลับนะครับไปอยู่บ้านต้องจากลาเพื่อนจากลาเพื่อนฟุ้งไปด้วยน้ำตาก็ต้องจำใจไปเพราะว่าแม่ของเราในช่วงสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องไปอยู่กับท่านนะครับนะวันนั้นเราอยู่กับท่านก็เราจะได้เห็นหน้าท่านนะวันที่ท่านไปแล้วก็เราจะได้เห็นวันสุดท้ายที่ท่านไปนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากให้ทุกคนนะครับได้รับทราบรับรู้อย่างนี้นะครับแล้วก็พ่อแม่หลากหลายนะครับในวันนี้นักไร่ที่สบานนะครับเขาจัดงานคนชราแล้วก็ทำกิจกรรมให้กับคนชรานะครับคุณเกียร์คนเท้านะครับเพื่อที่ให้ท่านได้มีความอบอุ่นนะครับให้ท่านได้มีรอยยิ้มนะครับนั่นก็คือวิธีการที่พวกเราต้องให้คนเท้าคนเกียร์อยู่ตลอดนะครับนะตั้งแต่ท่านยังอยู่กับเราจนถึงวิธีเขาเรียกว่าสุดท้ายของท่านนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องครับวันนี้รายการเราก็เนี่ยนะครับได้สาระเรื่องวันนี้นะครับมาให้คุยกับพี่น้องครับวันนี้ก็คุยเรื่องเหลืองนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของขยะนะครับผมวันนี้ผมไปทางฟังทะล่างนะครับก็ไปเที่ยวแล่มสายไปเที่ยวเมืองไม้นะครับก็ยังคงมีบางที่ขยะนะครับที่เป็นทุ่งนะครับทุ่งดำอยู่ค่ะบางทีอย่างกองบางสำหรับพื้นที่แล้วก็เราก็เห็นบางทีจ่ายอยู่มันก็จ่ายอยู่ก็จ่ายอยู่ที่นี่คือที่ผมแรกก็คือมันกระจายออกไปจากทุ่งดำก็คือทุ่งดำมันแตกนะครับบางทีเรื่องว่าพี่น้องสุนัขเรานะครับพี่น้องม้าเราบางทีก็ไปฉีกออกนะครับเพื่อจะกินอาหารได้ขนาดนั้นแหละนะครับก็ยังคงมีที่ปั่นอยู่บ้างนะครับก็สำหรับพี่น้องที่ตอนนี้ไล่คนทำกิจกรรมไล่เทศบาลมีนะครับมีกิจกรรมต่างๆที่ให้เราได้จัดการเกี่ยวกับเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแยกขยะนะครับเอาขยะไปค่ายแล้วก็ทางเทศบาลก็จะไปเขาเรียกว่าไปโค้ไปประสานกับผู้รับสื่อนะครับนะแล้วก็ไปประสานกับทางส่วนต้นกลาบางขนุนนะครับนะหรือว่าการไปวางแผนงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำน้ำมันนะครับก็ตอนนี้มีเทศบาลอะไรเทศบาลที่เขาเริ่มที่จะทำนะครับเรื่องของการแยกขยะด้วยมือเรานะครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆพี่น้องครับขยะที่เคยมีเราจะต้องส่งเป็นในวันนึงนี่เป็นไร่สิบตันนะครับพี่น้องครับหรือว่าภูเก็ตทำภูเก็ตเป็นร้อยตันมานี่นะครับถ้าเราทำเราช่วยกันแยกมานี่ทางจังหวัดมันก็อาจจะเลือกแค่ไม่ถึงร้อยตันนะครับก็แค่ประมาณ70-80ตันหรือว่าหรือแค่50ตันนะครับมันก็จะลดไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็

จะได้ใช้พื้นที่นะครับในการใช้พื้นที่หน่อยนะครับนะถ้าเทศบาลในที่สามารถทำได้สำเร็จก็ไม่ต้องส่งไปอย่างสุ่นใหญ่นะครับก็เราจัดการกันในเทศบาลเลยนะครับแยกขยะที่สามารถใช้ได้ไปทำให้มันใช้ได้ต่อไปนะครับแล้วก็เอาของที่ใช้ได้นั่นแหละไปให้กับคนที่เขาไม่มีนะครับมันมีขยะบางส่วนมันมีของบางส่วนที่เขาทิ้งเนี่ยนะครับเราสามารถไปรีไซเคิลขึ้นมาแล้วก็นำไปแจกใจกับคนที่เขาไม่มีเลยให้เขาได้ให้เขาได้จ่ายได้นะครับหรือว่าการที่เขาเอาขยะมาค่ายเอาขยะมาแลกกับต้นไม้ก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นเราสามารถทำได้ณวันนี้บางบ้านไม่มีขยะเลยณวันนี้บางบ้านมีขยะทุ่งเดียวจากที่เคยมี5ทุ่งจากที่เคยมี4ทุ่ง3ทุ่งนะครับพี่น้องครับเหลือทุ่งเดียวนะครับนะอาหารเศษอาหารของที่มันเป็นขยะเปียกจะไปขุดลุ่มข้างบ้านหรือว่าจัดการนะครับในการทำเป็นปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยเข้าไปในเขาเรียกว่าดองวายปิดฝ้าวายนะครับทำเพื่อที่จะไปปลูกต้นไม้ได้ต่างๆนั่นคือสิ่งที่ที่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่โอเคสุดยอดมากๆแล้วนะครับอยากให้ทุกพื้นที่ทำนะครับฟังเพลงกันนะครับแล้วก็มาพบกับช่วงสุดท้ายตัวเดียวนะครับพี่น้องครับรูซามิลารูซามิเลนะครับมาริโอนาอาจารย์ไคกับบทเพลงนะครับการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในพื้นที่ของเขาเรียกว่าแถวนู้นและสงครานะครับนะการถีมันเกิดอะไรขึ้นเรามันสรุปว่ามันทำให้การเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองตรงนั้นเป็นเหมือนปืนนะครับเพลงนี้มันก็ลองไปลองฟังดูนะครับมีความหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต

เพลงบอกว่าเป็นเพลงที่ว่าคนละเพลงกันเลยครับพี่น้องครับซามิล่ารูซามิล่าความรักการสัญญาอีกเพลงหนึ่งที่ผมบอกแต่เดียวนั่นก็คือเพลงของอาจารย์แซงลำพูเดี๋ยวจะถึงใจด้วยลำพูให้

หลับตาและฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกันย้อนเมื่ออดีตกับบ้านเราชนบทนะครับเสื้อทรงเลย

ช่วงสุดท้ายนะครับพี่น้องครับมองไปทางไหนสวยงามไปหมดอดีตที่จดจำอยากจะกลับไปเจอมันนะครับกับบรรยากาศแบบนั้นความสวยงามบ้านเราคนบ้านเราในไส้คนบ้านเราการดูแลเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันคือสิ่งที่มันงดงามแล้วก็สวยงามสำหรับชีวิตมนุษย์นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรายการตรงทิ้งก็รอพี่น้องครับวันนี้ลำลากันไปก่อนเจอกันไหมนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับ

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

กาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทะลางให้บริการเชิงรุกพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคณะกรรมาธิการท่องเที่ยววุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันที่2เร่งแก้ไขปัญหาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานปั้นไทยสู่ศูนย์กลางเรือสำราญอาเซียนนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจังหวัดภูเก็ตให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมในช่วงวันที่15-18พฤษภาคมนี้พร้อมกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับวัดแสนสุขและกองทุนสวัสดิการชุมชนจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีต่อลมหายใจให้เพื่อนโดยมียอดทำบุญสูงถึง 1,200,000 บาทพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

0: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันเนินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตให้บริการเชิงรุกพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569เวลาการบริการ30นาทีนายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวซึ่งเป็นครั้งที่6ประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงเรียนท่าชัดชัยหมู่ที่5ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายแพทย์ดุษฎีคงตระกูลทรัพย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตนายสวัสดิ์หงสาสุภสกุลรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครพอสวผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับบริการจำนวนมากโดยนายสวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวเป็นกลไกสำคัญในการนำบริการด้านสาธารณสุขออกไปสู่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่เข้าถึงบริการได้ยากซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาครัฐในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสำหรับการจัดกิจกรรมนั้นเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้บริการครอบคลุมหลายด้านประกอบด้วยการตรวจรักษาโรคทั่วไปและการถอนฟันตรวจสุขภาพช่องปากการบริการแพทย์แผนไทยและการนวดเพื่อสุขภาพการให้บริการฉีดวัคซีนการตรวจคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตการให้ความรู้ด้านสุขศึกษาเพื่อให้ประชาชนดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิดคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนตำบลไม้ขาวจำนวน2รายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีภาวะช่วยเหลือตนเองได้น้อยโดยคณะได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมสอบถามถึงความต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์และการสนับสนุนด้านสวัสดิการโดยมีหน่วยงานสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการท่องเที่ยววุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันที่2เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานพร้อมผลักดันให้ไทยสู่ศูนย์กลางเรือสำราญอาเซียนวันนี้วันที่15พฤษภาคม2569ที่ห้องประชุมชั้น5อาคารท่าอากาศยานภูเก็ตคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาได้ลงพื้นที่จัดการประชุมรับฟังบรรยายสรุปมาตรการแก้ไขปัญหาและแนวทางการยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายทันชยานัทเจียนธนันกานนท์รองประธานคณะกรรมการคนที่1เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคณะผู้บริหารท่าอากาศยานภูเก็ตสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ปัญหาด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเด็นความแออัดภายในท่าอากาศยานภูเก็ตการคมนาคมขนส่งและมาตรการความปลอดภัยทางน้ำเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนำไปสู่การวางกรอบนโยบายการยกระดับมาตรฐานการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของคณะกรรมการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติและการศึกษาแนวทางการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาพื้นที่เมืองท่าเรือสำราญของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี2569ด้วยในส่วนของรายละเอียดการบรรยายสรุปนั้นนายมนชัยตนวดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตได้นำเสนอสถานการณ์การเดินทางและมาตรการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวท่ามกลางปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ต่างประเทศขณะที่ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทาง ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุดโดยระบุว่าปัจจุบันภูเก็ตมีเรือในระบบประมาณ 4,500 ลำประกอบด้วยเรือสปีดโบ๊ทเรือทัวร์เรือยอทและเรือประมงซึ่งมีการใช้บริการหนาแน่นในท่าเทียบเรือสำคัญอาทิท่าเรือเอาฉลองท่าเรือรัศดาและโบ๊ทลากูนโดยมีการกำชับในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนและนอกจากนี้ยังมีการหาเรือร่วมกันกับตำรวจท่องเที่ยวถึงการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดูแลความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหาที่พักที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายโดยหน่วยงานฝ่ายปกครองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มาเยือนอย่างไรก็ตามสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกของปี2569ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าจังหวัดภูเก็ตยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลกโดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาสูงสุด5อันดับแรกได้แก่รัสเซีย 416,716 คนจีน 29,805 คนอินเดีย 154,960 คนสหราชอาณาจักร 82,984 คนและเยอรมนี 75,684 คนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดนักท่องเที่ยวหลักคณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงาไปสรุปเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานเชิงนโยบายที่ชัดเจนส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีความยั่งยืนต่อไปพักกันสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวในช่วงต่อไปค่ะ
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
3: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
7: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
8: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
9: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
10: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
11: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
12: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
13: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
6: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสั่งเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนจังหวัดภูเก็ตให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้พร้อมกำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนซึ่งรวมถึงจังหวัดภูเก็ตให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้โดยทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือและระบบระบายน้ำโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ำในคลองบางใหญ่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข้อมูลจากเทศบาลนครภูเก็ตกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามหากประชาชนได้รับผลกระทบหรือพบเห็นเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตโทรศัพท์สายด่วน199หรือ1132หรือโทรศัพท์หมายเลข07621-1111ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่เทศบาลตำบลวิชิตร่วมกับวัดแสนสุขและกองทุนสวัสดิการชุมชนจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีต่อลมหายใจให้เพื่อนโดยมียอดทำบุญรวมกว่า 1,200,000 บาทเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา 14:00 น.ที่อาคารตะเภาใหญ่เทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนายกฤทาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนจัดซื้อกายอุปกรณ์ต่อลมหายใจให้เพื่อนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนชมรมและกลุ่มต่างๆในพื้นที่ตำบลวิชิตซึ่งรวมถึงพนักงานเทศบาลตำบลวิชิตและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับโครงการพระป่าสามัคคีในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลวิชิตกับวัดถาวรคุณารามหรือวัดแสนสุขและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิตร่วมกันจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อระดมทุนจัดซื้อกายอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลวิชิตที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตถือเป็นการสร้างระบบสวัสดิการชุมชนที่เข้มแข็งและไม่ทอดทิ้งกันโดยการจัดพิธีทอดพระป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้พลังศรัทธาจากทุกภาคส่วนส่งผลให้มียอดรวมทั้งสิ้นจำนวนถึง 1,255,530 บาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกนำไปดำเนินการจัดซื้อกายอุปกรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและต่อลมหายใจให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลวิชิตที่รอคอยความช่วยเหลือทางนี้เทศบาลตำบลวิชิตขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันในครั้งนี้พักกันสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
14: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

0: ุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินในวันนี้จะขอนำเสนอในเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อในการทำนิติกรรมหรือสัญญาต่างๆกันนะครับในปัจจุบันการทำนิติกรรมหรือสัญญาต่างๆที่เราพบเห็นกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นที่ดินหรือบ้านหรือการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นรถยนต์เป็นต้นเมื่อเราเข้าใจและรับรู้การทำนิติกรรมโดยเราทราบข้อความดังกล่าวแล้วว่าในเนื้อหานั้นเป็นเช่นไรและเราประสงค์ที่จะตอบตกลงเข้าทำนิติกรรมสัญญานั้นแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถเขียนหนังสือหรือไม่สามารถเซ็นชื่อได้ด้วยวิธีการใช้ลายเซ็นหรือเขียนชื่อนามสกุลของตนเองลงไปเพื่อเข้าทำสัญญาได้เหตุการณ์นี้เราจะทำเช่นไรกฎหมายได้ให้ทางออกไว้ในเรื่องนี้โดยประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา9วรรค2ได้ระบุสาระสำคัญให้ผู้เข้าทำนิติกรรมสัญญาสามารถใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือลงในเอกสารสัญญาแทนการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อได้นะครับโดยการพิมพ์ลายนิ้วมือนั้นกฎหมายยังกำหนดต่อไปอีกว่าจะให้มีผลเท่ากับการเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อนั้นจะต้องมีพยานเซ็นชื่อหรือลงลายมือชื่อรับรองการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ด้วย2คนโดยพยานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รู้เห็นการลงลายพิมพ์นิ้วมือของผู้เข้าทำสัญญานั้นตามความเป็นจริงและมีเจตนาที่จะลงลายมือชื่อหรือเซ็นชื่อรับรองไว้ในฐานะพยานผู้รู้เห็นด้วยจึงจะถือว่าการเข้าทำนิติกรรมสัญญานั้นสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมายแต่ในนิติกรรมบางกรณีกฎหมายยังกำหนดว่าไม่สามารถใช้ลายพิมพ์นิ้วมือและให้พยาน2คนเซ็นชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือได้เช่นการทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ให้ผู้ทำพินัยกรรมในกรณีนี้ต้องเขียนด้วยลายมือของตนเองทั้งฉบับและผู้ทำพินัยกรรมต้องเซ็นชื่อด้วยตัวเองเท่านั้นจึงจะสมบูรณ์และมีผลบังคับตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการทำนิติกรรมสัญญาหรือเรื่องอื่นใดท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติและกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569สำหรับวันนี้ดิฉันนพพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ไม่เหมือน Limited Edition
1: ปลอดฟังก์ชันแบบ Full Set รอคุณมาเสียพร้อมโอน
2: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
0: ทำอะไรได้บ้าง
2: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
0: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
2: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: พร้อมโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง31ธันวาคมนี้
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพผู้นำสหรัฐระบุการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้เป็นที่น่าประทับใจและมีการทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจาก10กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้นำธุรกิจชั้นนำกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่ตอบโจทย์ความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานพร้อมกำชับให้ส่วนราชการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจให้มั่นคงในระยะยาว
3: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นในการพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศจุดยืนเชิงรุกในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยเตรียมนำข้อร้องเรียนเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้ทุกกระทรวงตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านโยธาธิการทุกระดับที่ต้องมีความโปร่งใสทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยกกรณีการดำเนินคดีปลัดอำเภอเชียงดาวเรื่องการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนเป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นพร้อมย้ำชัดว่าหากการสอบสวนขยายผลพบข้าราชการระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับปลัดจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างถึงที่สุดเพื่อเร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบราชการควบคู่ไปกับการกวาดล้างอาชญากรรมยาเสพติดและการพนันออนไลน์ให้หมดไปจากสังคมไทยฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเผยภาคเอกชนเสนอ3แนวทางแก้ปัญหาทุจริตต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมระบุปัญหาสินบนในหน่วยงานราชการเข้าขั้นวิกฤตเป็นอุปสรรคสำคัญที่ฉุดรั้งขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: นายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคกล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับคณะทำงานสีโลกคอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าที่ประชุมได้มีมติเตรียมนำเสนอข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นหลักเพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติโดยนายประกรณ์ได้รับหลักการและเตรียมนำรายละเอียดเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นายมานะกล่าวถึงผลการสำรวจความคิดเห็นภาคประชาชนพบหน่วยงานภาครัฐที่มีพฤติกรรมเรียกร้องรับสินบนถึง26หน่วยงานโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่รายบุคคลแต่เป็นปัญหาเชิงระบบและเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สืบเนื่องมาอย่างยาวนานซึ่งข้อมูลจากการสำรวจพบว่าภาคเอกชนกว่า 148% ที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐจำเป็นต้องจ่ายสินบนเพื่อความสะดวกในการดำเนินงานส่งผลให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงขึ้นและกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนต่างชาติอย่างรุนแรงเราไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาเพื่อตำหนิหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่หวังว่าทุกส่วนราชการยอมรับความเป็นจริงและเร่งปรับปรุงแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนหากพบเห็นการเรียกรับสินบนขอให้แจ้งเบาะแสทันทีเพื่อร่วมกันลดต้นทุนแฝงที่ทำลายศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย
5: จะมีการเรียกรับสินบนทั้งสิ้นครับมากน้อยรุนแรงแตกต่างกันเพียงแต่ในการสมุดครั้งนี้เราก็จะชี้ให้เห็นนะครับว่าอะไรหนักอะไรมากที่สุดสิ่งที่เราอยากเห็นเราไม่ได้หวังว่าจะเกิดเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เป็นประเด็นในการตอบว่าด่าทอหรือตำหนิหน่วยงานหรอกนะครับแต่หวังว่าทุกหน่วยงานจะยอมรับความจริงนะครับแล้วเอาไปดำเนินการแก้ไข
4: นายมานะยังกล่าวอีกว่าภาคเอกชนยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มกำลังเพื่อผลักดันให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเกิดผลเป็นรูปธรรมและสร้างบรรยากาศการลงทุนที่โปร่งใสซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองกำชับปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชายกระดับเฝ้าระวังสถานการณ์สร้างความเชื่อมั่นเพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลของประชาชน
6: นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัด7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้กำชับนายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อให้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจและป้องกันการตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้นเพื่อป้องกันการสับสนจากข่าวลือหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกตรวจตราความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือลาดตระเวนตามเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านซึ่งอยู่บริเวณชายแดนจุดผ่านแดนต่างๆหรือช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนใช้ในการผ่านแดนเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของประชาชนและกองกำลังทหารกัมพูชาที่อาจรุกล้ำเข้ามาในพื้นที่และให้นายอำเภอบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหากเกิดสถานการณ์ไม่ปกติต้องสามารถเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมรายงานให้กรมการปกครองทราบในวาระแรกโดยเร็วที่สุดจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: โฆษกกองทัพบกเปิดเผยกองทัพภาคที่2รับตัวประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวกลับจากประเทศกัมพูชาโดยสวัสดิภาพสะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาจับกุมตัวและนำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่ล่าสุดในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยณจุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงค์รองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชาร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไร้เงื่อนไขในการส่งตัวประชาชนไทยกลับจากกัมพูชายืนยันยังไม่เปิดด่านแต่เป็นสัญญาณเชิงบวกในการนำไปสู่การเจรจาทวิภาคีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่ทหารกัมพูชาส่งตัวนายโยธสายน้อยกลับประเทศในวันนี้ว่าถือเป็นความร่วมมือของรัฐบาลกองทัพและหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่2ได้มีการประสานงานทันทีเมื่อรู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการส่งตัวในวันนี้ไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดด่านผ่านแดนอย่างแน่นอนทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ด้วยว่าการเกิดสถานการณ์ต่างๆอาจเป็นเพราะกำลังพลขาดวินัยหรือปัจจัยอื่นๆซึ่งต้องเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะทหารที่ถืออาวุธบริเวณชายแดนทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ปกป้องอธิปไตยของตนเองแต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยมีความพร้อมตั้งแต่กำลังพลไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งได้มีการกำชับกำลังพลให้ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎการปะทะอย่างเข้มงวดด้านนายโยธสายน้อยคนไทยที่ได้รับการปล่อยตัวกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การช่วยเหลือ
3: เร
7: นายโยชน์สายน้อยหรือลุงโยชน์วัย58ปีชาวอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวอย่างปลอดภัยภายหลังถูกทหารกัมพูชาควบคุมตัวนานเกือบ20วันหลังพลัดหลงเข้าไปหาของป่าบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและหายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้ทหารกัมพูชาได้ส่งตัวลุงโยชน์กลับประเทศไทยผ่านกลไกความร่วมมือคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษลุงโยชน์เปิดเผยว่าระหว่างควบคุมตัวต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากและรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้กลับบ้านอีกครั้งพร้อมกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารไทยและทุกหน่วยงานที่ช่วยประสานงานจนได้รับอิสรภาพโดยระบุทั้งน้ำตาว่าถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือคงต้องติดคุกอยู่กัมพูชาอีกหลายปีท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวและชาวบ้านที่เฝ้ารอการกลับมาอย่างปลอดภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: กองทัพบกรับมอบเงิน5ล้านบาทจากธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกชิษณุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการรับมอบเงินจำนวน5ล้านบาทนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรอง211กองบัญชาการกองทัพบกโดยเงินจำนวนดังกล่าวจะมอบให้ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต30ครอบครัวครอบครัวละ 35,500 บาทรวมเป็นเงิน1,065,000 บาทกำลังพลที่ทุพพลภาพ7นายรายละ 75,000 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 บาทกำลังพลที่บาดเจ็บสาหัส 1,230,000 บาทและกำลังพลที่บาดเจ็บมาก 2,180,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5ล้านบาทการมอบเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการส่งมอบกำลังใจแก่ทหารและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมาควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังอย่างเคร่งครัด
8: นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดเผยว่าในวันนี้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Rating and Investment Information หรือ R&I ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ A- และคงมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยที่ระดับมีเสถียรภาพจากปัจจัยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ในปี 2568 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 64.7 โดยมีการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังตามที่กฎหมายกำหนดอีกทั้งดำเนินการตามแผนการคลังระยะปานกลางการผลักดันนโยบาย Thailand 10 Plus เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ในระยะต่อไปภาคการเงินต่างประเทศมีความแข็งแกร่งจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มไหลเข้าอย่างต่อเนื่องและเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงปัจจัยทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อพื้นฐานเศรษฐกิจมหาภาคของไทยที่ยังคงมีเสถียรภาพรวมถึงทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับวินัยทางการคลังความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างรอบคอบปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยผลการศึกษาคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยโตต่อเนื่องกว่า3ล้านคนสร้างมูลค่ากว่า 38,900 ล้านบาทนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าจากการศึกษาเรื่องคอนเทนต์สู่การค้ายุคดิจิทัลเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศพบว่าเศรษฐกิจอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกยังเติบโตต่อเนื่องโดยปี2566มีมูลค่ากว่า 43,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าในปี2575จะเพิ่มเป็น 600,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนตลาด สำหรับตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยในปี2567มีมูลค่า 45,000 ล้านบาทและคาดว่าในช่วงปี2568ถึง2572จะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15-20 ต่อปีโดยปัจจุบันไทยมีอินฟลูเอนเซอร์กว่า3ล้านคนและสร้างมูลค่าโฆษณาดิจิทัลกว่า 38,900 ล้านบาทหรือคิดเป็น1ใน3ของตลาดโฆษณาดิจิทัลทั้งหมดโดยกลุ่มอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นและความงามเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้อินฟลูเอนเซอร์มากที่สุดขณะที่แพลตฟอร์ม TikTok มีสัดส่วนการใช้งานในตลาดอินฟลูเอนเซอร์ไทยสูงถึงร้อยละ66กระทรวงคมนาคมผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาทั่วประเทศพร้อมผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครองและเสริมสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษาน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและสภาองค์กรของผู้บริโภคว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินการใน3ระยะคือระยะเร่งด่วนให้ขนส่งจังหวัดนำเงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.มาสนับสนุนการตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนและรถทัศนศึกษาถึงสถานศึกษาโดยเน้นตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นเช่นประตูหนีไฟถังดับเพลิงและอุปกรณ์ทุบกระจกโรงเรียนสามารถประสานขนส่งจังหวัดให้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทางทัศนศึกษาได้ทันทีเพื่อความมั่นใจก่อนใช้งานทั้งนี้กระทรวงคมนาคมจะมีการติดตามความคืบหน้าของมาตรการทั้งหมดอีกครั้งในวันที่19มิถุนายนนี้
10: ต่อจากนี้ไปก็จะมีการขับเคลื่อนที่เข้มข้นโดยจะให้ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดที่เขาจะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเลขสวยไปใช้เป็นงบประมาณในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้สิ่งที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งดำเนินการทำต่อจากนี้ก็คือการเร่งติดตามตรวจสภาพของรถทั้งรถนักเรียนทั้งรถขนส่งที่ใช้ในการทัศนศึกษาก็จะมีการติดตามว่ารถคันไหนขาดการตรวจสภาพจะเร่งรัดให้มาตรวจสภาพแล้วก็มีการแก้ไขให้ถูกต้อง
9: ด้านนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกระบุว่าปัจจุบันมีรถนักเรียนที่ได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนเป็นรถรับส่งนักเรียนเพียง 5,296 คันจากรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศมากกว่า 50,000 คันหรือคิดเป็นร้อยละ90ของรถรับส่งนักเรียนทั้งหมดที่ยังไม่มีใบอนุญาตจึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนทั่วประเทศแจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th และผลจากการสุ่มตรวจรถ 5,100 คันที่ผ่านมาพบว่ามีรถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบเบรกถึงร้อยละ15หรือประมาณ679คันซึ่งได้สั่งการให้เร่งแก้ไขทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยทวงถามภาครัฐถึงความชัดเจนแก้ปัญหาวิกฤตปุ๋ยก่อนเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกพร้อมเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกมาตรการรับมือหลังต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายประโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่าขณะนี้ชาวนาในหลายจังหวัดเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกแล้วหลังประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการวันนี้โดยเฉพาะพื้นที่ชลประทานและพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำเพียงพอขณะที่พื้นที่ดอนกำลังรอฝนตกสม่ำเสมอซึ่งคาดว่าช่วงกลางเดือนมิถุนายนจะเริ่มเข้าสู่การเพาะปลูกเต็มรูปแบบทั่วประเทศและสิ่งที่ชาวนากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือราคาปุ๋ยและต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียที่ขยับจากเดิมกระสอบละประมาณ 800-900 บาทไปอยู่ระดับกว่า 1,400 บาทแล้วขณะที่ปุ๋ยสูตรต่างๆก็ทยอยปรับขึ้นเช่นกันส่งผลให้ต้นทุนการทำนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกษตรกรจำเป็นต้องเริ่มสั่งซื้อปุ๋ยเพื่อเตรียมฤดูการผลิตใหม่ซึ่งมาตรการที่ภาครัฐมีแนวคิดจะดำเนินการเช่นโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งแม้จะช่วยเรื่องสภาพคล่องแต่ท้ายที่สุดชาวนาก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มทั้งที่หนี้เก่ายังไม่หมดแต่ต้องกู้เพิ่มเพื่อเริ่มฤดูผลิตใหม่ส่วนแนวทางการใช้ปุ๋ยผสมผสานในอัตราส่วน70-30สำหรับปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์นั้นชาวนาเห็นด้วยแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะสนับสนุนในรูปแบบใดให้สามารถใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ
11: ผมบอกว่า30 70ผมรับได้30เป็นอินทรีย์70เป็นเคมีจะรับได้เลยเพราะเราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามมันไม่ยืดเยื้อถุยเราน่าจะมีแต่ถ้าสงครามยืดเยื้อไปอย่างเงี้ยรัฐบาลต้องหาทางออกแล้ว
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเร่งรับมือภัยแล้งเชิงรุกจากสถานการณ์เอลนิโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโดยบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำทั้งระบบขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกอย่างรอบคอบงดทำนาปรังรอบ2และปรับไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแจกจ่ายน้ำสะอาดและสนับสนุนระบบประปาหมู่บ้านครอบคลุมหลายจังหวัดล่าสุดช่วยเหลือแล้วกว่า 21,600 ครัวเรือนหรือกว่า 43,200 คนเป้าหมายคือให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอลดผลกระทบจากภัยแล้งและช่วยให้เกษตรกรปรับตัวได้อย่างมั่นคงในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐภายหลังการประชุมสุดยอดวันสุดท้ายกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่อาคารจงหนานไฮในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนที่น่าประทับใจมากและสหรัฐกับจีนยังทำข้อตกลงทางการค้าที่ยอดเยี่ยมหลายรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศด้านประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนจีนของประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการเยือนครั้งสำคัญและทั้งสองประเทศยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการก่อนการประชุมในวันนี้ที่แสดงความไม่พอใจต่อสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านโดยเน้นย้ำว่าความขัดแย้งนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่มีเหตุผลที่จะดำเนินต่อไปซึ่งจีนพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลังงานและเศรษฐกิจโลกประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในวันนี้ว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ด้วยการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกว่า 1,500 ลำโจมตีกรุงเคียฟและเมืองสำคัญหลายแห่งทั่วยูเครนภายในระยะเวลา2วันนับตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย27รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยูเครนมากกว่า 1,500 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ารัสเซียยังไม่มีท่าทีที่ต้องการยุติสงครามแม้ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศว่าสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนใกล้สิ้นสุดลงก็ตามพร้อมเรียกร้องให้นานาชาติเดินหน้าสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่และฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณเลยสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่และฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 70% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 19:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.25 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 40 เซนติเมตรและเวลา 13:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
17: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
18: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
18: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
17: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: ป้าปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: เพ่พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
7: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงสองทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันเป็นเรื่องของเฟกนิวคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของเฟกนิวนะคะทีวันนี้โอ้โหน้องฝนกับแอปตกใจมีคนแชร์กันเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนแชร์กันเยอะมากแต่ตอนนี้ก็ขาดว่าหลายๆคนคงจะลบกันไปแล้วข่าวทีวาคือข่าวเฟคนิวส์ก็คือว่าครม.มีมติเห็นชอบเพิ่มวันหยุดราชการกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันช่วงที่1คือ30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2569 5วันช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่เท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดือนสิงหาค่ะตอนเดือนสิงหานะคะ6วันด้วยกันก็คือถึงวันที่2อ่ะ2สิงหานะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่าข่าวดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าเอาละเรามีวันหยุดที่มันติดๆกันแต่มันจะมีวันที่คั่นอยู่อย่างเช่นปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมี33เป็นวันเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยคะวันที่1เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาเพราะวันวิสาขะตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็จะไปยุติชดเชยวันที่1แล้วก็วันที่3ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะนี่คือช่วงที่1ก็เอาเป็นว่าวันที่2มิถุนาไม่ยุตินะคะช่วงที่2คือวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม28เนี่ยเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ค่ะวันที่29เป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่30กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาแล้ว31เนี่ยนะคะ1วันที่เป็นวันศุกร์นะคะก็ไม่หยุดนะคุณผู้ฟังต้องไปทำงานนะคะหรือเด็กก็ต้องไปโรงเรียนนะคะแล้ว1กับ2เป็นวันเสาร์อาทิตย์แต่ยกเว้นว่าท่านมีวันหยุดพิเศษไม่ใช่วันหยุดพิเศษก็ได้วันลาพักผ่อนประจำปีอันนั้นก็แล้วแต่ท่านไปบริหารจัดการเนาะนะคะเพราะมันก็จะได้เป็นวันหยุดยาวเพื่อไปเที่ยวแต่อันนี้ก็คือมาไลฟ์ฟังกันว่าไม่ได้เป็นความจริงนะคะเป็นเฟกนิวนะคุณผู้ฟังฝากบอกต่อๆกันบางคนอีดับเป้าเราคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเรื่องของเฟกนิววันนี้ทำไมหลายๆคนอีจัดเป้ากันแล้วค่ะจัดเป้าเผื่อไปเที่ยวกันแล้วนะคะจะเย็นๆก่อนหลังงานก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันที่เขาบอกว่าจะหยุดพิเศษนี่ไม่หยุดนะนะกลับมาจัดเขาเรียกว่ากลับมาหลังงานก่อนขอจัดกระเป๋านะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางงานสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพ
1: แห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณโรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเวลา 9:14 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นายคอลิดอามัดอันอนานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาและงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดการประกวดโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569และในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงามในการครองดอกไม้เป็นเครื่องแขวนที่ใช้ฝีมืองานช่างประณีตศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติเกิดกุศลแก่ผู้ปฏิบัติบูชาในวันสำคัญณพุทธานุสรณ์รณียสฐานของชาติที่จะสร้างขึ้นเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระสังฆราโชบายของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ผู้ทรงเป็นองค์พระอุปัชฌาย์ในสมเด็จพระสังฆราชผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทโดยโคมตราและเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นี้จะนำไปประดับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการประกวดแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทนักเรียนเครื่องแขวนระยะน้อยและประเภทประชาชนทั่วไปโคมแขวนประทีปรูปทรงอิสระทรงใบสมัครที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมพุทธมณฑลภายในวันที่22พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์024417973หรือ024417988มาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกในโอกาสเยือนไทยเพื่อสานต่อความร่วมมือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายืนยันไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมการศึกษาโลกปี2570
3: นายประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับนายคาเลดอาเมดเอลเอนานีอารีเอสผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างภูมิภาคโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงความร่วมมืออันยาวนานระหว่างไทยกับยูเนสโกโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการการศึกษาเพื่อปวงชนการลดอัตราเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาตลอดจนการยืนยันความพร้อมของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านการศึกษาโลกในปี2570นี้ด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยที่เป็นสมาชิกที่เข้มแข็งและเป็นที่ตั้งของสำนักงานภูมิภาคยูเนสโกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสำนักงานที่สำคัญระดับโลกพร้อมย้ำความมั่นใจว่ายูเนสโกพร้อมสนับสนุนไทยในการยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคในอนาคตสำหรับการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกมีกำหนดการระหว่างวันที่14-17พฤษภาคมเพื่อหารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้กรอบของยูเนสโกหลายแห่งในประเทศไทยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเป็นสะพานเชื่อมเพื่อสร้างการพัฒนาระหว่างภูมิภาคในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดีย
4: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มบริกส์ที่เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมเสียงของประเทศกำลังพัฒนาหรือกลุ่มประเทศโลกใต้ให้มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางโลกพร้อมกันนี้ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ผ่านนโยบาย Thailand Africa Initiative เพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีกับกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ไทยยังได้นำเสนอให้กลุ่มบริกส์นำแนวทางความร่วมมือ3ประการที่ไทยผลักดันในกรอบอาเซียนได้แก่ภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและการรักษาบทบาทในเวทีโลกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช2571รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนและกลุ่มบริกส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามคอร์รัปชันอย่างจริงจังสั่งตรวจเข้มตำรวจรับสินบนพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานจราจรเพิ่มความโปร่งใส
5: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเลขาตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีผลสำรวจคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าตำรวจทางหลวงจราจรและตำรวจท้องที่อยู่ใน10ลำดับแรกกลุ่มเสี่ยงคอร์รัปชันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เน้นการทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้และสั่งเข้มงวดปราบปรามการทุจริตโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์คันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญและรับทราบรายงานนี้แล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจยังถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่สะท้อนมุมมองของภาคเอกชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจโดยเฉพาะคดีจราจรที่อาจมีการเสนอสินบนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยตรวจพบและดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาแล้วพร้อมเดินหน้าป้องกันอย่างจริงจังทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับงานจราจรเช่นระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และบอดี้แคมเพื่อเพิ่มความโปร่งใสรวมถึงมีระบบตรวจสอบต่างๆเช่น ITA และช่องทางร้องเรียนเพื่อกำชับการทำงานอย่างเป็นระบบดลมภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรให้โปร่งใสป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติโดยกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตโปร่งใสและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบตามนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสและหากพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายยังเด็ดขาดรวมทั้งได้ยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลภายในองค์กรโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทำงานเพื่อลดช่องว่างที่อาจนำไปสู่ความไม่โปร่งใสพร้อมกำชับบุคลากรทุกระดับให้ยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการให้บริการที่โปร่งใสตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการอย่างแท้จริงพร้อมยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมปรับรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเน้นความโปร่งใสป้องกันปัญหาการทุจริต
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ใช้บริการซึ่งปรากฏชื่อของกรมการขนส่งทางบกเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอัตราการเสนอให้สิ่งตอบแทนว่าหน่วยงานที่ต้องมีการติดต่อทำธุรกรรมแบบเผชิญหน้ามักจะมีความเสี่ยงต่อการถูกเสนอหรือเรียกรับผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนจึงมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบระบบการทำงานโดยเริ่มจากการปรับรอบการอบรมให้ความรู้ในการทำใบขับขี่ให้มีความถี่มากขึ้นในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นเพื่อลดความล่าช้าที่เป็นช่องว่างให้เกิดการให้สิ่งตอบแทน
7: ก็ได้มีให้แนวทางไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการอนุญาตต่างๆยกตัวอย่างเช่นใบขับขี่ที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าอาจจะมีการมาเสนอให้นู่นให้นี่ให้นั่นเพราะว่าอยากจะได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้นี่ก็ให้แนวทางไปว่าปรับนะครับปรับรอบในการอบรมให้ความรู้นะครับบางพื้นที่หนาแน่นมากก็อาจจะเป็น5วัน6วันแล้วเราก็จะพยายามทำระบบต่างๆเนี่ยให้เป็นออนไลน์มากที่สุดนะครับแต่อนาคตก็อาจจะมีการอนุญาตต่อไปขับขี่ให้เป็นออนไลน์ไปเลยเพื่อหลีกเลี่ยงการที่จะมีโอกาสแบบนี้
2: นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะยกระดับการให้บริการเข้าสู่ระบบออนไลน์ให้มากที่สุดโดยเฉพาะการต่อใบอนุญาตขับรถแบบรายปีเพื่อลดภาระค่าเดินทางและลดเวลาของประชาชนส่วนใบขับขี่ประเภทที่ต้องมีการทดสอบสมรรถภาพหรือการประเมินเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางมาแสดงตัวตามมาตรฐานแต่จะเน้นความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นในคุณภาพมาตรฐานและความโปร่งใสในการให้บริการนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดตรวจสภาพรถโดยสารทุกคันก่อนออกเดินทางยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งทำให้การขับขี่บนท้องถนนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันยังมีประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละ 80,000 ถึง 90,000 คนและมีเที่ยววิ่งรวมกว่า 5,000 ถึง 6,000 เที่ยวต่อวันบขส.จึงได้สั่งการไปยังรถในสังกัดรวมถึงรถร่วมบริการเอกชนทั้งรถบัสและรถตู้รวมกว่า 6,000 คันให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้งก่อนออกให้บริการโดยเฉพาะระบบยางการปัดน้ำฝนระบบไฟและระบบเบรกกำชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดหากเจอฝนตกหนักหรือทางน้ำท่วมขังต้องลดความเร็วและห้ามประมาทเด็ดขาด พร้อมจัดคนขับ2คนในเส้นทางสายยาวที่วิ่งเกิน6ชั่วโมงตรวจความพร้อมสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่และใช้ระบบ GPS ในการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางนอกจากนี้บขส.ยังได้ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางพกอุปกรณ์กันฝนและตรวจสอบสภาพอากาศล่วงหน้าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14ของไทย
8: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ไวรัสทานตาเป็นโรคติดต่ออันตรายเพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคตามกฎหมายในการเข้าสอบสวนโรคและสั่งกักกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตเนื่องจากเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความกังวลสำหรับเกณฑ์การเฝ้าระวังหากพบผู้ป่วยที่มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสร่วมกับอาการหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดท้องหรือมีอาการทางระบบทางเดินหายใจและเข้าข่ายเกณฑ์สอบสวนโรคหน่วยงานบริการต้องรายงานข้อมูลภายใน3ชั่วโมงแต่ต้องส่งทีมลงสอบสวนโรคทันทีภายใน12ชั่วโมงขณะที่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจะมีมาตรการกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา42วันนับจากวันที่สัมผัสผู้ป่วยนอกจากนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งยกระดับการคัดกรองณช่องทางเข้าออกประเทศพร้อมประสานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมการแพทย์เร่งวางแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการและเวชปฏิบัติการรักษาเพื่อความรวดเร็ววินิจฉัยและป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนหากมีประวัติสัมผัสสัตว์ฟันแทะหรือเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหายใจลำบากให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางทันทีเพื่อความปลอดภัยของตนเองและส่วนรวมนาริมนอุดมพรรายงาน
9: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันที่ระบุว่านายหลินเจียหลงรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันแสดงความขอบคุณสหรัฐที่ยังคงสนับสนุนไต้หวันรวมถึงเน้นย้ำสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนยังคงปฏิบัติการทางทหารรอบเกาะไต้หวันถือเป็นการคุกคามและข่มขู่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในทุกวันนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันว่าประเด็นเกี่ยวกับไต้หวันถูกนำขึ้นมาหารือในการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพร้อมให้คำมั่นว่านโยบายของสหรัฐต่อเกาะไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำนักข่าวสาธารณรัฐอิสลามของทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตทบทวนนโยบายต่ออิหร่านโดยระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลไม่สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาเคยเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระหว่างเกิดสงครามกับอิหร่านขณะที่นายอารักชีเตือนว่าประเทศที่ร่วมมือกับอิสราเอลจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนสำนักข่าว AFP รายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและประเด็นสถานการณ์ในตะวันออกกลางทางนี้การที่รัฐบาลเกาหลีใต้เชิญนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเยือนเมืองอันดงซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองถือเป็นการตอบแทนเชิงสัญลักษณ์ต่อการที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ27ของโลกเอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกไป2ต่อ1เกม21ต่อ19 13ต่อ21และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้หลังจบเกมพิชชามนกล่าวว่าดีใจที่สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ซึ่งเป็นเกมที่อึดอัดมาก
13: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ต้องขอชมพี่หมิวด้วยค่ะเพราะว่าพี่หมิวก็เล่นทำให้หนูอึดอัดมากในเกมที่2แล้วก็ในเกมที่3ก็ค่อนข้างอึดอัดมากเลยค่ะก็ส่วนตัวหนูรู้สึกว่าพี่หมิวปรับสนามได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำปรับเรื่องทิศทางลมปรับรูปเกมได้ดีกว่าหนูได้ซ้ำหนูแบบมาปรับได้ช้านิดนึงต้องเป็นรูปแบบเกมแล้วก็โค้ชช่วยวางแผนรูปแบบเกมอะไร
12: ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการแพ้ชินะอาเคชิมืออันดับ28ของโลกจากญี่ปุ่นไป0ต่อ2เกม13ต่อ21และ16ต่อ21ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านชายคู่รอบ8คู่สุดท้ายพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีระรัตสกุลคู่มือ60ของโลกแพ้ลีโอโรลี่คานันโดกับดาเนียลมาร์ตินคู่มือ21ของโลกจากอินโดนีเซีย0ต่อ2เกม18ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันศึกบาสเกตบอล NBA รอบเพลย์ออฟสายตะวันออกคลีฟแลนด์คาวาเลียเอาชนะดีทรอยต์พิสตันในการเล่นต่อเวลา117ต่อ113ขึ้นนำ3ต่อ2เกมสำหรับนัดต่อไปจะกลับไปเล่นในบ้านคาวาเลียซึ่งหากเก็บจะชนะได้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปภาคเอกชนเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขสารฝันเยาวชน4จังหวัดชายแดนใต้ดวลแข้งก่อนไปฝึกทักษะลูกหนังในต่างแดนติดตามได้จากรายงาน
14: นายชวัญวิทย์กองวิสัยสุขประธานบริษัทฟาซิลิตี้เอ็นเซนจำกัดเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุข PYNS Youth League 2026โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อผลักดันนักฟุตบอลเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนแข่งขันและทำตามความฝันกับการเป็นนักฟุตบอลเริ่มจากพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลานายชวัญวิทย์กองวิสัยสุขกล่าวว่าเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลยังต่างประเทศอาทิสาธารณรัฐประชาชนจีนอังกฤษสเปนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
15: เราจับมือร่วมกันนะครับที่จะทำโครงการดีๆเหล่านี้ก็คือพาเด็กๆ เข้าให้ได้รับโอกาสนะครับได้มีอาชีพเนาะแล้วก็ในส่วนของการสานฝันให้เด็กๆเนี่ยได้เขาเรียกว่ามีอนาคตที่ดีนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสการฝึกอบรมฟุตบอลยังต่างประเทศด้วย
14: สำหรับโครงการฟุตบอลเยาวชนคืนความสุขกำหนดจัดการแข่งขันสนามแรกในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่จังหวัดปัตตานีต่อด้วยวันที่ 13-14 มิถุนายนที่จังหวัดสงขลา วันที่20ถึง21มิถุนายนที่จังหวัดยะลาและวันที่27ถึง28มิถุนายนที่จังหวัดนราธิวาสโดยผู้ชนะอันดับ1และ2ของแต่ละจังหวัดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่4ถึง5กรกฎาคมและจะไปดวลแข่งกันที่สนามตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาซึ่งทีมที่คว้าแชมป์จะได้เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมสิทธิ์ไปฝึกทักษะฟุตบอลที่ต่างประเทศผานิชคัดนาครายงาน
12: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนนี้นำโดยสหรัฐอยู่เย็นธีรศิลป์แดงดาจูดซุนซับเบลเสกสรรราตีนอกจากนี้ยังได้เรียกเอราวัณกานิเย่ตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากน้องลีกสูงสุดของฝรั่งเศสและธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกวัย19ปีจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนมีทั้งหมด2นัดวันที่5มิถุนายนเวลา 19:30 นพบคูเวตณปทุมธานีสเตเดียมและออกไปเยือนจีนในวันที่9มิถุนายนณหวงหลงสปอร์ตเซ็นเตอร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
17: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกัมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปนีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
18: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
19: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
19: เราต้องเริ่มยังไงอะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
18: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังค่ะสำหรับรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองในการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองแล้วก็เป็นการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยทุกคนค่ะสำหรับวรรณกรรมนะคะที่มาที่ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้าค่ะก็คือเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นผ่าสองใบที่วางซ้อนกันผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากในวันนี้ค่ะมีชื่อตอนว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิตชยากรเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เรื่องของเรื่องทั้งหมดมาจากผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวมันเป็นผ้าเช็ดเท้าที่ทำมาจากผ้าเช็ดตัวผืนเก่าของลูกสาวเธอนำมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30ยาว60เซนติเมตรแล้วก็นำมาวางไว้หน้าห้องน้ำในบ้านจะว่าไปแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยของใครต่อใครหลายคนแต่สำหรับคนบ้านนี้มันเป็นเรื่องใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อเดิมผมกับภรรยาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่เธอเสียชีวิตเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาลูกสาวกับลูกเขยเป็นห่วงที่ผมต้องอยู่คนเดียวจึงขอให้มาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผมไม่ขัดในความหวังดีของเขาอีกอย่างทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็น่ารักแม้แต่ลูกชายวัย17ของเขายังเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีผมอยู่ที่นี่ด้วยความสุขใจผมได้เห็นเรื่องราวของผ้าเช็ดเท้าหลังเข้ามาอยู่ได้3วันเช้าวันนั้นหลังจากหลานชายออกไปมหาวิทยาลัยลูกสาวผมเปลี่ยนผ้าเช็ดเท้าผืนใหม่แล้วก็ออกไปทำงานลูกเขยผมเดินออกมาจากห้องนอนขณะจะเดินเข้าห้องน้ำผมเห็นอาการชะงักงันในกิริยาเขามองไปที่ผ้าเช็ดเท้าแล้วก็ขมวดคิ้วเรากับเห็นสิ่งที่ตัวเองมิสบใจมีอะไรเหรอผมเอ่ยถามผ้าเช็ดเท้าครับพ่อเขาเหลียวหน้ามาบอกเมียผมอะชอบวางแผ่ทั้งผืนพอเดินเหยียบหรือว่าเช็ดมันจะติดเท้าขึ้นมาเดี๋ยวผมจะพับให้นะครับพ่อจะได้เช็ดง่ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะผมลองหวนนึกถึงภาพ3วันที่ผ่านมาเดิมทีผ้าเช็ดเท้าผืนนี้วางอยู่ในลักษณะใดผมก็ไม่แน่ใจนักรูปผมหลงลืมแต่จำได้ว่ามันอยู่ในรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนกันเขาพับผ้าผืนนั้นเหลือขนาด1ใน3ของผืนเดิมผมถามใจตัวเองว่ามันเล็กไปไหมไม่นะไม่น่าเล็กขนาดของมันน่าจะพอดีกับเท้าพอพับเสร็จเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ไปทำงานตามปกติผมลองเช็ดเท้าตัวเองกับผ้าผืนนั้นใช่มันจริงเหมือนเขาว่ามันเช็ดได้ง่ายขึ้นผ้าไม่ติดเท้าขึ้นมาแถมยังซึมซับน้ำได้ดีกว่าไม่พับเพียงแต่ผมรู้สึกว่าขนาดมันเล็กไปบ้างหรือว่าเท้าผมอาจจะใหญ่กว่าทุกคนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยผมแก่มากแล้วคงมีเวลาอยู่ในโลกใบนี้อีกไม่นานไม้ใกล้ฝั่งมีทั้งกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะแม้พอเกาะติดดินแต่นับวันกลับยิ่งหมิ่นเหม่

ช่วงกลางวันแม้อยู่บ้านคนเดียวแต่ไม่เหงาผมอ่านหนังสือบ้างดูโทรทัศน์บ้างทำโน่นทำนี่บ้างดูแลผักสวนครัวที่ปลูกไว้ข้างบ้านบ้างพอตอนเย็นต่างคนต่างกลับมาเราพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารผมชอบบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันลักษณะนี้ทุกคนปลองดองกันดีทั้งสามคนดูแลผมอย่างไม่ยอมให้ตกหล่นตักกับข้าวให้รินน้ำให้ถามสารทุกข์สุขดิบในแต่ละวันไม่ขาดวันนี้รายการโทรทัศน์ระหว่างอาหารมื้อเย็นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางท่านผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่ว่าดูเหมือนลูกเขยตั้งใจฟังมากโดยเฉพาะช่วงดาวสภาฝ่ายค้าลุกขึ้นพูดทั้งสายตาและประสาทหูแทบจะไม่ได้ละจากจอทีวีเลยผู้อภิปรายขุดคุ้ยจุดอ่อนของรัฐบาลอย่างถึงพริกถึงขิงจนสสฝ่ายตรงข้ามหลายคนลุกขึ้นประท้วงไม่ขาดสายลูกเขยผมบ่นขึ้นอย่างหัวเสียว่าประท้วงอะไรกันนักหนาแต่ละคนประท้วงด้วยเหตุผลเป็นยาอ่อนกันทั้งนั้นลูกสาวผมก็สวนขึ้นมาทันทีว่าอ้าวพูดจาจับจ้วงเกินเลยกันแบบนี้มันก็ต้องประท้วงสิพูดใส่ร้ายกันนี่ไม่เห็นใส่ร้ายตรงไหนเลยให้ใครก็รู้ว่าไอ้รัฐมนตรีคนนี้มันแย่จริงๆมันไม่ได้แค่สีเทานะมันสีดำสนิทแบบติดทนนานเลยแล้วรัฐบาลจะเก็บเอาไว้ทำไมแล้วมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าล่ะเขาเป็นคนดีคนเก่งไอ้คนอภิปรายมันป้ายสีลูกสาวผมเสียงแข็งใส่สามี

ประเทศช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนห่างกันมากยิ่งมีรัฐมนตรีแบบนี้ควรปลดได้แล้วประเทศกำลังปรับตัวต่างหากเล่าลูกสาวผมแย้งขึ้นมาเธอดูไม่ออกเหรอว่านายกอ่ะตั้งใจทำงานมากรัฐมนตรีมาจากคนเก่งในหลายสาขารัฐบาลเนี่ยเพิ่งบริหารประเทศมาได้มีถึงปีเธอต้องให้โอกาสเขาบ้างสิผมนั่งฟังอย่างสงบพยายามเก็บสาระแล้วก็เหตุผลของทั้งคู่เอาไว้ในใจใครบอกเธอว่ารัฐมนตรีมาจากคนเก่งมาจากคนใหญ่คนโตในพรรคร่วมรัฐบาลทั้งนั้นเธอดูไม่ออกเหรอกระทรวงไหนผลประโยชน์มากก็แย่งชิงกันเป็นเจ้ากระทรวงแต่ละคนที่เป็นรัฐมนตรีเหมาะสมกับตำแหน่งหรือไม่รัฐมนตรีมหาดไทยอ่ะควรเป็นตำรวจหรือว่าฝ่ายปกครองกระทรวงพาณิชย์ควรเป็นพ่อค้ากระทรวงยุติธรรมควรเป็นผู้พิพากษากระทรวงสาธารณสุขควรเป็นหมอแต่นี่มั่วไปหมดแล้วเมื่อไหร่บ้านเมืองจะเจริญล่ะเธอไม่ชอบรัฐบาลนี้เพราะเธอฝังใจกับพรรคฝ่ายค้านไอ้พรรคที่เธอชอบอ่ะมันแพ้เลือกตั้งเธออย่าลืมนะว่ารัฐบาลก่อนที่เธอชอบคดีทุจริตหลายคดียังค้างคาอยู่ในศาลยังจะไปชอบอีกบรรยากาศระหว่างมื้อเย็นเริ่มซูนเซหลานชายผมขยับปากออกมาบ้างกินข้าวเถอะพ่อกับแม่อย่าเถียงกันเลยเกรงใจคุณตาบ้างสิคุณตาเพิ่งมาได้ไม่กี่วันทะเลาะกันให้เห็นแล้วคลื่นลมสงบลงในทันทีหลังทานข้าวเสร็จตอนที่ลูกสาวเดินผ่านหน้าห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงตวาดแหวขึ้นมาว่าพี่พับผ้าเช็ดเท้าอีกแล้วเหรอใช่พับทำไมบอกต้องหลายครั้งแล้วอ่ะก็อธิบายเธอหลายครั้งแล้วเหมือนกันถ้าไม่พับผ้าจะติดเท้าขึ้นมาเธอไม่น่าจะมากเรื่องเลยนะถ้ามีห้องน้ำส่วนตัวของเธอเธอจะแหวงแผ่ก็ตามใจเธอไม่มีใครว่าส่วนห้องน้ำเนี่ยเราใช้กัน3คนอย่ามายุ่งได้ไหมสงครามความคิดระลอก2เริ่มขึ้นอีกครั้งผมฟังแล้วก็พอเดาออกว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดมานานแล้วเพียงแต่มีการประทุในบางช่วงของเวลาลูกสาวผมทำท่าไม่ยอมแพ้เธอมั่นใจในเหตุผลของตัวเองอยู่เหมือนกันเธอตอบด้วยความฉุนเฉียวว่าฉันอธิบายเธอหลายครั้งแล้วนะฉันไม่ได้เช็ดฝ่าเท้าอย่างเดียวผ้ามันต้องแผ่เพื่อดึงขึ้นมาเช็ดหลังเท้าได้ด้วยหลังเท้าคนเราต้องแห้งถ้าเธอพับหนาแบบนั้นอ่ะมันเช็ดไม่ได้ฉันรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องน้ำส่วนตัวของฉันแต่ว่าฉันอยากให้ทุกคนได้เช็ดเท้าด้วยวิธีที่ถูกต้องก็มีแต่เธอนั่นแหละที่เช็ดหลังเท้าใช่ฉันนี่แหละบ้านฉันสอนมาแบบนี้นี่ผมเพิ่งนึกขึ้นมาได้ภรรยาผมนี่แหละที่สอนลูกสาวให้เช็ดหลังเท้าด้วยแต่ส่วนตัวผมแล้วไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากผ้าวางอยู่แบบไหนผมก็เช็ดแบบนั้นส่วนมากผู้ชายไม่ค่อยมากเรื่องนักทีหลังอ่ะไม่ต้องพับอีกนะลูกสาวผมเสียงแข็งผมเข้าใจชีวิตแต่ละคนมาจากเตาหลอมที่ต่างกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างเมื่อมารวมตัวกันเป็นครอบครัวแม้ว่าจะต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหากันตอนแรกมักไม่มีปัญหาแต่พอวันเวลาเปลี่ยนไปต่างคนเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมีการอยู่ร่วมกันนานวันอยากแนะนำพวกเขาถึงความคิดของผมบ้างแต่ตัวเองเพิ่งมาอยู่ใหม่อย่าเพิ่งแสดงความเห็นอะไรดีกว่ารอดูทีท่าของแต่ละคนอีกสักพักผมอยากให้เรื่องผ้าเช็ดเท้าเป็นเรื่องเล็กๆภายในครอบครัวอย่าได้ลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่เลย

เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากผมใส่บาตรพระที่ผ่านมาทางหน้าบ้านแล้วขณะเดินเข้าบ้านได้ยินเสียงไม่สบอารมณ์ของลูกสาวดังขึ้นอีกครั้งพอเดินเข้ามาในบ้านจึงเห็นเธอกำลังต่อว่าลูกชายบอกตั้งกี่ครั้งแล้วทำไมไม่จำดูสิผ้าเช็ดเท้าวางไว้ดีๆพอลูกเช็ดเสร็จผ้าวางไว้ไม่เป็นระเบียบเลยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนผ้าขี้ริ้วผมเห็นผ้าเช็ดเท้าผืนนั้นแล้วสภาพมันคล้ายถูกขยี้ขย่ำจนเละเทะดูออกในทันทีว่าหลังจากเช็ดเสร็จคนเช็ดไม่ได้ใส่ใจจัดวางให้เหมือนเดิมมันกองอยู่เรี่ยราดอย่างที่ไม่ควรจะเป็นสอนมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเชื่อแม่จะให้เหนื่อยกันทั้งชีวิตหรือยังไงพอถูกแม่ต่อว่าเขาก็แก้ตัวด้วยเหตุผลที่ผมฟังแล้วไม่ขึ้นจะรีบไปเรียนหนังสืออ่ะกลัวสายไม่รีบก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคนเราอ่ะถ้าอยากมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มต้นด้วยความเป็นระเบียบแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้ายังทำให้ดีไม่ได้แล้ววันข้างหน้าลูกจะทำอะไรได้ล่ะหลานชายของผมไม่ตอบปากตอบคำคว้าหนังสือเรียนแล้วก็รีบเดินออกไปนอกบ้านผมลองถามตัวเองว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงดีเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องยืดเยื้อแล้วก็เรื้อรังถ้าแต่ละคนไม่ยอมถอยกันคนละก้าวมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีวันจบสิ้นดีที่ลูกสาวของผมมีห้องน้ำส่วนตัวของเธอแต่เธอก็อดไม่ได้ที่จะมาดูแลความเป็นระเบียบของห้องน้ำนี้ด้วยความจริงน่าจะวางผ้าเช็ดเท้าไว้สองผืนของพ่อผืนลูกผืนส่วนผมยังไงก็ได้

การอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่สองเกิดขึ้นในช่วงเวลาอาหารเย็นเหมือนเดิมวันนี้หลานชายของผมจับจ้องอยู่บนหน้าจอแทนจานข้าวเพราะผู้อภิปรายเป็นสสหนุ่มนักเรียนนอกผู้มาจากครอบครัวมีอันจะกินมาจากพรรคใหม่ที่มีนโยบายแปลกหลายเรื่องดูคล้ายเป้าหมายของพรรคอยู่ที่คนรุ่นใหม่เข้าอภิปรายในฐานะสสฝ่ายค้านในขณะที่ลูกสาวของผมนั่งหน้าเบ้ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะฟังเข้าอภิปรายดุเดือดฟังดูคล้ายยิ่งสร้างสงครามน้ำลายหนักข้อขึ้นเขาตำหนิรัฐบาลชนิดไม่มีชิ้นดีชอบเหรอลูกลูกสาวผมเอ่ยปากถามครับเขาพูดเรื่องจริงนะแม่รัฐบาลยังใช้นโยบายแบบเก่าบริหารประเทศปัญหาเดิมๆก็เลยยังสุมอยู่สมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปสู่ยุคใหม่ได้แล้วประเทศไทยต้องการคนแบบนี้เพื่อนำพาเราก้าวให้ทันโลกปัจจุบันแม่ว่าพรรคนี้ไม่ดีนะก้าวร้าวจนน่ารังเกียจแม่ล้าหลังแล้วก็ตกยุคมากหลานชายพูดแม่คิดดูนะอีกสักพักพรรคนี้จะได้เป็นรัฐบาลผมว่าการเลือกตั้งคราวหน้านี่แหละเขาต้องได้เป็นแน่นอนแม่อย่าลืมนะว่าคนรุ่นใหม่มีจำนวนมากพวกเขาเบื่อการเมืองแบบเก่ามานานแล้วรัฐบาลชุดนี้บริหารงานไม่เป็นสร้างปัญหาให้ประเทศไม่รู้จักจบคนเราคิดไม่เหมือนกันหรอกลูกลูกเขยผมเอ่ยปากขึ้นมาบ้างก็มีเหมือนกันนั่นแหละครับพ่อก็ชอบพรรคที่พ่อรักพรรคสุดรักของพ่อมีเรื่องเฉาโฉมากมายขอรับชาติไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วพ่อต้องเงยหน้าจากพรรคเก่ามาดูพรรคใหม่ๆบ้างหลานชายผมหยุดพูดนิดนึงแล้วก็หันมาถามผมว่าแล้วคุณตาล่ะครับชอบรัฐบาลหรือว่าฝ่ายค้านหรือว่าชอบพรรคการเมืองไหนเป็นพิเศษคุณตานั่งนิ่งมาตลอดผมได้แต่ยิ้มบางๆแล้วก็ตอบในฐานะพรรคประธานว่าตาก็ยังตอบไม่ถูกหรอกแต่ละพรรคน่ะต่างก็มีข้อดีข้อด้อยแต่ผมรู้นะคะว่าคุณตาชอบใครรู้ได้ยังไงอะผมแปลกใจในคำพูดของเขารู้สิครับพฤติกรรมนั่งเงียบๆของคุณตาเหมือนกับพักๆนึงที่ถามอะไรแล้วก็มักจะตอบแบบกลางๆไม่ยอมให้ตัวเองเสียหายไม่ค่อยมีความเห็นบางครั้งถ้ามีความเห็นออกมาก็มักจะตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเรียกได้ว่านุ่มนิ่มจนน่ารำคาญเกือบทั้งพักคล้ายเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันนี่ผมเดานะครับแต่ว่าน่าจะถูกพอไม่ทันจะได้ตอบหลานลูกสาวผมก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าลูกอย่าไปบ้าพรรคใหม่เลยมาช่วยสนับสนุนรัฐบาลดีกว่าไม่เอาหรอกแม่ดูแล้วไม่เวิร์กไปไม่รอดหรอกครับถ้ายังต้วมเตี้ยมกันอยู่แบบนี้ยุคนี้มันยุคใหม่แล้วเต่านาไหนเลยจะเดินทางเร็วเท่าเครื่องบินแล้วครับลูกเขยผมที่นั่งฟังมานานพูดแซ่ขึ้นว่าพ่อไม่เห็นด้วยนะลูกคนรุ่นใหม่มีแต่ความคิดไม่มีประสบการณ์ยังไงก็สู้พรรคที่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนไม่ได้หรอกการเมืองบนโต๊ะอาหารคล้ายแบ่งเป็นสามเศร้าเริ่มหนักข้อขึ้นคนแก่โลกอย่างผมจึงต้องลองเปลี่ยนเกมดูบ้างอย่าเพิ่งเถียงกันฟังพ่อบ้างนะฟังตาบ้างนะหลานทั้งสามเสียงไม่มีใครยอมใครชะงักลงพร้อมกันผมพูดขึ้นว่าเถียงกันไปทำไมใครจะคิดยังไงใครชอบยังไงก็เลือกไปอย่างนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองไม่มีใครถูกใครผิดหรอกลูกเราจะรู้ว่าพรรคใดไม่ดีก็ต้องดูตอนเขาทำงานวันนี้พรรคที่แม่ชอบเป็นแกนนำรัฐบาลวันข้างหน้ารัฐบาลอาจจะเป็นพรรคที่พ่อชอบหรืออาจจะเป็นพรรคที่ลูกชอบพูดก็พูดเถอะแม่ก็พูดถูกเหมือนกันนะที่ว่ารัฐบาลน่ะเพิ่งบริหารงานมาไม่ถึงปีเรารอดูไปอีกสักพักไม่ดีกว่าเหรอส่วนตาแม้เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ร่วมกันกับลูกๆและก็หลานแต่พ่อดูออกว่าทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันในด้านความคิดดูจากการเลือกข้างของพรรคการเมืองที่ชอบก็พอรู้แต่ลูกรู้ไหมว่าลูกมีบางอย่างที่เหมือนกันทุกสายตาหันมาจับจ้องมองมาที่ผมอะไรเหรอพ่อลูกสาวผมถาม
ก็ต่างคนต่างมีความหวังเดียวกันหวังที่จะให้ประเทศชาติได้ดีแม้ต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองแต่นี่ไม่ใช่เรื่องผิดเราต้องฟังความเห็นคนอื่นด้วยอย่าดึงดันแบบหัวชนฝาแล้วพ่อว่าพวกเราทั้งสามคนจะหลอมรวมกันได้ไหมครับลูกเขยผมถามได้หรือไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตปัญหาก็คือถ้าทุกคนยังฝังใจอยู่กับความคิดเดิมๆย่อมไม่เกิดการปลองดองขึ้นแน่ดูเรื่องเล็กๆสิแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าผืนเดียวต่างคนก็ต่างคิดกันไปคนละแบบถ้ามีความคิดต่างในเรื่องที่ไม่ควรต่างรอยร้าวเนี่ยย่อมเกิดขึ้นในทันทีหลานชายผมถามว่าแล้วเรื่องผ้าเช็ดเท้าคุณตาว่าจะแก้ปัญหายังไงก็ง่ายนิดเดียวผมหัวเราะเบาๆแล้วก็พูดต่อว่าของใครของมันไม่ต้องคล้องแวะกันข้อสำคัญทุกคนต่างต้องยอมรับของกันและกันแม่วางแผ่แบบของแม่แม่มีห้องน้ำของตัวเองแล้วนี่ส่วนของลูกกับพ่อก็คนละผืนแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องไม่มาวุ่นวายกับพ่อและลูกมันดูไม่ดีนะพ่อโดยเฉพาะผ้าที่ลูกเช็ดน่ะมันถูกขยี้จนเละลูกก็ต้องถอยออกมาสักก้าวสิผมบอกกับลูกสาวลดทิฐิของตัวเองลงบ้างทุกเรื่องก็คงจะดีขึ้นเธอพยักหน้าคล้ายไม่เต็มใจแล้วก็พูดว่าแล้วเรื่องความคิดทางการเมืองล่ะคะพ่อการเมืองก็เหมือนผ้าเช็ดเท้าอ๋อไม่ใช่สิพูดใหม่ดีกว่าการเมืองก็แค่ผ้าเช็ดเท้าลูกไม่เข้าใจรัฐบาลในวันนี้อาจถูกใจลูกไม่ถูกใจสามีลูกไม่ถูกใจลูกของลูกใช่ไหมใช่แล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าเช็ดเท้าล่ะคะเกี่ยวสิการเลือกตั้งครั้งหน้าเหมือนกับการนำผ้าเช็ดเท้าไปซักผ้าที่ถูกซักมาใหม่ย่อมเป็นผ้าสะอาดทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสะอาดก็ได้ถ้าอย่างนั้นพ่อก็หมายความว่าการเมืองเป็นแค่เรื่องผ้าเช็ดเท้าเหรอคะใช่ใช่แค่ผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งหมดวาระใช้ก็ต้องนำไปซักแล้วก็นำมาใช้เช็ดกันใหม่สกปรกอีกก็ซักใหม่เหมือนที่เราเลือกตั้งใหม่นั่นแหละต่างกับผ้าเช็ดเท้าตรงไหนกันล่ะลูก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในวันนี้ตอนที่มีชื่อว่าแค่ผ้าเช็ดเท้าโดยชิชยากรจบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณได้ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: นายกรัฐมนตรีพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนกรณีผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดย้ำต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและจะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยผลสำรวจพบ10หน่วยงานเรียกรับสินบนสูงสุดว่าเรื่องดังกล่าวต้องไม่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของรัฐพร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและได้พูดคุยกับอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็น1ใน10หน่วยงานที่ถูกอ้างถึงซึ่งปัจจุบันภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอนุญาตสิ่งสำคัญที่สุดต้องป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตทั้งนี้จะนำเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ประเทศไทยมีผลการศึกษาว่าติดอันดับคอร์รัปชันและมีความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท้ายๆจากดัชนีความรู้สึกแต่หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลจากองค์กรอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องคอร์รัปชันยืนยันว่ามีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดจำนวนมากและย้ำว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพจำด้านลบต่อประเทศในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีติดอันดับหน่วยงานรับสินบนย้ำดำเนินการอยู่ภายใต้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดพร้อมส่งจดหมายถึงคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนขอหลักฐานตรวจสอบการทุจริตหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายไม่มีข้อยกเว้น
10: กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกร.ว่าติดอันดับหน่วยงานที่มีการเรียกรับสินบนมากที่สุดเป็นลำดับที่8จาก10หน่วยงานว่าภารกิจหลักของกรมเป็นงานด้านวิชาการและการกำกับดูแลกฎหมาย6ฉบับโดยในประเด็นการออกใบอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคารและการขุดดินถมดินนั้นอำนาจการอนุมัติและสั่งการทางปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่โดยตรงและกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องเพียงการอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพเท่านั้นสำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยืนยันว่าดำเนินการภายใต้ระเบียบของกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสทั้งนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญต่อข้อมูลดังกล่าวโดยเตรียมส่งจดหมายเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอข้อมูลและหลักฐานการทุจริตนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและปรับปรุงกระบวนการทันทีหากพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นชนันชิดาสังทองรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งตรวจสอบและนำระบบดิจิทัลปิดช่องโหว่ปัญหาการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ
11: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีรายงานของสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ระบุว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็น1ใน10หน่วยงานที่ติดผลสำรวจเรื่องการให้ค่าตอบแทนหรือมีการทุจริตขอยืนยันถึงนโยบายการทำงานที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตหรือการรับสินบนในทุกรูปแบบโดยเน้นย้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับไม่ให้มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติและถือเป็นการทำผิดวินัยข้าราชการอย่างร้ายแรงขณะนี้ได้เตรียมประสานงานพูดคุยกับหน่วยงานที่จัดทำรายงานฉบับดังกล่าวเพื่อขอทราบรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมนำไปสู่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการซึ่งถือเป็นการปิดกั้นช่องทางที่อาจนำไปสู่การทุจริตโดยเจ้าหน้าที่จะต้องพัฒนากระบวนการให้บริการทุกขั้นตอนให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนหันมาใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นมีส่วนสำคัญในการขจัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างยั่งยืนปฏิพลทศพรมมารายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
13: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
12: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
14: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
15: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
14: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
15: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
14: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
15: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
16: ์สวัสดีครับ
17: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
18: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
19: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
20: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนย้ำขับเคลื่อนความร่วมมือเสริมศักยภาพการแข่งขันและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือกับผู้แทนภาคเอกชนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมภายใต้แนวคิดผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเพื่อรับฟังความคิดเห็นและนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มศักยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐมุ่งลดอุปสรรคและเสริมศักยภาพให้เอกชนอย่างต่อเนื่องทั้งการแก้ไขกฎระเบียบและขั้นตอนการอนุมัติที่ซ้ำซ้อนเป็นต้นทุนธุรกิจการแก้ปัญหาแรงงานที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ตลอดจนการเปิดประตูสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนายกรัฐมนตรียังได้นำผลการประชุมสุดยอดอาเซียนณประเทศฟิลิปปินส์มาถ่ายทอดโดยชี้ให้เห็นว่าทุกประเทศต่างให้ความสำคัญใน3ประเด็นหลักคือโครงข่ายไฟฟ้าและพลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารและระบบโลจิสติกซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงมากที่จะขับเคลื่อนให้อาเซียนเป็นศูนย์กลางของโลกและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคโดยรัฐบาลยืนยันความพร้อมจะเร่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจและกระบวนการจ้างงานเพื่อร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จและความมั่นคงทางเศรษฐกิจร่วมกันรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลหารือร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายลำดับรองและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
10: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุม
0: หารือร่วมกับคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนโดยระบุว่าแนวทางที่ภาคเอกชนนำเสนอนั้นสอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่ให้ยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในประเด็นสำคัญที่มีการหารือคือการปฏิรูปกฎหมายลำดับรองทั้งกฎกระทรวงและระเบียบต่างๆใน7กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจและมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่มากเกินไปรัฐบาลจึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นระบบดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลเปิดหรือ Open Government ที่มีความโปร่งใสประชาชนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานได้ทุกกระบวนการโดยมอบหมายให้กกร.ไปรวบรวมรายละเอียดของกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังขานรับแนวคิดการจัดตั้งหน่วยงานนำร่องโปร่งใสจำนวน4แห่งเพื่อเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปยังงานอื่นทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมสั่งการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาว่าจากการติดตามข้อมูลข่าวสารพบว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่มีเหตุที่น่าวิตกกังวลประชาชนในพื้นที่ยังคงดำรงชีวิตได้ตามปกติรวมถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาด้วยจึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมย้ำว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์ยังเป็นไปตามปกติแต่กระทรวงศึกษาธิการยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์รวมทั้งดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและนักเรียนในพื้นที่อย่างรอบด้านเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและประชาชนในพื้นที่ชายแดนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยนะวันนี้15แล้วนะครับศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ก็คิดว่าคงสบายดีกันนะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลสุขภาพกันเป็นเรื่องปกตินะเกิดแก่เจ็บนะแล้วก็ตายก็เป็นเรื่องของชีวิตนะธรรมชาติแต่ว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับดูแลตัวเองนะดูแลตัวเองได้ดีเรียบร้อยก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นๆคนรอบข้างได้นะครับสุขภาพสำคัญนะแล้วก็สุขภาพดีก็ไม่มีขายนะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลตัวเองนะครับนึกถึงองค์รวมของการดูแลสุขภาพเข้าไว้การป้องกันดีกว่าการรอให้เจ็บป่วยแล้วไปรักษานะครับคืนนี้ก็จะเน้นที่แพทย์แผนไทยครับสำหรับรายการสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วก็คืนนี้หมอแพรวมานะครับอาจารย์พิษณภาอินแตงจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์แพรวท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: เสียงยังสดใสอยู่นะอาจารย์นะ
4: สดใสค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาเล่าให้แฟนคลับเราเชิญครับ
4: ค่ะในวันนี้นะคะก็เตรียมการดูแลนะคะความเครียดในช่วงนี้เนาะก็เป็นแบบในส่วนของการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของ OPD เราก็เริ่มมีแพลนหรือว่ามีแผนที่จะเปิดคลินิกใหม่นะคะก็คือเป็นคลินิกนวดนะคะบรรเทาอาการนอนไม่หลับหรือว่าคนที่มีปัญหาจากความเครียดนั่นเองนะก็เลยจะมาแนะนำไว้ก่อนว่าเราเนี่ยจะได้มีการเปิดให้บริการคร่าวๆนี้แหละน่าจะเป็นสักช่วงอีกสักเดือน2เดือนนะคะก็ช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงของการแบบเตรียมพร้อมอยู่
3: เตรียมพร้อมสถานที่เตรียมพร้อมทีมงานทั้งหมดเลย
4: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าก็ในยุคนี้นะคะคนไข้หรือว่าคนที่ใช้ชีวิตนะปัจจุบันเนี้ยก็มีความเครียดเยอะและทีนี้อ่ะมาหาแผนไทยนะมาหาแผนไทยก็อาการที่พบได้บ่อยอันนี้จริงๆเลยนะก็คือมาด้วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกนอนไม่หลับอะไรเงี้ยมีความเครียดนะคะก็จ่ายยาอะไรกันไปนะบางคนก็เป็นแบบคุณหมอแผนปัจจุบันส่งมาอะไรเงี้ยกินควบคู่กันไปได้บ้างนะคะก็พวกยาหงยาหอมอะไรเงี้ยแต่ว่ามีบางกลุ่มเหมือนกันที่กินยาไปแล้วก็อาจจะนอนหลับได้นั่นแหละกินยาแผนไทยกินแล้วก็หลับดีอยู่แต่ว่าก็อาจจะมีการเสริมในเรื่องของการนวดรักษาไปด้วยนวดทำให้แบบกดจุดเนาะกระตุ้นการไหลเวียนกระตุ้นเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้นอนหลับได้ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ ก็เลยจะมาแนะนำแล้วก็เน้นไปในเรื่องของยาก่อนละกันนะเพราะว่านวดเนี่ยถ้ามีอาการยังไงก็ต้องมาที่โรงพยาบาลเนาะก็มีการตรวจประเมินรักษาอะไรเงี้ยจ่ายยาควบคู่กันไปนะคะเริ่มเลยละกันนะคะ อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการเงินการคลังการใช้ชีวิตเนาะแม้แต่สภาพอากาศอะไรเงี้ยจริงๆแผนไทยอ่ะก็คือมองว่ามันเกี่ยวทั้งหมดนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะคะจากภายนอกหรือว่าความเครียดจากภายในอะไรเงี้ยอากาศร้อนอากาศแบบแปรปรวนร่างกายไม่สุขสบายอะไรเงี้ยค่ะร่างกายก็เกิดภาวะเครียดทำให้เหมือนแบบเลือดลมไหลเวียนได้ไม่ค่อยดีก็มีปัญหาในเรื่องกระทบทำให้แบบกังวลนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยนะคะ
3: คร
4: ับ ทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงจากแบบร่างกายก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นทำงานอะไรเงี้ยหรือแม้แต่วัยทำงานที่เข้าสู่สภาวะเป็นแบบวัยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนก็ทำให้แบบเกิดความวิตกกังวลได้อะไรเงี้ยเนาะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนการเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอาการของความวิตกกังวลที่จะนำไปสู่การนอนไม่หลับเนี่ยหลักๆก็คือมีทั้งด้านหลังกายจิตใจความคิดอารมณ์นะในเรื่องของความรู้สึกและก็จิตใจเนี่ยเป็นอาการที่แบบเกิดขึ้นได้ง่ายๆเราก็จะรู้สึกตัวอยู่ส่วนบุคคลนะคะส่วนมากเนี่ยที่อาการแสดงนะคนไข้ก็จะแบบรู้สึกว่ามีความกังวลเยอะเนาะมีความกังวลเป็นอย่างมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำอะไรก็อึดอัดเครียดอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนแบบอาจจะมีหงุดหงิดง่ายกังวลกระวายอะไรเงี้ยก็จัดเป็นในส่วนของในเรื่องของจิตใจคนที่มีความวิตกกังวลนะคะหรือบางคนก็รู้สึกว่าแบบสิ้นหวังตัวเองไม่มีค่าอะไรเงี้ยทำอะไรก็ดูผิดไปหมดเนาะคิดกลับไปคิดกลับมาอะไรเงี้ยก็เป็นอาการวิตกกังวลนะคะนี่เป็นการแสดงในเรื่องของแบบจิตใจหรือว่าความรู้สึกนะในเรื่องของการแสดงออกทางร่างกายก็มีเหมือนกันคนที่มีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันจะมีการกระตุ้นทำให้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติโดยเฉพาะระบบประสาทซิมพาเทติกเนี่ยทำให้การทำงานของระบบต่างๆมันรวนเนาะในร่างกายมันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปนะถ้าอาการแสดงในเรื่องของแบบร่างกายนะบางคนที่เป็นแพนิคนะก็อาจจะมีรู้สึกว่าใจสั่นเนาะหัวใจสั่นหัวใจเต้นเร็วเหมือนออกกำลังกายแต่จริงๆเราไม่ได้ออกกำลังกายเนาะมันแบบสั่นอยู่อะไรเงี้ยค่ะบางคนถ้าเครียดมากนะคะก็อาจจะมีอาการแสดงทำให้เห็นได้ว่าเหมือนแบบใจสั่นปุ๊บอาจจะมีรู้สึกว่าแน่นแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะแน่นแน่นหน้าอกแบบเจ็บหน้าอกอะไรเงี้ยมือเท้าเย็นนะคะเหงื่อออกคล้ายๆจะเป็นลมนะหรือบางคนก็จะมีอาการแบบปวดเมื่อยตามร่างกายเนาะ หรือที่เจอได้บ่อยก็เบื่ออาหารนะกินข้าวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยอ่อนเพลียคลื่นไส้นะคะ ท้องอืดเนาะชาปลายมือปลายเท้าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางแผนไทยเขาก็บอกอยู่เหมือนกันว่าอาการนี้เนี่ยนะคะเป็นอาการทางลมที่เป็นลมกองหยาบเนาะไปกระทบกองละเอียดทำให้มีอาการลักษณะนี้ขึ้นมานั่นแหละหรือแม้แต่กองละเอียดไปกระทบกองหยาบก็ได้เหมือนกันเครียดปุ๊บปวดเมื่อยอะไรเงี้ยเครียดปุ๊บนอนไม่หลับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นลมกองเล็กกองใหญ่กระทบกันไปนะคะหรือผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องของประจำเดือนก็เป็นปัญหาทำให้แบบฮอร์โมนมันทำให้มีความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะแล้วก็จะรู้สึกว่านอนไม่หลับนอนไม่พออะไรเงี้ยอาจจะแบบนอนหลับได้แล้วตื่นมาช่วงกลางดึกแล้วก็หลับต่อยากอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งแบบเจอมาเยอะแล้วว่าแบบนอนไม่หลับหรือว่าหลับมาตื่นกลางคืนตื่นมาเข้าห้องน้ำมาฉี่แล้วหลับต่อไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะแบบเป็นความเครียดลึกๆที่แสดงออกมาทางร่างกายได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความคิดสติปัญญาก็เป็นไปได้คล้ายๆกับในเรื่องของจิตใจนั่นแหละมีความฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยค่ะลืมง่ายเนาะลืมง่ายสับสนความสามารถในการตัดสินใจลดลงอันนี้ก็เป็นผลของความวิตกกังวลเหมือนกันนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะก็คนที่มีความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยดูได้เลยว่าเขาจะมีลักษณะจิบหน้านิ่วคิ้วขมวดนะรู้สึกว่าแบบดูมีความเครียดอยู่นั่นแหละกระสับกระส่ายนะคะแบบรู้สึกว่ามันมีความเครียดไม่มีความสุขนะคะหรือว่าบางคนก็พูดซ้ำๆในเรื่องเดิมนะใจลอยเคลื่อนไหวด้วยมีจุดหมายอะไรเงี้ยพฤติกรรมแบบถดถอยลงไปอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมนะคะในส่วนของความเครียดกับการแพทย์แผนไทยนะคะอย่างที่บอกไปว่าเกิดได้ทั้งปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมีอยู่ในคัมภีร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นแบบพวกคัมภีร์ตรรกศิลาหรือว่าคัมภีร์วรโยคสารเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดจากธาตุลมที่มีความผิดปกติไปนั่นแหละนะคะ
3: ครับ
4: ธาตุไฟกำเริบแผนไทยเขาบอกว่า เมื่อไฟกำเริบนะคะอะไรที่เป็นเหมือนไฟก็จะทำให้แบบแสดงออกมาอย่างเช่นวิตกกังวลเนี่ยเป็นธาตุไฟเน
3: า
4: ะการวิตกกังวลโกรธหงุดหงิดอะไรเงี้ยค่ะมันมีความร้อนเนาะไปกระทบทำให้ธาตุไฟกำเริบนะคะพอธาตุไฟกำเริบเนาะหงุดหงิดปุ๊บขึ้นบริเวณศีรษะเขาบอกว่าผมแก่ผมงอกได้ก่อนวัยอันควรนะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันผิวหนังเหี่ยวย่นอะไรเงี้ยลมไม่ค่อยดีนะหน้าตาบ่องคล้ำอันนี้เนี่ยชัดได้เลยว่าแบบเป็นเกิดจากการที่ไฟมันไปกระทบลมพอลมพัดพาหรือว่าไหลเวียนไม่สะดวกเนี่ยก็ทำให้มีอาการเหล่านี้ออกมานะคะกระทบกันไปทั้งหมดเนาะหรือว่ามีผลต่อหัตถยังนะคะก็คือหัวใจเต้นผิดปกติไปใจวิวใจสั่นเนาะแผนปัจจุบันก็คือเขาบอกว่าหัวใจเต้นหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผนไทยก็คือเป็นใจวิวใจสั่นนะคะมักจะเจอในผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเครียดนั่นแหละนะคะเราก็เลยจะมาแนะนำเป็นสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของคลายวิตกกังวลนะคะก็คือตัวแรกนะคะตัวแรกเป็นยาตำรับนะคะก็คือเป็นเกสรทั้ง5หรือว่าเบญจเกสรตำรับนี้เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นในรูปแบบแคปซูลหรือชาชงแต่ว่าตำรับนี้เนี่ยค่ะเราจะจัดเป็นในรูปแบบของยาจัดหรือว่ายาเจียดนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ร้านยาไทยโพเงินนะคะประกอบไปด้วยดอกมะลินะคะดอกพิกุลดอกบุญนาคแล้วก็ดอกสารพีอ๋ออีกตัวนึงเป็นเกสรบัวหลวงนะคะซึ่งแผนไทยเนี่ยจะนำดอกไม้5ชนิดนะคะมารวมกันอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เรียกรวมๆว่าพิกัดเกสรทั้ง5นะคะหลักๆเนี่ยก็อาจจะนำไปใช้เป็นในส่วนของตำรับยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตำรับนี้เนี่ยมักจะอยู่ในส่วนของยาหอมเนาะพวกยาหอมเทพจิตยาหอมทิปโปสดอะค่ะช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนทำให้นอนหลับได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นในส่วนของพิกัดเกสรจริงๆคนที่มีความเครียดและมีความกังวลอะไรเงี้ยถ้าแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้ถ้าไม่เป็นแคปซูลไม่เป็นแบบการกินแบบยาเคี่ยวอะไรเงี้ยให้กินเป็นแบบชาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของผ่อนคลายได้ดีเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนาะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการอ่อนเพลียนะคะช่วยขยายหลอดเลือดแล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจได้ใครที่รู้สึกว่าเครียดกังวลใจหวิวใจสั่นเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะคะดอกพิกุลนะคะดอกพิกุลเนี่ยกลิ่นของเขาจะเป็นกลิ่นออกหอมเย็นหน่อยนะคะแผนไทยมองว่าหอมเย็นเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการบำรุงหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้เป็นตัวดอกพิกุลจัดไปอีกหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้บำรุงหัวใจนะคะส่วนดอกบุญนาคกับดอกสารพีเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของแก้ลมวิงเวียนนะคะบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจแก้การอ่อนเพลียนะคะใครที่มีอาการใจสั่นเนาะวิตกกังวลใจสั่นร่วมกับแบบรู้สึกจะเป็นลมวิงเวียนอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เลยนะคะอีกตัวนึงนะคะเกสรบัวหลวงนะคะเกสรบัวหลวงเนี่ยเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของเนี่ยวิงเวียนนอนไม่หลับร่วมด้วยก็คือจัดไปเลยนะคะเป็นตำรับเบญจเกสรนะคะส่วนมากก็เราก็จัดคู่กันไปเลยนะคะห้าชนิดนี่แหละวิธีการใช้หรือว่าวิธีการชงนะคะให้ใช้สมุนไพรนะแบบแห้งนะคะใช้แบบแห้งนะทั้ง5ชนิดนะคะเอามาอย่างละประมาณครึ่งช้อนชาก็ได้นะคะครึ่งช้อนชาอัตราส่วนแบบ1:1:1เลยนะคะ5ตัวนะคะเติมในน้ำร้อนประมาณ250มิลลิลิตรถึง500มิลลิลิตรนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5-7นาทีพอให้น้ำร้อนของเราเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็สีของเขาอะค่ะมีสีออกแบบเหมือนน้ำชาสีเข้มๆขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ช้อนกากออกสามารถดื่มได้เลยนะคะมันก็จะมีรสชาติที่แบบหอมอาจจะแบบเย็นๆหน่อยนะสดชื่นหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรสเปรี้ยวหวานฝาดอะไรนะคะใครที่อยากจะเพิ่มเติมรสชาติด้วยการเติมน้ำผึ้งลงไปก็เติมได้เพื่อให้ดื่มได้ง่ายมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตำรับเนี้ยกินไม่ยากเลย นะกินไม่อยากแล้วก็ใช้กันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะอาจจะมีกลิ่นที่แบบเอียนๆบางคนที่ไม่ชอบสมุนไพรอาจจะรู้สึกว่าทานยากมันก็จะไม่ได้หอมไปซะทีเดียวเหมือนพวกแบบชาดอกไม้ชากุหลาบอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เหมือนกันนะคะก็ช่วยได้ดีหรืออันนี้เคล็ดลับนะใครที่มีอาการใดอาการหนึ่งตามสรรพคุณเราสามารถเพิ่มตัวยาเข้าไปได้อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับอะไรเงี้ยก็อาจจะเพิ่มเกสรบัวหลวงเพิ่มเข้าไปอีก1ส่วนเป็น2ส่วนอะไรเงี้ยค่ะใช้เกสรบัวหลวงเยอะหน่อยก็ได้ดีเหมือนกันนะก็มาปรึกษาแผนไทยแผนไทยก็จะได้จัดหรือว่าเจียดให้ไปเป็นแบบเฉพาะรายนั่นเองเนาะว่าบางคนอาจจะเป็นส่วนนี้เยอะหน่อยนะบุญนาคเยอะหน่อยบางคนก็อ่ะรู้สึกว่าอ่อนเพลียอาจจะเติมมะลิเข้าไปเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดวิตกกังวลทั่วๆไปก็อัตราส่วนเท่าๆกันนะอันนี้หาซื้อได้ง่ายมีหลากหลายและแหละตามร้านแผนไทยร้านยาจัดยาเจียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปซื้อได้หรือถ้าไม่ได้วิตกกังวลอยากจะดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเนี่ยอันนี้ก็อีกเป็น1ตัวชาที่เป็นแบบยาพื้นฐานสามารถกินได้แบบไม่อันตรายนะสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเนาะกินได้มีปัญหาเรื่องแบบตับไตที่ไม่ได้สูงมากอะไรเงี้ยก็กินได้บำรุงร่างกายไปสลับกับน้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหรือคุณพ่อคุณแม่ใครที่ติดการดื่มชาอะไรเงี้ยชาจีนที่มีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับมาใช้เป็นตัวชาสมุนไพรก็ได้เหมือนกันเพราะว่าชาบางตัวเนาะถ้าดูลงไปเนี่ยมันอาจจะกระตุ้นนะมันมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้แบบนอนไม่หลับได้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นทางเลือกได้อีกเหมือนกันใช้เป็นตัวชาตัวเนี้ยนะคะถัดมานะคะเป็นขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่ามีการศึกษาในคลินิกในผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบการใช้สารสกัดขมิ้นชันจำนวน500มิลลิกรัมเนาะปริมาณ500มิลลิกรัมนะคะโดยที่ให้กิน3เวลานะคะหลังอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเปรียบเทียบกับยาต้านซึมเศร้านะคะก็ทดลองเป็นให้กินเป็นระยะเวลา6สัปดาห์นะคะเปอร์เซ็นต์การตอบสนองผลของการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยยาต้านซึมเศร้านะ 64.7% กับสารสกัดขมิ้นชัน 62.5% เนี่ยเมื่อใช้ยาร่วมกันนะทั้งต้านซึมเศร้าแล้วก็สารสกัดขมิ้นเนี่ยก็คือพบว่าให้ผลได้ดีเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยขมิ้นชันมีทั้งแบบสารสกัดแล้วก็แบบผงแห้งแต่ถ้าไพพูเบตของเรามีแต่แบบแห้งเนาะไม่มีแบบสกัดแบบเข้มข้นนะคะถ้ากินเป็นในรูปแบบของผงแห้งนะคะก็กินเป็นแคปซูลขมิ้นชันทั้ง2แคปซูลหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดลดความวิตกกังวลได้ทำให้แบบนอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะในเชิงลึกเนาะกินแบบบำรุงร่างกายไปก็ได้นะคะหรือใครที่แบบว่ามีความเครียดแล้วแบบลมในท้องเยอะท้องอืดผะอืดผะอมอะไรเงี้ยคลื่นไส้อะไรเงี้ยนะคะเครียดลงกระเพาะนอนไม่หลับก็ตัวนี้เลยเลือกใช้เป็นขมิ้นชันนะคะก็คือช่วยได้ทั้งในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารนะคะอย่างไรก็ตามนะขมิ้นชันเองก็มีข้อควรระวังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะห้ามในผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ในเด็กก็ยังไม่มีประสิทธิผลในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็อาจจะต้องระวังนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดก็อาจจะต้องระวังเหมือนกันนะคะขมิ้นชันนี้ใช้ได้เลยนะท้องอืดท้องเฟ้อกับนอนไม่หลับร่วมกับเครียดตรงกระเพาะอะไรเงี้ยให้เลือกเป็นตัวนี้ไปนะคะถัดมาเป็นบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยมีการใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วแหละทั้งในศาสตร์อายุรเวทแผนไทยอินเดียแผนจีนอะไรเงี้ยนะคะบัวบกเนี่ยสามารถบรรเทาอาการโรควิตกกังวลได้อันนี้ก็มีการศึกษาเหมือนกันยกวิจัยมาให้นะบอกว่าการศึกษาการใช้บัวบกนะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งหลังอาหารนะในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยนะคะจำนวน33คนพบว่าเริ่มเห็นผลตั้งแต่รักษาไปได้1เดือนนะคะแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนขึ้นเดือนที่2นะจากการศึกษาผลดังกล่าวว่าเห็นได้ว่าสารสกัดบัวบกเนี่ยช่วยลดความผิดปกติที่เกิดจากความวิตกกังวลได้นะลดความเครียดได้แล้วก็ช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นะคะอันนี้ก็ เป็นตัวที่จะนำมาใช้ในผู้ป่วยที่อาจจะมีภาวะวิตกกังวลเบื้องต้นนะคะขนาดการรับประทานนะคะสำหรับผู้ป่วยนะถ้าเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะของไฮคูเบตเองเนี่ยเราก็ให้ใช้วันละ 2-3 แคปซูลนะคะได้จะกินวันละ1มื้อละ1เม็ดก็ได้หรือจะมื้อละ2เม็ดก็ได้เช้ากับเย็นนะคะหรือถ้ามีเป็นบัวบกสดนะกินบัวบกสดก็ได้เหมือนกันบำรุงร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยากกินต่อเนื่องยาวๆนานๆนะก็ให้ใช้เป็นใบบัวบกสดเนาะนำมาคั้นนะคะแล้วก็รับประทานแบบเข้มข้นวันละ 1-2 ช้อนชาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเป็นบัวบกแห้งนะคะก็อาจจะใช้ประมาณ 5-10 กรัมก็เยอะหน่อยนะคะชงกับน้ำเดือด 150 ซีซีเนาะอุ่นไปประมาณแบบสัก10นาทีให้มันมีความเข้มข้นหน่อยแล้วก็ดื่มเป็นมื้อไป2มื้อเช้า2มื้อ2มื้อนะตอนเช้ากับตอนเย็นได้เลยนะคะแต่บัวบกเนี่ยค่ะมันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะคะกินเป็นรูปแบบของน้ำเนี่ยก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีฤทธิ์ในเรื่องของการขับปัสสาวะด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังของบัวบกนะคะบัวบกเนี่ยเป็นยาเย็นนะคะไม่ควรกินรับประทานแบบต่อเนื่องเยอะๆนะคะปริมาณเยอะๆถ้ากินเป็นกำๆก็อาจจะต้องกินแบบหยุดบ้างกินบ้างหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกินแบบแกล้มน้ำพริกเหล่งเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องกินทุกวันก็ได้นะกินแบบวันเว้นวันวันเว้น3วันอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยค่ะในส่วนของบัวบกเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองด้วยนะคะใครที่แบบหลงลืมง่ายเนาะวิตกกังวลร่วมกับหลงลืมง่ายอะไรเงี้ยนอนไม่หลับนะมีความเครียดใช้เป็นบัวบกได้เลยเพราะว่าจริงๆบัวบกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในส่วนประกอบของยาที่สำคัญของไพคูเบตก็คือยาตำรับยาบำรุงสมองกลีบบัวแดงนั่นแหละนะในกลีบบัวแดงที่เป็นยาได้ใช้บ่อยๆเนี่ยอภัยบีของเราเนี่ยก็มีบัวบกพริกไทยแล้วก็กลีบบัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้เลยว่าตัวบัวบกเนี่ยช่วยในเรื่องของบรรเทาความเครียดทำให้นอนหลับได้ดีเหมือนกันนะคะ
3: ครับ
4: แล้วก็ในคนที่มีปัญหาเรื่องท้องเย็นเนาะท้องเย็นบัวบกก็อาจจะทำให้ท้องอืดได้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นขมิ้นไปนะคะห้ามกินคู่กับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะยิ่งทำให้เลือดเนี่ยไหลได้ดีมากขึ้นหรือว่าไหลแบบไหลผิดปกติได้ถ้ามีผงมีแผลช้ำง่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในหญิงของใครที่แบบผู้หญิงที่กำลังจะวางแผนมีบุตรเนาะห้ามกินบัวบกต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานๆก่อนที่จะวางแผนมีบุตรเขาบอกว่ากินต่อเนื่องนานๆเนี่ยอาจจะยับยั้งการตั้งครรภ์ได้นะคะ
3: ครับ
4: ก็ดูได้นะถัดมานะคะเป็นน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวนะคะน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีสารสำคัญที่ช่วยทำให้นอนหลับได้นะคะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายช่วยคลายกังวลแล้วก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะด้วยสารที่ชื่อว่ากาบานั่นแหละนะซึ่งสารกาบาเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทพบในประสาทส่วนกลางก็คือบริเวณสมองนะคะไขสันหลังนะมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของทำให้แบบร่างกายผ่อนคลายคลายกังวลแล้วก็ทำให้หลับสบายนะซึ่งยานอนหลับส่วนใหญ่ของแผนปัจจุบันเองเนี่ยก็ออกฤทธิ์โดยการจับตัวกับตัวกาบาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเป็นสารที่พบได้ตามธรรมชาติของน้ำมันรำข้าวนั่นเองเป็นสารตั้งต้นในการสร้างเมลาโทนินนะคะซึ่งเมลาโทนินเนี่ยมันมีหน้าที่ในเรื่องของควบคุมวงจรการนอนของเรานะซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำให้นอนหลับนะคะนอกจากนี้เนี่ยสารตัวนี้ยังมีฤทธิ์ที่ช่วยในเรื่องของคลายความเครียดคลายกังวลได้ต้านซึมเศร้านะคะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสมองนะคะแล้วก็ยังปกป้องเซลล์รับแสงจากต่อจอประสาทตาอีกด้วยเนาะซึ่งขนาดการรับประทานนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากแบบพวกน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอะไรเงี้ยก็ให้กินเป็นในรูปแบบของแคปซูลนะคะกินครั้งละ 1-2 แคปซูลหลังอาหารเช้าเย็นกินได้เลยนะคะหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรก็ไม่ควรรับประทานของเราก็มีอยู่เนาะน้ำมันรำข้าวให้กินต่อเนื่องได้นะคะมีคนไข้เหมือนกันนะที่เขาแบบกินต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการแบบนอนไม่หลับนะคะร่วมกับคนที่ร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะเขาก็บอกว่ากินไปแล้วก็นอนหลับได้ดีแล้วก็ หลอดเลือดก็สะอาดด้วยไขมันในร่างกายก็ลดลงนะคะ LDL ลดลง HDL เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันใครที่แบบมีโรคประจำตัวเนาะไขมงไขมันมีความเครียดอะไรเงี้ยก็เลือกตัวนี้ไปน้ำมันลำข้าวนะคะถัดมานะคะฟักทองฟักทองที่ไพโรเบตไม่มีเป็นนิรโทษของยานะคะฟักทองเนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะโดยที่มีการทดลองในหนูนะคะแล้วก็ไปสังเกตพฤติกรรมก็คือเอาหนูเนี่ยมาบังคับให้ว่ายน้ำเนาะแล้วก็เหนี่ยวนำทำให้เขาเนี่ยเกิดภาวะซึมเศร้านะคะซึ่งหนูเนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ลอยตัวนิ่งเสมือนว่าแบบรู้สึกว่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็ให้ฟักทองอบนะคะแล้วก็สารเบต้าแคโรทีนไปนะคะมีผลว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่าแบบความเศร้าลดลงนะฮะพฤติกรรมกลับมาสู่ในสภาวะปกตินะฮะประมาณนั้นเขาบอกว่าตัวฟักทองนะคะแล้วก็เบต้าแคโรทีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของลดสารการก่ออักเสบในสมองได้อย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็บอกว่าตัวฟักทองเนี่ยช่วยในเรื่องของลดภาวะซึมเศร้าได้นั่นแหละโดยสรุปนะคะก็กินเป็นยาได้กินอาหารเป็นยาได้นะคะก็ในรูปแบบของนึ่งก็ได้ต้มก็ได้นะคะหรือกินเป็นมื้ออาหารแบ่งกินไปนะคะก็ช่วยในเรื่องของลดความเครียดคลายกังวลได้เหมือนกันนะคะประกอบในมื้ออาหารกินได้เลยนะคะถัดมาเป็นตัวยาที่ใช้จ่ายในโรงพยาบาลนะคะก็คือเป็นตัวยาหอมนั่นเองนะคะจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนาะเป็นยาหอมตำรับที่ชื่อว่าเทพจิตนะคะตำรับนี้เนี่ยเป็นยาหอมที่มีรสออกไปในทางสุขุมเย็นนะคะซึ่งตัวยาเนี่ยประกอบไปด้วยตัวหลักๆก็คือดอกมะลินะคะซึ่งมีดอกมะลิเยอะมากครึ่งหนึ่งของตำรับเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีเปลือกส้มนะคะแล้วก็มีแบบพวกเกสรต่างๆนะคะพวกเบญจเกสรนะคะแต่ว่ามีดอกมะลิเป็นส่วนประกอบหลักนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของมีลมวิงเวียนนะคะรู้สึกว่าพะอืดพะอมนอนไม่หลับนะคะแผนไทยเราใช้คำว่าหน้ามืดตาลายสวิงสวายนะคะสวิงสวายทางแผนไทยก็คือทางแผนปัจจุบันก็รู้สึกว่าแบบใจสั่นนั่นแหละวิวๆในอกคล้ายจะเป็นลมแต่ก็ไม่ได้เป็นลมนะคะ ก็จะแนะนำให้ใช้เป็นตัวนี้แหละนะคะเป็นยาหอมเทพจิตนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแบบกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับกลางวันนอนหลับได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ฟุ้งซ่านเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากนอนก็ชงเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะมีฤทธิ์ที่แบบออกไปในทางหอมเย็นเนาะช่วยในเรื่องของบำรุงหัวใจแต่ว่าการออกฤทธิ์หลักๆเนี่ยมันมาจากตัวน้ำมันหอมระเหยที่มาจากดอกมะลินั่นแหละนะคะเพราะว่าตัวดอกมะลิเนี่ยมันช่วยในเรื่องของกระตุ้นทำให้แบบสดชื่นได้นะคะแล้วก็น้ำมันหอมระเหยจากผิวเปลือกส้มก็ช่วยในเรื่องของทำให้คลายกังวลแล้วก็ทำให้สงบนั่นเองนะคะโดยวิธีการใช้นะคะยาหอมเทพจิตแบ่งเป็น2เวลาละกันนะถ้านอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับก็ให้กินช่วงก่อนนอนนะคะประมาณ1ช้อนชาหรือว่าเริ่มต้นที่ครึ่งช้อนชาก็ได้นะชงกับน้ำอุ่นเนาะแต่ถ้าคนที่นอนหลับได้ดีแล้วนะคะรู้สึกว่ามีความเครียดมีความกังวลเนี่ยค่ะก็ให้กินเป็นในช่วงของมื้อเช้าหรือว่าช่วงสายๆนะแผนไทยจะแนะนำแบบนี้ว่าให้กินช่วงเช้าๆหรือว่าช่วงสายๆก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหรือว่าก่อนที่จะทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าจิตใจผ่อนคลายมากขึ้นร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็ชงกับน้ำสักประมาณครึ่งแก้วก็ได้นะคะดื่มบำรุงไปนะคะก่อนที่จะกินอาหารหรือว่าดื่มกาแฟนั่นเองก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาความวิตกกังวลได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของแผนไทยเราเองนอกจากจะมีการนวดนะมีการจ่ายยาสมุนไพรเนี่ยเราก็จะมีเป็นตัวน้ำมันหอมระเหยนะคะน้ำมันหอมระเหยก็ช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการวิตกกังวลแล้วก็คลายเครียดได้นะคะก็ใครที่มีโรคประจำตัวอยู่เนาะแบบกินยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยกินยาสมุนไพรไม่ได้นะคะก็มีอีกหนึ่งทางเลือกเป็นวิธีการใช้ดมนั่นเองนะคะการดมเนี่ยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันไม่เป็นอันตรายนะคะตัวแรกนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะก็เป็นตัวลาเวนเดอร์ นะคะลาเวนเดอร์เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสมุนไพรซะทีเดียวแต่ว่าในส่วนของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีการจับตัวน้ำมันหอมระเหยมาใช้ในเรื่องของการบำบัดคนไข้เหมือนกันนะก็คือใช้ในเรื่องของการนวดนั่นแหละนะคะตัวลาเวนเดอร์เนี่ยค่ะมีฤทธิ์แบบทำให้สงบทำให้ผ่อนคลายนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในเรื่องของความวิตกกังวลนะคะบรรเทาความเครียดได้ทำให้หลับสบายนะคะอาจจะถ้ามีเป็นแบบเข้มข้นก็อาจจะแต้มที่ขมับก็ได้ซ้ายขวาก่อนนอนอะไรเงี้ยนะหรือถ้าเอามาผสมกับน้ำมันที่เป็นแบบน้ำมันนวดก็ได้เหมือนกันนวดเบาๆบริเวณบ่าคอคนที่ทำงานออฟฟิศนะคะแบบปวดคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมร่วมกับนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเราก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์ไปสักนิดนึงก็ช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนะคะน้ำมันหอมระเหยตัวแรก ตัวถัดมานะคะ เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนได้ดีเหมือนกันช่วยผ่อนคลายนะคะก็คือเป็นน้ำมันหอมระเหยของเราเป็นดอกไม้นี่แหละก็คือกระดังงานะคะกลิ่นก็คือจะสดชื่นหน่อยนะคะกระดังงาเนี่ยเขาบอกว่านอกจากจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลอารมณ์แล้วเนี่ยนะคะช่วยในเรื่องของการปรับการหายใจได้นะใครที่รู้สึกว่าใจสั่นนะหายใจแล้วรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยกระดังงาได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แท้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำมันหอมระเหยที่แบบเป็นกลิ่นกลิ่นสังเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะการรับกลิ่นของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วพอเราดมกลิ่นสังเคราะห์ไปเนี่ยค่ะก็อาจจะรู้สึกว่าวิงเวียนได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นแบบของแท้นิดหนึ่งนะคะน้ำมันหอมระเหยกลิ่นตระกูลส้มตระกูลมะนาวเปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะกลิ่นส้มเนี่ยเวลาเราแบบปลอกเปลือกอะไรเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาใช่ไหมคะน้ำมันหอมระเหยตัวนั้นแหละก็ช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตัวส้มเนี่ยค่ะมีฤทธิ์เป็นยาระงับประสาทอ่อนๆได้เขาก็จะช่วยในเรื่องของลดความตึงเครียดนะคะจากระบบประสาทนั่นเองนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะถัดมานะคะเป็นน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนะคะเบอร์กามอตนะมะกรูดมะกรูดเองเนี่ยก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเป็นโทนส้มเหมือนกันเปรี้ยวๆนะเขาก็บอกว่าช่วยปรับในเรื่องของความเครียดแล้วก็ปรับอารมณ์ได้นะคะถ้าเกิดเป็นกลิ่นโทนเดียวกันอย่างส้มหรือว่าพวกมะกรูดเราสามารถผสมกันได้นะคะมันก็จะไปกลิ่นโทนเดียวกันนะคะหรือกุหลาบเองนะคะในกุหลาบเนี่ยก็มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของทำให้นอนหลับได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นกลิ่นประจำของท่านเจ้าพญาเลยนะคะที่อภัยภูเบศรเดสปาเนี่ยเราก็มีการใช้น้ำมันหอมระเหยกุหลาบนะผสมกับน้ำมันนวดให้คนไข้อยู่เหมือนกันนะก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายนอนหลับสบายอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้ดีนะคะ แต่ว่าตัวกุหลาบเนี่ยมันจะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่ากว่าจะสกัดหรือว่ากว่าจะได้มาซึ่งแบบแต่ละหยดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องผ่านกรรมวิธีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอกุหลาบถูกๆต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ของแท้แล้วก็ดมอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สดชื่น นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะใช้ก็คือราคามันอาจจะสูงนิดนึงก็ลองดูคิดว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้นะคะแต่ถ้าไม่ได้แบบจะใช้เป็นน้ำมันนวดนะคะก็จะมีเป็นพวกน้ำมันหอมระเหยพิมพ์เศษน้ำอะไรเงี้ยเราก็ดูข้างฉลากก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าผสมลาเวนเดอร์นะหรือผสมกุหลาบหรือว่าเป็นกลิ่นส้มอะไรเงี้ยค่ะก็ติดกระเป๋าไว้ก็ช่วยในเรื่องของผ่อนคลายความเครียดได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องฝึกแบบองค์รวมอีกเหมือนกันนะคะในเรื่องของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนะคะฝึกการควบคุมการหายใจใช้ได้นะคะในส่วนของแผนไทยเราก็จะแนะนำเป็นการทำท่าฤาษีดัดตนนะคะควบคุมแบบลมหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะใครที่มีอาการฉับพลันทันด่วนเนาะรู้สึกใจหวิวใจสั่นอย่างแรกเลยเนี่ยก่อนที่จะใช้ยาก็ฝึกควบคุมการหายใจนะคะ ก็สามารถช่วยได้นะคะ นอกจากนี้ปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกอย่างเช่นพวกอาหารนะอาหารบางชนิดเนี่ยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องดู ที่เจอพวกแบบคาเฟอีนอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นยิ่งใครที่แบบมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะการสูบบุหรี่หรือว่าอาหารบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไปเพิ่มได้เหมือนกันนะคะเบียร์อาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ฝึกในเรื่องของการคิดนะคะคิดบวกเนาะแผ่นไทยก็วางไว้เหมือนกันลักษณะนี้นะคะถ้าลมกองละเอียดไม่กำเริบนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อลมกองหยาบได้น้อยเหมือนกันนะคิดบวกมองโลกในแง่ดีนะคะไม่หงุดหงิดไม่ฉุนเฉียวอะไรเงี้ยลมก็จะนิ่งก็ผัดผ่าได้ดีเหมือนกันนะคะประมาณนี้นะคะในส่วนของการใช้ยาสมุนไพรแล้วก็การดูแลถ้าแบบองค์รวมของแผนไทยนะคะก็แนะนำกันว่าถ้าใครมี

0: ครับฟังข้อมูลวันนี้ได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับการเลือกใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพกันเดี๋ยวพักฟังสปอร์ต1ชุดครับฟังสปอร์ต1ชุดแล้วมีข้อสงสัยในข้อมูลที่อาจารย์พูดคุยไปหรือว่าจะเป็นประเด็นสุขภาพเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆเดี๋ยวโทรเข้ามาได้เลยนะครับคืนนี้เน้นสมุนไพรแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แพรวนะครับ02-290-0473นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะจบสปอร์ตแล้วโทรมาได้เลยนะครับ02-290-0473ครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีจงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: แม่ลืมปิดน้ำ
5: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้แหละลูกทำยังไงได้
6: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศรเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
5: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศรทั่วประเทศ
8: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
9: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
10: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
9: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
10: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
9: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
11: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
14: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
14: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
12: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
15: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
16: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
17: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
15: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
16: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
18: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
19: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
18: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
19: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
18: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
19: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุด จริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่

0: เปย์สเปย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยครับผู้ฟังที่ฟังอยู่จะโทรศัพท์เข้ามาขอคำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยนะครับสมุนไพรไทยยาตำรับไทยต่างๆนะสูตรอภัยภูเบศเลยนะมีคำถามอยากจะปรึกษาสอบถามโทรเข้ามาได้เลยนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
1: อ๋อจากเชียงใหม่ค่ะ
0: อ้าวเชียงใหม่
1: กาญจนานะคะ
0: อ้าวคุยกับหมอแพรวด้วยเลยครับ
1: ค่ะจะขอเรียนคุณหมอว่าป้าได้หกล้มตั้งแต่วันที่15เดือนเมษาจนป่านนี้แล้วไหล่อ่ะมันยังไม่หายค่ะมันไม่ทราบว่าเป็นอะไรไปหาหมอแล้วหมอก็ไปเอ็กซเรย์ดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีกระดูกแล้วไม่มีกระดูกเป็นอะไรเกี่ยวกับกระดูกเลยจ้ะทีนี้ตั้งแต่นั้นมาจนกระทั่งบัดนี้มันยังเจ็บอยู่อะค่ะเท้ามือก็ไม่ได้แล้วก็ยกมือขึ้นตรงๆไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเอามือข้างซ้ายช่วยมือข้างขวายกขึ้นแล้วลงได้แต่เอาขึ้นเองนี่มันไม่ได้อ่ะค่ะมันเกี่ยวกับกระดูกแล้วมันเป็นยังไงหรือเปล่า
0: เหม
1: ือ
0: นไหลติดเลยเหมือนไหลติดอ่ะ
2: ยกต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งช่วยยกไม่มีแรงเหรอจ๊ะหรือว่ายกแล้วมันปวด
1: ยกแล้วมันเจ็บค่ะปวดมากเลย
2: คุณป้าคุณหมอเขานัดอีกไหมอ่ะจ๊ะ
1: เขาบอกว่าถ้ามีอาการทนไม่ไหวแล้วก็ให้กลับไปหาหมอกระดูกโดยตรง
2: อ๋อยังไม่ได้เจอหมอกระดูก
1: ไปที่ฉุกเฉินค่ะ
2: อ๋อคุณป้าแล้วหลังจากที่กลับมาเนี่ยจะกินยาต่อเนื่องไหมกินยาที่เป็นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดอะไรเงี้ย
1: ไม่มียาคลายกล้ามเนื้อแต่มีพาราให้หนึ่งแผง
2: อ๋อแล้วได้พักการใช้งานอยู่บ้างไหมจ๊ะหรือทำงานเหมือนเดิม
1: ก็พักเลยเพราะว่าใช้งานไม่ได้เลยเป็นข้างขวาซึ่งตัวป้าเองข้างซ้ายครึ่งซีกเป็นโปลิโออยู่แล้วไม่มีแรงอะค่ะ
2: เอาหรอปวดข้างขวา
1: ต้องใช้ข้างขวามาตลอด
2: แล้วก็คือ
1: ขาป่วยมาเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยข้างซ้ายมันทำอะไรก็ไม่ถนัดแล้วก็ไม่มีแรงต่างหากค่ะ
2: ก็ถ้าพักแล้วใช่ไหมจ๊ะกินยาแล้วทำท่ากายบริหารไม่หมอเขาสอนไม่ยืดอะไรเงี้ยจ้ะ
1: เขาบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นให้ยกมือแล้วก็ค่อยๆหมุนแขน
2: ก็ทำตามที่บอกแล้วทุกอย่างแล้ว
1: ยกมือก็ต้องช่วยเอาข้างซ้ายมาช่วยยกมือข้างขวาขึ้น
2: แล้วมีการประคบอะไรเงี้ยมีบ้างไหมจ๊ะประคบยาประคบอุ่นอะไรเงี้ยมีไหม
1: ก็ไม่มีค่ะพอดีซื้อไอยาสเปรย์กระดูกไก่ดำไว้ธรรมดาที่เจ็บข้อเข่าแล้วฉีดแล้วมันจะอาการมันจะดีขึ้นแต่มันหายให้หายนี่มันไม่หายแน่แต่อาการมันบรรเทาขึ้นแต่ทีนี้เอามาฉีดที่หัวไหล่อ่ะมันไม่ได้เรื่องเลยอ่ะค่ะ
2: ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมจ๊ะแปลว่าก็ดูแลมาระดับหนึ่งแล้วกินยาแล้วอะไรแล้วเนาะก็ลองด
1: ูหมดไปสองแผงแล้วอ่ะค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลย
2: ถ้าพักการใช้งานแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ลองกลับไปใหม่ตามที่คุณหมอว่าก็ได้นะจ๊ะที่เขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหาหมอกระดูกนะ
1: ค่ะต้องกลับไปหาหมอกระดูกก็พยายามอยู่ว่าเออกินยาก็เปลี่ยนจากพารามากินคู่กับยาเม็ดสีเหลืองเขียวอะค่ะแค่ปวดเหลืองเขียวให้ไม่ดีดีกันน่ะมันก็ไม่ดีขึ้นก็ยังเจ็บอยู่
2: เม็ดเขียวเหลืองด้วยก็เอาอย่างนี้จ้ะถ้าเราพักแบบจริงๆและพักแบบพักแล้วไม่ได้ทำงานหนักแล้วหรือว่าเนี่ยทำทุกอย่างแล้วมันไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปลองหาคุณหมอตามที่คุณหมอเขาบอกนั่นแหละลองไปตรวจเพิ่มดูใช่ตามที่คุณหมอเขาบอกไว้ใช่ไหมจ้าเขาบอกว่าถ้าไม่ดีขึ้นให้ไปหาใหม่เน
1: า
2: ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
3: ไปหาลำบากไหมไปหาลำบากไหมครับ
1: ก็มันมาอยู่บ้านนอกอ่ะมันก็ลำบากพอสมควรค่ารถไปกลับก็400แล้วอ่ะจากที่บ้านไปที่หาหมอไปบ่อยก็ไม่ได้วันที่20วันที่20หมอยุรกรรมนัดไปหาแล้วก็ไปเอายาความดันกินเป็นความดันด้วยค่ะ
3: วันที่20นี้ที่จะถึงนี้ใช่ไหม
2: 20นี้เร็วๆนี้เลยนี่นะ
1: เดือนนี้แหละค่ะ
3: โอ้ดีเลยงั้นไปหา2หมอเลย
2: ใช
3: ่นะไปแจ้งเขาเลย
1: หมอกระดูกนี่รับได้แค่200คนคนเยอะมากเลย
2: หมอ
1: ตั้งแต่เกียรติมง
2: หมอความดันก็บอกเขาได้แหละจ้ะเดี๋ยวเขาก็ช่วยดูให้ได้อยู่แหละบอกเขาไปก่อนว่าแบบมันยังปวดไม่หายทำไงดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็สอบตอบไปเอง
3: นั่นก็ต้องอาจจะต้องยอมลำบากสักนิดนึง
1: จะไปถ้าสมมุติว่าไปสองหมอแล้วก็หมอกระดูกนี้จะถ้าเป็นคนไข้แทรกเนี่ยมันจะช้ามากมากเลยอะค่ะจะเป็นอาจจะเป็นเกือบโบยอ่ะเกือบสุดท้ายอ่ะ
2: เข้าใจ
3: ก็ต้องยอมก็ต้องยอม
2: เข้าใจใช
3: ่ก็ต้องยอมครับก็ต้องยอมเสียสละไปวันหนึ่ง
2: เพราะมันไม่หายเนาะเราทำทุกอย่างแล้วเนาะ
1: ค่ะ
3: มันก็ต้องยอมเสียสละไปสักวันหนึ่งครึ่งค่อนวันนะก็เตรียมตัวไปให้พร้อมเลย
2: แต่ระหว่างนี้ก็พักเยอะๆนะจะพยายามอย่าใช้แขนพยายามอย่าฝืน
3: ยังใช้อยู่ไหมแขนข้างขวายังใช้อยู่ไหมครับ
1: ก็ตอนนี้มันใช้แล้วมันเจ็บแล้วก็ไม่ใช้มาค่ะ
3: แล้วใช้ข้างซ้ายแทนเหรอ
1: ก็ข้างซ้ายมันก็ไม่มีแรงที่จะทำอะไรเลยแค่กับถึงที่ไอ้ที่ถุงแซ่บๆก็ยังตกเลย
3: นั่นแหละสิ
1: ก็
3: แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ประจำ
1: ไปทั้งครึ่งซีกเลยค่ะ
3: ก็แสดงว่ายังใช้ข้างขวาอยู่ก็ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่ยังใช้ในกิจวัตรประจำวันอยู่เพราะว่าข้างซ้ายมันอ่อนแรง
1: เพราะนั้นก็พยายามเวลาขึ้นมานี่ธรรมดาจะใช้ข้างขวาเนี่ยเท้าแขนขึ้นจากเตียงก็ดีจะยืนลงเตียงเนี่ยก็ใช้ข้างซ้ายประยุกต์ด้วย
3: มีใครช่วยอะไร
1: ไม่ใช้ข้างขวาโดยเต็มที่ไม่ใช้ก็ใช้เต็มที่แล้วมันเจ็บ
3: เข้าใจมีคนช่วยทำอะไรแทนได้บ้างไหมที่บ้าน
1: ก็บางทีหลานมาหาตอนเช้าก็จะมาช่วยดึงแขนซ้ายขึ้นนั่งค่ะ
3: ต้องให้เขามาประจำนะ
2: แสดงว่าปวดเยอะดึงเองไม่ไหว
3: ต้องให้เขาต้องให้หลานมาช่วยประจำเพราะว่าถ้าไม่มาช่วยประจำเรายังต้องใช้อยู่ใช้งานข้างขวาอยู่มันก็ยิ่งหายากใหญ่ถ้าหากว่ามีหลานมาช่วยทำ
1: จะพูดถึงใช้ข้างขวาด้วยนี่จะใช้ไม่มากอะค่ะใช้ไม่มากเลยเพราะคือมันเจ็บแล้วเราก็จะไม่ใช้มันเลยถ้าเจ็บแล้วก็หยุดเลยอ่ะ
3: มันก็ยังใช้อยู่ไงก็คือมันใช้อยู่ไงก็คือแสดงว่าคุณน้านี่ยังใช้อยู่จนเจ็บถึงหยุดมันก็ยังอักเสบอยู่ตลอดเนี่ยคือเข้าใจอะว่าพยายามจะไม่ใช้แต่ว่าชีวิตของคุณน้ายังต้องใช้ข้างขวาอยู่เพราะข้างซ้ายมันไม่มีแรงเมื่อยังใช้งานอยู่แล้วก็ใช้จนเจ็บแล้วก็หยุดมันก็ไม่หายครับแสดงว่าไม่ได้พักอย่างจริงจังผมถึงแนะนำว่าให้หลานมาช่วยดูแลให้เยอะขึ้นการพักผ่อนการพักข้างขวาเขาจะได้พักเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้น
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ได้ทำได้ไหม
1: ค่ะ
3: จ
1: ะพยายามแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราจะดูว่าคิวอายุรกรรมนี่มันคิว 15อายุรกรรมนี่มันรับจำนวนจำกัดเหมือนกันสองไม่เกิน200คนเหมือนกันคนจะเยอะมากเลย
3: ของเราได้คิวอยู่แล้วคือเดี๋ยวคุณน้าเดี๋ยวไม่จบ ของคุณน้าได้คิวอายุรกรรมวันที่20อยู่แล้วใช่ไหม
1: ว
3: ่
1: า
3: ก็ไป
1: ค
3: ิ
1: วสิบเนี่ยคิวตรวจสิบเนี่ยแต่ว่าต้องตรวจปัสสาวะกับตรวจเลือดด้วย
3: อันแหละก็ไปตามที่หมอเขานัดไปทําตามที่เขาหมอเขาให้ทําตามทุกอย่างเลยเสร็จแล้วควรจะไปแจ้งหมออย่างนี้ควรจะต้องไปแจ้งคิวเกี่ยวกับหมอกระดูกยังไงครับอาจารย์พอจะแนะนำยังไง
2: ไม่แน่ใจว่าที่โรงพยาบาลเหมือนกันไหมแต่โดยปกติอะค่ะโดยปกตินะก็อาจจะแจ้งกับคุณหมออายุรกรรมนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะมีการส่งต่อเพิ่มเติมไปเอง
3: ไปแจ้งกับทางทีมที่เขารับบัตรอะ
2: แต่ถ้าความชัวร์เนาะต้องถามเจ้าหน้าที่
3: ใช่ใช่ไปถาม
2: หรือตรงนั้นแหละที่อยู่ตรงนั้น
3: อะไปถามเจ้าหน้าที่ที่รับบัตรว่าเราต้องการตรวจตรงนี้เพิ่มด้วยเนี่ยจะให้ค่อยแนะนำให้ฉันหน่อยได้ไหมยังไงนะจะได้ทำจะได้ไปวันเดียวแล้วเคลียร์ให้เรียบร้อยนะ
1: อ๋อจะได้ไปโรงพยาบาลทีเดียวเลย
3: ใช่จะได้ไม่ต้องไปหลายรอบมันไหนๆก็ไปแล้วก็เสียเวลาสักวันหนึ่งค่อนวันก็ได้พาหลานไปด้วยนะ
1: ค่ะค
3: ่
1: ะ
3: โอเคนะคะ
1: ค่ะ
3: แล้วยังไงมาปรึกษาใหม่
1: คุณหมอแล้วก็
3: จ้ะ
1: คุณมนง
3: จ้ะจ้ะจ้ะมันจะไม่จบมันจะไม่จบโอเคครับ
1: เมื่อวานจะโทรแล้วโทร
3: ไม่ติดนะโอเคจ้ะอ้าวสู้ๆนะอย่างที่แนะนำไปนะพยายามใช้แขนขวาให้น้อยที่สุดเอาหลานช่วยหลานมาจะตักข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหยุดใช้ได้หยุดใช้เลยสัก 3-4 วันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะ
1: ค
3: ่ะโอเคครับหมดเวลาเข้าจานครับ
2: ค่ะ
3: ครับขอบคุณอาจารย์แพรวครับโอเคครับก็คงได้สายเดียวหมดเวลาพอดีนะอ่ะเดี๋ยวฟังข่าวต่อเลยนะครับโชคดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
10: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
9: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
10: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
9: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
10: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
11: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
12: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหารือเกาหลีใต้แก้ปัญหาระงับรับแรงงานไทย4จังหวัดพร้อมวางมาตรการระยะยาวป้องกันแรงงานหลบหนีนายจ้าง
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหากรณีเกาหลีใต้ขึ้นแบล็คลิสต์แรงงานไทยจาก4จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานภาคเกษตรและประมงตามข้อตกลงความร่วมมือ MOU หรือวีซ่า E8 เป็นระยะเวลา1ปีโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันให้เร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายเกาหลีใต้จะนำข้อห่วงใยของไทยไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่ไทยพร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่หากจำเป็นก็พร้อมเดินทางไปหารือกับทางการเกาหลีใต้ด้วยตนเองส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกาหลีใต้ระงับรับแรงงานไทยจาก4จังหวัดมาจากปัญหาแรงงานหลบหนีนายจ้างจำนวนมากโดยเฉพาะแรงงานล็อตล่าสุดที่ส่งไป51คนแต่หลบหนีหายไปถึง30คนคิดเป็นสัดส่วนกว่า159กระทรวงแรงงานเตรียมวางมาตรการระยะยาวป้องกันการหลบหนีนายจ้างทั้งการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมแรงงานให้เข้มงวดมากขึ้นรวมถึงเตรียมนำระบบแอปพลิเคชัน Smart TOEA ของกรมการจัดหางานมาใช้ติดตามแรงงานไทยในต่างประเทศโดยให้มีการรายงานตัวกับกระทรวงแรงงานเป็นระยะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศปลายทางและแก้ปัญหาแรงงานผิดกฎหมายกว่าแสนคนในเกาหลีใต้ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนิตยาคุณสิมรายงาน
5: กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งขยายผลคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันพร้อมตรวจสอบเส้นทางขนส่งและเรือขนน้ำมันต้องสงสัย
15: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าคดีกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายโดยเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องภายใน15วันหลังเร่งตรวจสอบ3ประเด็นหลักได้แก่คลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัทน้ำมันในจังหวัดอ่างทองและเส้นทางขนส่งน้ำมันทางทะเลจากภาคตะวันออกสู่ภาคใต้ซึ่งพบความผิดปกติในการขนส่งน้ำมันหลายเที่ยวเรือและมีน้ำมันสูญหายกลางทะเลจำนวนมากเบื้องต้นพบผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงหลักฐานบางส่วนที่เชื่อมโยงถึงกลุ่มนายทุนที่อาจอยู่เบื้องหลังการกระทำผิดพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางภาษีและธุรกรรมทางการเงินเพิ่มเติมนอกจากนี้ DSI ยังเร่งตรวจสอบเรือขนส่งน้ำมันต้องสงสัย3ลำจาก3บริษัทหลังพบพิรุธด้านเอกสารการขนส่งและพฤติกรรมจอดลอยลำกลางทะเลโดยไม่เข้าเทียบท่าแม้ขณะนี้ยังไม่พบความเชื่อมโยงโดยตรงกับคลังน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
5: กระทรวงคมนาคมเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการท่าเรือแหลมฉบังในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางให้ชัดเจน
16: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าในการแก้ปัญหาโครงการท่าเรือแหลมฉบังว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแบบเติร์ดปาร์ตี้โดยสัปดาห์หน้าจะหารือกับฝ่ายกฎหมายของกระทรวงคมนาคมและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมในระดับนโยบายต่อไปคาดว่าการหารือในสัปดาห์หน้าจะช่วยให้ได้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเร่งผลักดันโครงการให้ดำเนินต่อไปได้อย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมเจ้าท่านายสันเพชรกล่าวว่าได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วและได้กำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเน้นย้ำให้นโยบายการทำงานต้องโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนพศรแก้วคำรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ท่านเคยเจอปัญหากรณีดังต่อไปนี้หรือไม่กรณีที่ดินของท่านไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเราจะมีข้อกฎหมายและทางแก้ปัญหาอย่างไรกรณีนี้ที่ดินตาบอดกฎหมายจะกำหนดไว้เป็น2กรณีด้วยกันกรณีแรกกรณีที่ที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้กรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งนะครับที่ดินของท่านถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ท่านผ่านที่ดินแปลงอื่นออกสู่ทางสาธารณะแต่ด้วยความยินยอมของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงนะครับกรณีดังกล่าวนะครับต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงไม่ยินยอมให้ท่านใช้ทางผ่านดังกล่าวออกสู่ทางสาธารณะกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้ในทางกฎหมายนะครับกำหนดให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องขอเปิดทางเรียกว่าทางจำเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นดังกล่าวเป็นการกระทบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงท่านจำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงด้วยนะครับส่วนกรณีที่สองกรณีที่ที่ดินมีการแบ่งแยกแบ่งโอนไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้นะครับในกรณีนี้เช่นท่านมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งเดิมที่ดินของท่านสาธารณะอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้เพราะที่ดินของท่านมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเช่นมีการแบ่งขายบางแปลงออกไปหรือแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงที่ท่านมีการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกไปดังกล่าวเป็นที่ดินที่ติดกับทางสาธารณะเป็นเหตุให้ที่ดินของท่านกลายเป็นที่ดินตาบอดกรณีนี้นะครับในทางกฎหมายก็สามารถที่จะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นได้เช่นเดียวกันแต่มีความแตกต่างจากกรณีแรกนะครับกรณีนี้จะขอออกสู่ที่ดินสาธารณะจะต้องฟ้องขอทางจำเป็นจากที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนเท่านั้นท่านจะไปฟ้องเรียกเอาทางจำเป็นจากที่ดินแปลงอื่นไม่ได้และท่านไม่จำต้องใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินแปลงที่มีการแบ่งแยกแบ่งโอนดังกล่าวนะครับท่านจำผมไว้นะครับกรณีที่ดินตาบอดต้องมีทางออกเสมอนะครับถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือท่านทางด้านกฎหมายได้ครับสวัสดีครับ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขณะนี้เวลา 24:00 น.ทางสถานีขอยุติการส่งกระจายเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไป

นสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปเขาเชิญรับฟังการถ่ายทอดรายการและข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบให้ความรู้ให้สติปัญญาแล้วก็ให้ความอบอุ่นใจคือฟังแล้วสบายใจแก่ท่านผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนพฤษภาคมปี2569ค่ะเสาร์ที่16พฤษภาคมนะคะวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียค่ะเป็นวันธรรมสวนะด้วยก็คือวันพระนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วที่จะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะมาสักษาหรือว่าชี้แจงพระธรรมคำสอนซึ่งเป็นต้นฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เจ้าบ้านเจ้าบ้าน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันในการที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจสอบถามพิจารณาไตรตรองทบทวนในคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งเป็นเนื้อหาคำสอนที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมจัดหมวดหมู่ลงบทพยัญชนะแปลเป็นภาษาต่างๆเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์เหล่านั้นเอามาจากไหนก็เอามาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเป็นธรรมะคำสอน

0: ก็จะมีพระอาจารย์ก็ไปอ่านมาท่านผู้ฟังก็ไปอ่านมาด้วยแล้วมีประเด็นตรงไหนเข้าใจอย่างไรอย่างไรเราก็มาพูดคุยกันโดยก็จะมีคุณเตือนใจมาร่วมอ่านร่วมพูดคุยกันไปด้วยในทุกวันเสาร์ช่วงของกุฎเพชรในพระไตรปิฎกเป็นบาน
1: เจ้าค่ะวันนี้จะมาถึงพระสูตรที่40ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็ที่40เป็นบาน
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นพระสูตรที่อยู่ในหมวดที่มีธรรมะ9ประการหรือว่านวกะนิบาตแต่ซึ่งซีรีส์ของเราเนี่ยก็จะไปตามลำดับก็เราอยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่าอังคุตรนิกายซะก่อนในคัมภีร์นี้ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดที่มีธรรมะ1ประการ2ประการจนถึงตอนนี้เราอยู่ในธรรมะ9ประการก็เรียกนวกะนิบาตแต่ใน9ประการเนี่ยก็จะเรียกจะมี150สูตรแล้วก็จะแบ่งเป็นเซต50 50 3เซตแล้วเราอยู่ในเซตแรกที่มีเซต50สูตรแรกแล้วในแต่ละเซตเขาก็จะแบ่งเป็นวรรคไปอีกแล้วก็10ข้อมี1วรรค10ข้อมี1วรรคอย่างนี
1: ้
0: แล้วก
1: ็
0: ย
1: ัง
0: อยู่ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับฌานสมาธิ9กันด้วยกันการรวบรวมธรรมะที่เป็นหัวข้อเป็นประการประการอันนี้คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแยกเป็นข้อเอาไว้ให้เพื่อที่จะง่ายต่อการจำแล้วก็ครูบาอาจารย์ในสมัยพระพุทธเจ้านั้นน่ะท่านก็เห็นว่าอันนี้มันเหมือนกันด้วยกันก็จับมาไว้ด้วยกันแต่ซึ่งก็จึงเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกันหัวข้อคล้ายคลึงกันมันก็จะง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการทรงจำพูดถึงพระสูตรนี้พระสูตรข้อที่40เป็นเรื่องของสมาธิ9ขั้นเหมือนหนึ่งที่เราคุยกันต่อกันมาตามซีรีส์นี้เลยไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับโลกเรื่องเกี่ยวกับสงครามอย่างข้อ39ที่ผ่านมาเนี่ยสงครามระหว่างอสูรกับเทวดาเนี่ยนะข้อนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันแต่ว่าคือเดียวกันเนี่ยคือสมาธิอ่ะแบบเดียวกันเลย9ขั้นเหมือนกันแต่อุปมาต่างกันโดยข้อนี้อุปมาว่าด้วยช้างเอาช้างมาเป็นอุปมานาคะเนี่ยเป็นภาษาบาลีแปลว่าช้างช้างนี่เขาจะมีหลายศัพท์เนาะใช้คำว่านาคะก็ได้ใช้คำว่าหัตถีก็ได้กุญชรก็ได้มีหลายศัพท์ทีนี้ช้างเปรียบยังไงก็เปรียบเหมือนช้างใหญ่พญาช้างที่เขาอยู่ในป่าแต่ทีนี้อยู่ในป่ามันก็อยู่กับฝูงไงอยู่ในฝูงเนี่ยทั้งช้างพลายช้างพังลูกช้างเล็กอะไรต่างๆแล้วพออยู่กันหลายตัวเนี่ยปัญหามันเกิดแต่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวก็ช้างตัวนี้ก็เดินไปข้างหน้าเบียดมาข้างหลังแม่จะกินอะไรเดี๋ยวมันก็ทำลายยอดแบบคือตัวเองไปหักกิ่งไม้สูงๆมาอย่างนี้หล่นลงมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะกินพวกลูกช้างเข้าใส่ก่อนละแม่มันเลยแบบเบียดเสียดยัดเยียดจะลงน้ำขึ้นจากน้ำมันไม่สบายช้างใหญ่พญาช้างก็มีความคิดว่าอย่างนี
1: ้
0: ก็เลยแมวดีกว่าพลุกพล่านเหลือเกินแล้วตัวเองก็เลยหลีกออกจากโขลง

0: ก็ไม่ต้องมาคอยเบียดเสียดยัดเยียดกับพวกที่จะขึ้นจะลงก็สบายกายสบายใจดีช้างเขาว่าอย่างนี้นะช้างก็มีความ
1: คิด
0: อันนี้เป็นอุปมาเป็นอุปมาแล้วเปรียบกับภิกษุทั้งหลายหรือว่าอย่างเราอย่างนี้ก็ได้เนาะว่าถ้าเราอยู่คลุกคลีคลุกคลีปะปนกันในที่นี้หมายถึงคลุกคลีกับใครถ้ากรณีของภิกษุก็ถูกคลุกคลีด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอามาตย์ของพระราชาเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีคือมันคลุกคลีเยอะทำยังไงเอาเราก็หลีกออกคราวนี้ภิกษุรูปนี้ก็หลีกออกแล้วไปอยู่ผู้เดียวอยู่ที่ไหนป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางไปอยู่แล้วไงตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหรือเดินว่างก็ได้นะแล้วทำยังไงกำจัดนิวรณ์มันกำจัดนิวรณ์ก็มีอะไรบ้างก็มี5ข้อเนาะนิวรณ์ความเพ่งเล็ง1 2พยาบาท3ความง่วงซึม4ความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็5ความเคลือบแคลงเห็นแยงกำจัดได้เสร็จปุ๊บก็เข้าฌาน1ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แต่ละฌานละฌานจนถึง5 6 7 8และ9แต่ละฌานละฌานท่านใช้คำนี้บอกว่าจะเป็นผู้ที่มีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคคันได้โรคคันนะคือเปรียบเหมือนช้างนะช้างที่มีโรคคันแบบไม่เบิกบานใจเพราะว่าอยู่คลุกคลีกันมากแล้วก็เหมือนกับภิกษุที่ว่าพอไปอยู่หลีกเร้นอยู่ผู้เดียวแล้วจิตใจมีความสงบก็บำบัดโรคคันแล้วก็เราก็กำจัดกิเลสโรคคันนี้ก็คือกิเลสที่ว่ามารบกวนจิตใจนั่นเองอันนี้คือพระสูตรโครงของพระสูตรก็เป็นอย่างนี
1: ้
0: ในข้อที่40ทีนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยคุณใจอันนี้เรามาคิดดูอันนี้พระพุทธเจ้าพูดเคสของภิกษุใช่ไหมแล้วตัวเราอย่างเงี้ยยังคลุกคลีอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านคือเรือนนั่นแหละหรือว่าพี่สาวน้องชายเพื่อนบ้านคู่ครองลูกโอ้การงานหัวหน้าลูกน้องมันวุ่นวายไปหมดการจราจรมันโอ้โหไม่ได้แบบจะสงบได้เลยโอเคป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็คือเหมือนช้างที่วุ่นวายนะเขาเรียกว่ามีโรคคันแล้วก็แบบไม่สบายใจนะพุ่งพล่านแล้วก็เหมือนเรามีภาษาต่างๆมากมายเอาทำไงอ่ะเอาคุณก็ไปหลีกเร้นบ้างสมัยต่อมาทำไงเราก็มาคิดว่าฉันจะไปอยู่เรือนว่างฉันจะไปอยู่ป่าภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าชาป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางนี่คือสเปคในกรณีว่าเป็นเสนาสนะอันสงัดของพระพุทธเจ้านะ
1: เจ้าค่ะในสมัยพุทธกาลนะคะ
0: สงัดที่หลีกเร้นสงัดนี้มีสองอย่างสงัดที่เป็นทางกายคือสถานที่แบบนี
1: ้
0: เพื่ออะไรเพื่อให้ความสงัดทางใจที่เป็นชั้นหนึ่งถึงชั้นเก้าอย่างนี้ให้เกิดความสงัดทางใจอันนี้ถึงจะดีเปรียบเหมือนช้างพลายช้างพญาช้างตัวนี้แล้วก็คือเหมือนเวลาเราบางทีเราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้น
1: okay.
0: หรือว่าเดือนนี้แล้วก็ต้นปีปลายปีกลางปีอย่างเงี้ยบางคนก็ไปปีหนึ่งหลายครั้งเพื่อหาความสงบใจโดยใช้สถานที่เนี่ยเป็นตัวช่วยประเด็นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้อีกจุดหนึ่งคุณใจก็คือว่าบางทีความสงบใจเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากที่มันสงบก็ได้ตอนนี้เราได้เคยคุยกันมาในพระสูตรก่อนๆ นะรู้สึกถ้าเราไปตอนต้นๆของหมวดนี้เลยจะประมาณข้อ1ข้อ2 10ข้อแรกนะถ้าอาจารย์จะไม่ผิด
1: จุค่ะ
0: เรื่องของพระเมขิยะพระเมขิยะนี่สุดจะอยู่ในข้อที่3ตอนนี้อยู่ข้อที่40นะถ้าเรากลับไปดูย้อนในข้อที่3นะข้อที่3เรื่องท่านพระเมขิยะเนี่ยพระอาจารย์เอามาได้ฟังในช่วงคลังพระสูตรด้วยนะเพราะมันมีเรื่องพระสูตรที่น่าสนใจตรงนี้เพิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองมาให้ท่านฟังเมื่อกี้สูตรเนี่ยพูดถึง พระเมขิยะที่เป็นอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็ขอไปหลีกเร้นในป่าที่มีความสงัดเงียบแต่ว่าจิตใจนี่โอ้โหถูกกลุ่มลุมฟุ้งซ่านไม่สงบกามราคะเข้าแทรกวุ่นวายอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็จะไม่ฮะ
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพราะว่าสงบกายมันไม่ได้หมายความว่ามันจะสงบใจได้ด้วยไง
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะต้องมีเครื่องมืออื่นๆที่จะทำความสงบใจให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ถ้ามีจิตใจสงบแล้วเนี่ยคุณตาใจอยู่ที่ไหนเขาก็ทำความสงบได
1: ้อืมอันนี้จริงเจ้าค่ะ
0: ได้อยู่นะทีนี้ถ้ามันบางทีมันนั่นนี้นวลมากบางทีเราก็ต้องไปเติมพลังบ้างเขาจะมีคำว่าไปชาร์จพลัง
1: ไปชาร์จแบตนะคะไปชาร์จแบตนิดนึงเข้าคอร์สปฏิบัติธรร
0: ม
1: อันนั้นแหละปฏิบัติได้เยอะเลยเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: สงบจริงๆเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่หมายความว่างั้นถ้าเราอยู่วุ่นวายอยู่ครองเรือนในบ้านเจอคนนั้นคนนี้เราจะทำความสงบไม่ได้ก็ไม่ใช
1: ่
0: ก็ต้องทำให้ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่ามันมากจริงๆอ่ะเนี่ยเจอผัสสะนั่นนี่โน่นเออเราก็ควรจะไปหลีกเร้นบ้างเนาะทั้งนี้ทั้งนั้น2จุดนี้ก็แยกกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันมันก็ไม่แยกกันแต่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่ามันก็คือกายใจของเราเองอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอยู่คลุกคลีกับภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยท่านเจอคนเยอะแยะบางทีท่านก็ไปหลีกเร้นนะทำเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่ว่าตอนที่ท่านเจอผู้คนมากมายท่านจะจิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่เป็นแต่ว่าก็มีเวลาไปหลีกเร้นบ้างเพราะเราก็ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็ทำตามแล้วก็จะได้ประโยชน์อีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์จะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ก็คือว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ฝึกปฏิบัติบางทีเราทำงานเนี่ยนะเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันก็แบบวุ่นวายไม่สงบไอ้ตรงที่วุ่นวายไม่สงบทำให้เราก็เลยไม่ได้ความสงบใจพอไม่ได้ความสงบใจก็เลยว่าโอ้ยฉันอยากจะไปบวชแล้วฉันอยากจะไม่อยากจะลาออกอยากจะทำอะไรที่มันตัดจากตรงนี้ไปเลยนะ
1: okay. อัน
0: นี้มันกลายเป็นสุดโต่งอีกข้างหนึ่งไปคำว่าสุดโต่งเนี่ยหมายความว่าพอเราได้อะไรที่เราไม่ชอบใจเจออะไรที่เราไม่ชอบใจแล้วก็จะปฏิเสธสิ่งนั้นไปเลยเนี่ยจิตของคนที่มีกิเลสหรือกิเลสเนี่ยมันจะหลอกให้เราคิดไปสุดโต่งแบบนั้นแต่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคือทางสายกลางแต่หมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้ที่คุณวุ่นวายทำงานนั่นเนี่ยจริงคุณทำจิตให้สงบได้อยู่นะแต่คุณทำไม่ได้ไงถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ในขณะที่เราทำงานเราเจอผู้คนเราก็ทำได้คือมันมีวิธีการที่ทำอยู่ซึ่งวันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงในข้อที่42นี้ด้วยนะสัมภาทสูตรเนี่ยพูดถึงว่าโอกาสในความบีบคั้นพอเราเจอผู้คนนั่นนี่นี่คือความบีบคั้นเอ๊ะเราจะหาช่องหาโอกาสในการที่จิตเราจะสงบได้ยังไงแต่จริงๆจะไปพูดในจุดนั้นแต่ว่าเอาถ้าบอกว่าคุณฝึกดีแล้วเนี่ยคุณทำได้อยู่คุณทำได้อยู่อย่าไปสุดตรงนั้นคิดว่าฉันจะต้องลาออกฉันจะไม่อยู่มาแล้วฉันจะไปบวชเลยแต่เป็นผู้ชายก็บวชพระเป็นผู้หญิงก็บวชชีอย่างเงี้ย
1: ก็
0: มันสุดตรงคือจะว่าไม่ใช่สุดตรงแบบการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ดีนะไม่ใช่นะแต่หมายว่ากิเลสมันจะพาไปกิเลสจะพาไปแล้วทำให้เราแบบไปติดไม่ติดตรงนี้ก็ติดตรงนู้นอ่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะว่าทางสายกลางเนี่ยมันจะดีที่สุดระวังกิเลสมันหลอกให้เราไปติดจุดอื่นโดยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นข้ออ้างหมายถึงเอาความดีมาอ้างให้กิเลสมันมีช่องเติบโตต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็ต้องบาลานซ์กันตรงนี
1: ้เจ้าค่ะเพราะบางทีไปบวชแล้วก็ยังจิตไม่สงบก็มีเยอะนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ในใจของตัวเองอะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ว่าเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนที่ว่าเขาสุนัขที่ว่าเขาเป็นขี้เลื้อนนะเจ้าค่ะก็โทษว่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ก็คันอย่างนี้ก็ไปที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปรากฏว่ามันคันอยู่ที่ตัวเขา
0: ใช่
1: เขาไม่ทราบเขาดูก็ไปโทษสถานที่อย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเปรียบเทียบให้ฟังเจ้าค่ะ
0: เดิมพันก็เคสที่พูดถึงเมื่อกี้นี่เลยคือท่านพระเมขิยะอย่างนี้เป็นต้นนะมาบวชแล้วแต่ว่าพอไปอยู่ในที่หลีกเร้นด้วยซ้ำด้วยแต่ว่าจิตฟุ้งซ่าน
1: จ้าค่ะ
0: อันนี้คือในข้อที่40
1: 40
0: ข้อที่40ค่ะถัดมาก็ข้อที่41แล้วข้อที่41นี่ก็น่าสนใจนะชื่อว่าตาพุทธสูตรตาพุทธสูตรพูดถึงคฤหัสถ์นะที่ชื่อตาพุทธมาคุยกับท่านพระอานนท์คุยกับท่านพระอานนท์คุยกันเรื่องที่ว่ามันจะเป็นไปได้เหรอท่านพระอานนท์ที่แบบว่าคือตัวของตาพุทธเนี่ยเขาเป็นคฤหัสถ์เนาะแล้วเขาก็มีภรรยามีลูกมีความสุขแบบที่คฤหัสถ์เขาจะมีการกินอาหารเที่ยวนั่นเพลิดเพลินอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอที่บอกว่าพระภิกษุเนี่ยนะที่ก็เป็นพระหนุ่มเนี่ยหนุ่มก็รุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยจะมาจิตสงบหลีกออกไปจากกามแล้วก็มีจิตสงบอยู่ในภายในมันผมว่ามันยากอยู่นะกวาง
1: อืมเจ้าค่ะ
0: กวางอย่างนี้มันจะเป็นไปได้หรอคือแบบตัวเองทำไม่ได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันแต่ตัวเองนี่ทำไม่ได้มันจะเป็นไปได้ยังไงคือเขาว่าเขาทำได้พวก

0: ตปุสสสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่มาถามเนี่ยคุณเดินใจคือคฤหัสถ์นะคฤหัสถ์นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมคือคฤหัสถ์ไม่ใช่พระภิกษุมาถาม
1: แต่กลับสงสัยว่าเอ๊ะพระทำได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคะ
0: ใช่ไหม
1: พระหนุ่มๆเพราะว่าอาจจะวัดจากตัวเองอะเจ้าค่ะว่ายังชอบในเรื่องของกามโลคีต่างๆรื่นรมทั้งหลายแหละความบันเทิง
0: ก็จึงเป็นเรื่องที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แต่ว่าพอมาถามเรื่องสมาธิอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องนิพพานอะไรเงี้ยคนที่ถามส่วนใหญ่ไม่เป็นท้าวสกัดเทวราชนี่ก็เป็นผู้ที่อิ่มเอิบด้วยกามอยู่เหมือนกันก็เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์มาถามแต่ส่วนที่พระภิกษุจะมาถามเนี่ยไม่ค่อยมีคือไม่มีเลย
1: คือ
0: ท่านตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอย่างนี้นะซึ่งพระอาจารย์ก็มีข้อสังเกตว่าอย่างนี้คิดว่าก็ในเทศเรื่องพวกนี้เรื่องทำสมาธิเรื่องอะไรคือพระภิกษุเขาคุยกันเป็นประจำอยู่แล้วไง
1: เจ้าค่ะเป็นเรื่องธรรมดาไปหรือเปล่าเจ้าคะ
0: ก็เลยจะไม่ได้มาเป็นเรื่องที่ต้องมาถามไงเป็นเฉพาะเจาะจง
1: เจ้าค่ะ
0: แต่สำหรับคฤหัสถ์เนี่ยเขาจะไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้กันอยู่เป็นประจำก็จะได้ยินเรื่องทานเรื่องศีลอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจิตสงบเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ฟังไม่มีเวลามาใส่ใจก็เลยต้องมาถามจุกจิกถามจุดนั้นถามจุดนี้ก็เลยเป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นพระสูตรที่ให้เราเห็นว่าคนที่ถามนี่มีแต่คฤหัสถ์ก็ได้อันนี้ต้องเป็นข้อสังเกตไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นที่พอท่านพระอนุนรับคำถามเดี๋ยวคุณเดินใจเตือนด้วยนะว่าจริงๆคำถามแบบเนี้ยเป็นจะมีสตอรี่ไลน์ที่คล้ายๆกันอยู่ในมัชฌิมานิกายก็มีซึ่งเดี๋ยวพอพระอาจารย
1: ์
0: พูดตปุสสสูตรเสร็จปุ๊บจะเอาเรื่องมาในมัชฌิมานิกายเนี่ยจะมาอธิบายมาเปรียบเทียบกันด้วย
1: ดีเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ในที่นี้ทั้งสองคนก็จึงพากันไปหาพระพุทธเจ้าทั้งท่านพระอนุนทั้งตัปปุสสะคฤหบดีเราไปถามตรงนี้แหละว่าเนี่ยก็พระหนุ่มที่ว่าจิตใจมันควรจะน้อมไปทางกามเนี่ยแต่ทำไมเขาถึงน้อมไปทางเนกขัมมะคำว่าเนกขัมมะหมายถึงลีออกจากกามมันเป็นไปได้ยังไงพระพุทธเจ้ายาวเลยคราวนี้ยาวเลยก็จึงพูดถึงการเข้าสมาธินี่เป็นเรื่องที่สำคัญเลยการเข้าสมาธิทั้ง9ขั้นนะว่าทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสมาธิไหลไปได้แล้วพอฟังตรงนี้นะเราจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคด้วยนะซึ่งแม่โคเราจำได้อยู่ว่าตอนต้นๆของหมวด9นี่เลยคาวีสูตรเปรียบอุปมาว่าด้วยแม่โคปีนภูเขาเดี๋ยวมันจะมาเกี่ยวข้องกับตรงน
1: ี
0: ้เรามาทำความเข้าใจในตัปปุสสสูตรนี้ซะก่อนพระพุทธเจ้ายกตัวพระองค์ตัวท่านเองตอนเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหอิ่มเอิบเรียบพร้อมด้วยกามทั้งหลายเป็นเจ้าชายเนาะมีภรรยาด้วยมีลูกด้วยจิตเนี่ยมันก็ยังน้อมไปในทางกามประเด็นคือแล้วท่านทำได้ไงทำไมแบบไม่ไปในเทคในขมาได้ไงทำไมท่านก็มาคิดท่านก็เลยมาเล่าลำดับการปฏิบัติลำดับความคิดของท่านเนี่ยให้ฟังเราให้ท่านพระอานนท์แล้วก็ตัปปุสสะฟังมี6ขั้นตอนแล้วตอนแรกทำไมจิตไม่สงบทำไมจิตมันยังคิดอยู่ในกามอยู่ทำไมท่านมาคิดอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นจะรู้ได้ว่าตัวเองมีกามต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะ
1: จะ
0: รู้ได้ว่าตัวเองไม่มีความสงบต้องมีสติก่อนแล้วถูกป่ะก็ต้องมีสติแล้วถ้าไม่มีสติเนี่ยจะไม่รู้นะคุณใหญ่ก็ว่าไม่มีสติหมายความว่าคุณก็ยังเพลินไปอยู่คุณก็ยังยินดีในกามอยู่จะไม่ได้มาสนใจว่าจะต้องไปหลีกออกจากกามทำไมไม่ได้แคร์ไม่ได้สนใจใส่ใจเพราะว่าไม่มีสติเพราะว่าเพลินไปในกามนั้นแล้วเพลินไปแต่ว่าพอมีสติปุ๊บทำไมจิตเรามันเข้าสมาธิไม่ได้ทำไมยังคิดไปในเรื่องกามนะก็มาคิดว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอ๋อก็จึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาจึงได้ความรู้ข้อนี้ขึ้นมาว่าเพราะโทษในกามทั้งหลายยังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้รู้รสเลยและอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามก็ยังไม่ได้ทำให้ทั่วถึงยังไม่ได้เสพยังไม่ได้เจริญให้มาด้วยเหตุนี้แหละจิตจึงไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ในเนกขัมมะทั้งที่รู้อยู่ว่าเนกขัมมะเนี่ยมันดีมันสงบ แสดงว่าโทษของกามยังไม่ได้เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะหมายถึงปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารยังไม่ได้เลยทำยังไงเอาถ้างั้นเราต้องมาทำสิงั้นเราน่าจะมาทำแต่ไม่ทีนี้คือทำอะไรทำให้เห็นโทษของกามทั้งหลายทำให้ได้รู้อานิสงส์ของเนกขัมมะแล้วเสพอานิสงส์นั้นให้มากพิจารณาเห็นโทษในกามให้มากจิตมันจะเลื่อมไปแล่นไปเลื่อมใสและเล่นไปเลื่อมใสในเนกขัมมะต่อมาได้ทำให้อย่างนั้นทำให้มากแล้วด้วยเหตุสองประการนี้นั่นก็คือเห็นโทษและรับอนิสงส์เห็นโทษของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันไม่ดีเห็นอนิสงส์ของสิ่งที่เราว่าเอ๊ะมันดีทำให้มากๆและทำให้มากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: พอทำให้มากๆแล้วจิตจึงเล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้จึงสามารถตั้งอยู่ในปฐมฌานได้เบสิกมีแค่นี้เลยเพราะฉะนั้นนะมันก็คือมีสติใช่ไหมมีสติว่าเราไม่มีอะไรเรามีอะไรเรามีความฟุ้งซ่านเรามีกามเราไม่มีอะไรเราไม่มีฌานหนึ่งแล้วไงต่ออันที่สองคือมีปัญญาว่าแยกแยะว่าอะไรไม่ดีอะไรดีใช่ไหมแยกแยะได้ละว่าอันนี้ไม่ดีเป็นงี้ดีเป็นงี้เราก็ต้องรู้ถึงเหตุแห่งความที่จะออกจากไม่ดีให้ไปดีก็ให้เห็นโทษแล้วก็ให้มาเสียบอนิสงส์หนึ่งมีสติสองมีปัญญาและสามมีความเพียรก็ทำให้เห็นโทษนั้นอย่างมากๆทำให้ได้อนิสงส์นั้นอย่างทั่วถึงและจิตก็จึงไปได้ความเพียรก็มีแต่พอความเพียรมีปุ๊บจึงบรรลุในฌานขั้นที่หนึ่งขึ้นมาได้คำถามตรงนี้นะคุณใจว่าเอ๊ะก็ในเมื่อเราไม่ได้ฌานหนึ่งใช่ไหมเราไม่ได้ฌานหนึ่งตอนนี้เราไม่ได้ฌานเรายังมีกามอยู่แล้วเราจะไปเสพอนิสงส์ของฌานหนึ่งได้ยังไงก็เราไม่ได้ฌานหนึ่งเข้าใจปะ
1: ยังไม่ได
0: ้โทษในกามก็ได้อยู่ก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อกามเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกกามเปรียบเหมือนของในความฝันเอละอนิสงส์ในเนกขัมมะนี่คืออะไรโอก็อันนี้สงคือมีปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารไงเราจะไปเสพได้ไงก็ในเมื่อเราไม่ได้คุณก็พยายามสิตรงเนี้ยคุณพยายามไงไอ้ความพยายามตรงเนี้ยมันจึงเป็นความเพียรเพราะนั้นความพยายามตรงนี้มันต้องเริ่มจากน้อยๆก่อนคือหมายว่าเราพยายามมากๆเลยแหละแต่เราจะได้น้อยๆก่อน
1: เ
0: ราก็จะได้นิดหนึ่งได้นิดหนึ่งมันมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งมีปีติตรงนี้นิดหนึ่งตรงนั้นนิดหนึ่งเราก็เสพตรงนั้นให้มันมากขยายมันออกแล้วเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังไง
1: เจ้าค่ะ
0: เราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังตรงนี้สติเราก็จะเพิ่มพลังขึ้นมาสติเพิ่มพลังขึ้นมาความเพียรเพิ่มพลังขึ้นมาสมาธิมันก็ตามมาไงสมาธิตามมาก็คือได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่หนึ่งโอเคอันนี้คือจากศูนย์มาหนึ่งศูนย์นี่คือกามนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ศูนย์นี่มากามที่มันยังไม่จบข้อนี้เท่านี้ในตัมปุสาสูตรท่านบอกว่าพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งเนี่ยพออยู่ด้วยวิหารธรรมคือฌานที่หนึ่งคือได้จนแบบ

0: ก็คือความกดดันที่เกิดจากความคิดที่ไปในทางกามเนี่ยมันยังแทรกมาอยู
1: ่
0: ใช่ป่ะยังมีความคิดที่เป็นไปในทางกามยังแทรกอยู่เป็นอาพาธขึ้นมาเหมือนคนที่ร่างกายสบายแล้วแบบหายดีไม่ได้เป็นโรค

ท่านก็เลยมาคิดต่อว่างั้นจากหนึ่งต้องไปสองตะกี้จากศูนย์มาหนึ่งนะหนึ่งต้องไปสองทางที่ดีก็อย่าไปคิดอะไรมันเลยแต่ถ้าคิดเรื่องดีๆเป็นวิตกวิจารมันดันมีอกุศลวิตกแทรกมาด้วยหรือวิตกคือหมายถึงความตรีตรึกเนาะความตรีตรึกซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลเนาะแต่พอเราตรีตรึกเรื่องเช่นคุณให้ทานฉันเคยไปถวายกฐินบ้าป่าตรงนั้นนี่เป็นจากการรู้สติอันนี้เป็นดีมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมโอ้ฉันมีความสุขจังเลยก็มีปีติสุขขึ้นมาเนื่องจากเรื่องที่เราไปให้ทานนั้นทีนี้แต่ปรากฏว่ามันมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดมาแทรกตรงไหนบางทีเราคิดถึงเรื่องที่เราให้ทานมาแล้วปรากฏแหมทานวันนั้นเนี่ยฉันแจกทานนะอุ้ยมันมีคนบางคนมาแย่งกันคนแย่งกันเนี่ยเขาก็ด่ากันด้วยโอ้ยมันก็เลยคิดเป็นพยาบาทกับพวกนั้นไปทำไมมันมีความคิดแบบนี้แทรกขึ้นมา

0: จากศูนย์จากหนึ่งไปสองไงจากหนึ่งไปสอง
1: ขึ้นฌานสอง
0: ใช่ใช่แต่ว่ามันไม่ไปมันไม่ไปมันไม่ไปเอ้าทำไมไม่ไปแต่ก็มาคิดแบบเดิมอีกอ๋อที่ไม่ไปเนี่ยเพราะว่าโทษในวิตกเรายังไม่ได้นำมาทำการคิดยังไงมาอานิสงส์ในปีติสุขหมายถึงว่าปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกเนี่ยเราก็ยังไม่เคยได้รับเลยยังไม่เคยรู้รสเลยจิตมันจึงไม่ไปตรงนี้นะมันจะมาเริ่มเหมือนกับเรื่องของแม่โคปินบุเก่าตัวที่ฉลาด
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นพอจิตไม่ไปทำไงอ่ะก็เอาโทษของฌานที่หนึ่งมาคิดให้มากนั่นก็มาโทษนี่หมายความว่าเฮ้ยวิตกวิจารมีโทษด้วยเหรอมีเอาอานิสงส์ของสมาธิชนิดที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารมาให้ได้มากเสพอานิสงส์นั้นให้อย่างทั่วถึงเห็นนี่เห็นทางไปไงคุณในใจก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาตันตรงนี้นะเรามาตันตรงฌานที่หนึ่งหรือฌานขั้นไหนหรือสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่ที่ถ้าเราตันนะตันนี่คือหมายถึงว่าเราก็ติดอยู่เนี่ยเราก็ติดอยู่เนี่ย
1: อ
0: ันนี้คือคุณติดแล้วนะคำว่าคุณติดก็คือคุณไม่รู้ทางไปไหนมันมีช่องไปอยู่มันมีช่องไปอยู่ซึ่งจะต่อไปในสัมปาทสูตรพระสุคติ42ต่อไปนี่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้วันตอนเนี้ยที่ท่านบอกว่าช่องไปยังไงนะก็เห็นโทษของไอ้สิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าเห็นโทษของสิ่งที่ผ่านมาเห็นอานิสงส์ของที่จะไปข้างหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่ากระโดดไปไกลนะเอาขั้นติดกันนี่นะ
1: ตอ
0: นแรกบอกว่าเฮ้ยเรามีอานิสงส์ของฌานที่หนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วทำไมตอนนี้มาพูดถึงโทษของฌานที่หนึ่งนี่ไงว่าทุกสิ่งเนี่ยคุณใจมีทั้งก็เรียกว่าอานิสงส์หมายถึงข้อดีของมันเนาะแล้วก็โทษนั้นต่ำสามของมันนั่นก็เรียกว่านิสสระโทษนั้นต่ำสามมีคุณมีโทษทุกอย่างเลยนะมีคุณมีโทษหมดแต่ว่าประโยชน์หรือโทษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยมากสัดส่วนเป็นยังไงถ้าเราเปรียบเทียบเรื่องของกามเช่นคุณไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นมีความสุขทางตาทางหูมีประโยชน์ไหมมีข้อดีไหมมีสิมันให้ความสุขเราใช่ไหมสุขนี่ก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่โทษมันก็มีตรงที่ว่าโอ้โหมันเป็นการบีบคั้นนะมันเป็นความสุขที่เหมือนกับเราเกาอ่ะเราเกาแล้วมีความสบายจากการเกานิดนึงแต่มันจะเวอะหวะมันจะเป็นแผลมันจะแสบตามมาโอ้โทษมากมันก็จะเป็นเหมือนกับกามที่สุขนิดนึงแต่ว่าโทษที่เกิดจากการถูกเบียดเบียนการที่เสียงจะต้องผิดศีลการที่จิตของเรามันจะเศร้าหมองจะมีมากพวกอะไรที่มีโทษมากประโยชน์น้อยนี่เราไม่เอาก็จึงแนะนำพระพุทธเจ้าจึงแนะนำให้มาเสพความสุขจากสมาธิเอาสมาธิในที่นี้ขั้นที่หนึ่งวิตกวิจารมีปีติสุขดีไหมดีมีโทษไหมมีประโยชน์มีมากแต่โทษมีน้อยแล้วโทษของสมาธิในขั้นที่หนึ่งคือโทษของก็เรียกว่ามรรคแปดหมดเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: โทษของมรรคแปดหมดเลยเนี่ยก็คือความที่ว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปได้มันไม่ได้ยั่งยืนมั่นคงถาวรกามก็เหมือนกันน่ะก็ไม่ยั่งยืนมั่นคงถาวรแต่โทษมันมากกว่าแต่โทษข้อนี้ก็มีด้วยในการที่ว่าไม่เที่ยงโทษอย่างอื่นยังมากกว่าอีกในการที่จะพาไปนรกได้พาไปไม่ดีได้มีการเบียดเบียนกันได้นี่คือกามแต่สมาธิขั้นที่หนึ่งเป็นต้นไปสวรรค์นะโอ้ประโยชน์เยอะไปนรกไม่ไปนะปิดโทษประตูนี้แต่มันก็ยังมีตรงความที่มันไม่เที่ยงไงโทษน้อยนั่นแต่ประโยชน์มากอันนี้ควรเสพควรทำไม่มากควรทำไม่เจริญเพราะฉะนั้นเรามาเห็นโทษของฌานที่หนึ่งตรงไหนตรงที่วิตกวิจารทำไมอ่ะมันจะนำเอาจริงๆมันเป็นกุศลวิตกอยู่แล้วมันเป็นความตรึกในทางกุศลอยู่แล้วแต่บางทีมันจะดึงเรื่องที่เป็นอกุศลมาได้นี่คือโทษของมันแต่มันไม่เที่ยงมันพลิ้วไปได้โอ้งั้นไม่เอาดีกว่างั้นไม่เอาวิตกวิจารใช่ดีแล้วอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารก็เสพให้ทั่วถึง จิตก็จะนอนไปเองเล่นไปเองตรงนี้แต่ตรงนี้แหละจึงเป็นคำที่เราอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไปคุณใจในความที่ว่าทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองตรงนี้แหละทำไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองเนี่ยมันไม่ใช่ไงคุณใจมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ว่าคุณต้องแบบจงใจตั้งเจตนาด
1: ึ
0: กน้อมจิตไปใช่ตรงนี้นึกน้อมจิตไปว่าเอ้ยงั้นฉันจะไปพิจารณาตรงเนี้ยทำไมอ่ะก็ฉันต้องการให้ตรงนั้นมันเกิดไงคือไม่ใช่ว่าเราทำมั่วๆซั่วๆเนี่ยมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่เรา deliberately เจาะจงลงไปเฉพาะเราต้องเอาขั้นที่ติดกันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดข้ามขั้นเหมือนแม่โคปีนภูเขาตัวที่ไม่ฉลาดก็ไม่ได้อีก
1: ต้องเป็นขั้นเป็นตอนใช่ไหมเจ้าพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่ใช่มา
1: ตามลำดับเจ้าค่ะ
0: ทีนี้พอพิจารณาเนาะให้จุดสองคือจิตเราจะแล่นไปเลื่อมใสตั้งไปในฌานสมาธิขั้นที่สูงขึ้นไปและจุดสองที่เราต้องการเลื่อนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีปัญหาณปัจจุบันประเด็นคือถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณใจถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราจะแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องแบบโอ้โหเข้าจนชำนาญระดับหนึ่งนั่นก็ย้อนกลับไปที่แม่โคเนาะว่าแม่โคเนี่ยเขาจะต้องวางเท้าหลังอย่างดีนะถ้าวางเท้าหลังไม่ดีไปวางเท้าหน้าวางไม่ดียกเท้าหลังก็ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับคนที่ว่าต้องเข้าชั้นหนึ่งได้ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีคำนี้เลยทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีจึงจะเลื่อนไปข้างหน้าได้ไอ้ที่ว่าด้วยดีดียังไงโอ้คุณต้องมีสติเห็นไอ้ความกดดันอาพาธที่เกิดขึ้นนี้เปล่าคุณทำเป็นนิมิตหมายถึงว่าเข้าได้เมื่อไหร่ก็ได้ให้แบบได้ตั้งไว้แล้วด้วยดีในที่นี้ก็คือ
1: ชำนาญใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทำจนชำนาญ
0: ทำจนชำนาญทำให้ได้อย่างทั่วถึงแต่ทำไม่ได้อย่างทั่วถึงทั่วถึงก็คือทุกอิริยาบถทุกเวลาสถานที่ได้ต่อเนื่องยาวนานตามเวลาที่เรากำหนด

0: เห็นอานิสงส์ของสองนั่นคือปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารกับปีติสุขชนิดที่มีวิตกวิจารมันต่างกันไหมเราต้อง
1: ต่างแน่นอน
0: ใช่ไงเราต้องเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะมีความแตกต่างกันอยู่ทีนี้พอเราเห็นความแตกต่างข้อนี้จิตเราจะน้อมไปเลื่อมใสตั้งอยู่ได้เรากลับมาเปรียบเทียบกับเรื่องของแม่โคปีนภูเขาอันนี้คือพระอาจารย์ก็จะกลับมาเปิดในคาวีสูตรซึ่งคาวีสูตรเนี่ยอยู่ในข้อ35นี่เองเราเพิ่งพูดกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเนาะข้อ35

0: รู้จักขอบเขตรู้จักแดนเข้าฌานหนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารณ์ทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีทำนิมิตนั้นให้เป็นนิมิตอันตั้งไว้แล้วด้วยดีและคีย์เวิร์ดตรงนี้ที่ไม่เหมือนกับตามพุทธสูตรก็คือเธอไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นไม่ติดใจในทุติยฌานจึงบรรลุทุติยฌานนั้นถ้าเราอ่านคำตรงนี้แล้วเราไม่เข้าใจใช่ปะเอ้ยมันมาตอบในข้อที่41นี่เลยนะเอาข้อที่41มันมาตอบคำถามนี้ยังไงเอาก็แสดงว่าเวลาที่ตรงนี้ทำไมจิตมันไม่แล่นไปไม่เลื่อมสายไม่ตั้งอยู่ได้ในฌานที่2ทั้งที่เห็นอยู่ว่าฌานที่2นั้นสงบแต่เวลาคุณจะเข้าฌานที่2เนี่ยคุณไม่ใช่ว่าฉันต้องได้ฌานที่2ฉันต้องได้ฌานที่2ไม่ใช่นะคุณต้องเห็นโทษในฌานที่1และได้รับอนิสงส์ของฌานที่2เห็นโทษในฌานที่1ได้รับอนิสงส์ของฌานที่2ตรงนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่2จึงเข้าฌานที่2ได
1: ้
0: ให้พระอาจารย์อย่าไม่กังไอ้การที่บอกเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเอาสิ่งนั้นใช่คุณไม่ได้จะไปเจาะจงเอาฌานที่2ว่าฉันต้องเข้าฌานที่2ให้ได้เพราะนั่นจะเป็นการข้องขัดอยู่ในฌานที่2แต่สิ่งที่เราต้องทำคืออย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่2คำนี้ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวมันก็เกิดเองไม่ใช่แต่หมายความว่าคุณต้องเห็นโทษของฌานที่1แล้วได้รับอานิสงส์ของฌานที่2ให้มากเห็นโทษของฌานที่1นะคือวิตกชนิดที่เป็นกุศล
1: วิจารณ
0: ์ว่ามันมีอกุศลมาแทรกอยู่บ้างแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่ได้ทำมาให้ดีเราไม่เห็นโทษเราจะเข้าฌานสองไม่ได้อีกทีนะสมมติถ้าฌานหนึ่งคุณทำมาไม่ดีแล้วคุณจะไม่เห็นโทษของฌานที่หนึ่งข้อนี้เพราะอะไรก็ฉันได้ฉับฉวยฉันก็ได้ฉันก็ดีฉันก็ว่าดีแล้วฉันจะไปฌานสองแต่ถ้าคุณไม่เห็นโทษของฌานหนึ่งตรงไหนนะตรงที่วิตกวิจารมันมีกุศลวิตกมาแทรกอยู
1: ่
0: ถ้าไม่ได้เห็นโทษตรงนี้เราจะมาคิดนึกให้มากมันไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดนึกในโทษของวิตกที่อยู่ในฌานที่หนึ่งที่มันจะเอาอกุศลวิตกมาด้วยให้มากแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอานิสงส์ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกวิจารเราจะเข้าฌานสองไม่ได้นั่นชื่อว่าคุณจะติดอยู่ในฌานที่สองเพราะว่าฉันอยากได้ฌานสองแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ไงจิตมันไม่แล่นไปก็เลยไม่ได้แล้วทำไงถึงให้ได้ก็อย่าไปข้องขัดอยู่ในฌานที่สองหมายความว่าคุณต้องเห็นโทษฌานที่หนึ่งแล้วก็ได้รับอานิสงส์ฌานที่สองพอได้อันนี้สงและเห็นโทษของอันก่อนเนาะแล้วก็อันนี้สงของอันถัดไปเราจะเข้าฌานที่สองได้เราจะเข้าฌานที่สองได้เพราะฉะนั้นจิตของเขาเนี่ยจะไม่ได้ว่าฉันต้องเข้าให้ได้ฉันต้องเข้าให้ได้ไม่ใช่แต่ฉันต้องได้อันนี้สงเอาอันนี้สงของเขาและเอาโทษของอันก่อนหน้านี้ที่เราอยู่ก็คือที่เราอยู่เนี่ยคือเราอยู่ในขั้นที่หนึ่งเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จะเข้าสู่ฌานที่สอง

0: ของปีติสุขชนิดที่ไม่มีวิตกก็จะเข้าได้แล้วแพทเทิร์นก็จะเป็นไปอย่างนี้ไปตลอดเลยคุณใจไปจนถึงขั้นที่9ด้วยเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะคือต้องเห็นโทษของฌานที่เราอยู่ปัจจุบันน
0: ั
1: ้นแล้วก็ได้เห็นอนิสงส์ของฌานถัดไป
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็พยายามเจริญให้มากทำให้มากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปเองเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: แต่ละขั้นแต่ละขั้นไปเจ้าค่ะ
0: มันจะเลื่อนไปตามลำดับของมันเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้คำว่าเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นเองนะแต่เราต้อง deliberate เราต้องเจาะจงเจาะจงในที่นี้คือไล่ไปตามลำดับที่มันใกล้เคียงกันอย่าข้ามขั้นถ้าข้ามขั้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนข้อ35ที่แม่โคตัวที่ไม่ฉลาดตัวที่ไม่ฉลาดพวกคุณจะแบบเด้งๆแบงหน้าเลยแล้วก็ตรงปัจจุบันคุณยังไม่เห็นโทษมันไม่ได้
1: ก็ติดกับบนภูเขาเลยนะเจ
0: ้
1: าค่ะไปไหนก็ไม่ได้เจ้าค่ะ
0: ก็จะมีผลทำให้สภาวะจิตจะเป็นอย่างนี้คือเดี๋ยวบางทีก็ได้เดี๋ยวบางทีก็ได้ไม่ได้แล้วก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงทีนี้อยากจะอธิบายพระสูตรนี้เป็นข้อสุดท้ายในข้อที่42เพราะมันจะเกี่ยวข้องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆมากๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ก่อนนั้นเราได้พูดถึงถ้าพระอาจารย์ไม่ผิดน่าจะเป็นข้อที่37เนาะข้อที่37เนี่ยพูดถึงวิธีบรรลุช่องว่างในทีแคบข้อที่42สัมภาทสูตรนี่ก็คือคำนี้เลยนะว่าด้วยวิธีบรรลุช่องว่างในที่ขับแคบนะสัมภาทสูตรนี่ขึ้นหมวดใหม่แล้วนะ
1: เจ้าค่ะเป็นข้อที่42
0: ใช่ใช่ใช่บอลเดี๋ยวกลับไปที่41นิดนึงนะอยากจะสรุปตรงนี้ว่าเขาก็ไล่ไปจากขั้นนั้นขั้นนี้จาก0มา1 1มา2 2มา3 3มา4นะแต่ประเด็นคือไอ้ที่ว่าเราคิดว่าเราตันอยู่ตรงนี้แล้วนะสมมติฉันก็อุเบกขาแล้วฉันทำไงต่ออย่างเงี้ยนะตรงนี้แหละที่ว่างั้นคุณต้องเห็นโทษของอุเบกขาสินี่แหละคือการที่เราจะไปต่อได้มันจะมีช่องที่เราไปอยู่ช่องตรงนี้แหละที่เราจะพูดถึงในสัมมาทัศน์สูตรว่าช่องนี้คืออะไรทีนี้พอเขาไล่ไปเรื่อยๆในข้อ41เนี่ยนะไล่ไปจากปฐมฌานจากกามเนาะไปปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานจตุตฌานก็มาอากาสัญญายตนะวิญญาณัญญายตนะอากินัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธเราไล่กันไปตามลำดับอย่างนี้เลยสิ่งที่เป็นอาพาธของขั้นปัจจุบันนะขั้นปัจจุบันสิ่งที่จะเป็นอาพาธคือไอ้สมาธิที่มันจะตกไปในขั้นก่อนหน้านี
1: ้
0: นะเช่นสมมติตอนนี้เราอยู่ฌาน4อย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอาพาธคือมันจะมีปีติมาแทรกมาในอุเบกขาหมายถึงว่าอุเบกขาล้วนๆเนี่ยมันจะมีสุขแทรกมาในอุเบกขานั้นให้ทำยังไงเราต้องเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยก็ไล่ไปจนถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะแล้วก็สัญญาเวทายตานิโรธก็คือจบละไม่มีอาพาธใดๆตรงนี้พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าไม่มีอาพาธใดๆเกิดขึ้นละ
1: จบค
0: ่ะแล้วก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าถ้าตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยยังไม่ได้จะเข้าสมาบัติทั้ง9ขั้นนี้ทั้งโดยเดินหน้าคืออนุโลมและถอยหลังคือปฏิโลมเนื่องจากไม่ได้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได้เลยแต่ท่านเนี่ยทำแล้วเข้าออกเดินหน้าถอยหลังเดินหน้ากระโดดไปกระโดดมาพุ่มพ่อมบูมบ้าได้ยังมีความชำนาญจึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าได
1: ้อืมชัวร์ค่ะ
0: ทีนี้ในตัปปุสสานะพอฟังเทศเรื่องนี้คุณใจเขาก็ไม่ได้บอกว่าในตัปปุสสานี้บรรลุธรรมขั้นไหนนะไม่ได้อธิบายจริงว่า
1: ไม่ได้บอกไว้
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกอ๋อแนวทางมันมีอยู่ในความที่ว่าถ้าเราถูกบีบคั้นอยู่ในเรื่องของกามทางออกมีอยู่นี่ก็จะเป็นข้อที่42ต่อมา
1: เจ้าค่ะ
0: 42

0: พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระปัญญากว้างขวางได้ทรงรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบ
1: โอเคนี่คือคำกล่าวของเทวดาชื่อปัญจาลักษณ์จันทะเทพบุตร
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็คำนี้เลยคุณใจที่บอกว่าความว่างโอกาสเขาใช้คำว่าโอกาสักแล้วก็คำว่ารู้นันตรัสรู้ก็คืออนุพุทโธอนุพุทโธสัมภาเทคือเขาใช้คำนี้นะสัมภาเทคตังโอกาสังอวิทาภูริเมทโสสั้นๆตรงนี้ก็คือในความคับแคบในการหยิบคั้นคือสัมภาเทโอกาสังคือโอกาสในความบีบคั้นเราถูกบีบคั้นอยู่เราถูกอัดอั้นอยู่เราถูกแบบต่อเข้ามาทุกด้านเลยเราจะมีช่องตรงไหนไปได้บ้างนี่คือข้อนี้เลยคุณใ
0: จใจ
1: ข้อนี้เลยว่าความคับแคบในที่นี้คืออะไรแล้วก็โอกาสหรือช่องว่างนั้นคืออะไรท่านบารมีก็เลยอธิบายบอกว่าความคับแคบนี่คือกามคุณ5ไงมันถูกบีบคั้นจากตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างอัตถกถาก็เพิ่มเติมในส่วนที่ว่าถ้าทางสำหรับนักบวชเนาะนักบวชเนี่ยไม่ได้มีกามคุณ5ละก็อาจจะมีเรื่องของนิวรณ์ทีนี้คำอธิบายตรงนี้ที่พูดถึงการบีบคั้นเนี่ยคือกามคุณ5เนี่ยก็เป็นนัยยะที่ถูกต้องแน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบอกไว้เองว่าสำหรับกระเรศผู้ครองเรือนเนี่ยมันถูกบีบคั้นมาแล้วด้วยเรื่องของกามนะกามเนี่ยเป็นตัวบีบคั้นแล้วบรรพชาคือโอกาสว่างได้ใช้คำนี
0: ้
1: บรรพชาคือโอกาสว่างจะใช้โอกาสสั่งนี่เลยโอกาสว่างเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ครองเรือนจะมาขัดเกลากิเลสให้เหมือนหอยสังที่เขาขัดมันอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายถ้าใครเราจะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนการออกจากนี่คือช่องว่างที่ไปทีนี้ช่องว่างตรงนี้ในที่นี้การบวชแล้วก็นัยยะหนึ่งนี่คือเป็นข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาแล้วทางใจล่ะคืออะไรก็ตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงมาอยู่ในหมวด9ก็คือฌานขั้นที่1ถึงขั้นที่9ไปเลย
0: ถูกค่ะ
1: เป็นช่องว่างเป็นช่องเขาเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นทางที่เราจะไปได้เห็นไหมคุณมันจะสอดคล้องกันหมดเลยนะตั้งแต่อุปมาว่าด้วยเทวดากับอสูรเขาลบกันนี่เขาตามหากันนี่เขาไล่ล่ากันนี่พอเทวดาเข้าไปในภพของเทวดาพวกมารจะไม่ตามเข้าไปอสูรจะไม่ตามเข้าไปอสูรพอเข้าภพของอสูรพวกเทวดาจะไม่ตามมันได้ช่องแล้วมันได้ทางที่จะกลับไปแล้วเราต้องปิดไม่ให้มันกลับไปได้แต่มันดันกลับไปได้เลิกมารก็เหมือนกันว่ามารจะตามช่องนี้ไปไม่ได้นะมารจะตามหาจิตของเราใช่ไหมมันจะมากวนเราให้เราคิดไปในทางกามพยาบาทเบียดเบียนนั่นนี่คือท่านแบบวุ่นวายนี่คือกิเลสมารแต่พอเราเข้าสมาธิตึงปุ๊บมันไปไม่ได้เราหลุดช่องนี้แหละคือที่ความคับแคบมันจะมาหมายถึงว่าความบีบคั้นเนี่ยมันจะตามไปไม่ได้
0: เจ้าค่ะ
1: เอาแล้วช้างอ่ะช้างก็นี่ไงเขาช้างอยู่คลุกคลีปะปนกันช้างเล็กช้างใหญ่เขาไปหลีกเล่นเลยเขาไปหลีกเล่นเลยอ้าวก็เหมือนภิกษุเนี่ยอยู่คลุกคลีปะปนกันมีเรื่องกังวลนั่นนี่ทำไงก็ไปหลีกเล่นแล้วก็สบายใจได้เฮ้ยมันเขาทำกันได้จริงเหรอตักพุทธะก็เลยบอกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกได้สิเพราะว่าคุณต้องอย่าไปข้องขัดอยู่กับที่เราจะไปแต่ให้สร้างเหตุคือเห็นโทษและให้ได้อานิสงส์เห็นโทษและให้ได้อานิสงส์คุณจะไปได้
0: เจ้าค่ะ
1: ตรงนี้แหละคือจึงเป็นโอกาสเป็นช่องเป็นทางที่เราจะไปได้ซึ่งมันก็คือองค์8นั่นเองอ่ะคุณใจ
0: คืออริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่องค์8อันประเสริฐ
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: อริยะคือประเสริฐแปดอย่างนั่นก็คือสมาธิสัมมาสังกัปปะทีนี้คุณจะทำสมาธิได้คุณต้องมีสติใช่ไหมคุณมีสติบวกความเพียรคุณจะได้สมาธิสติความเพียรมันก็ต้องมีพื้นฐานมาจากกายวาจาศีลต้องบริสุทธิ์เพราะนั้นศีลเราก็ต้องมีมาอยู่ก่อนแล้วคุณถึงจะมาตั้งสติทำความเพียรแล้วได้สมาธิได้เพราะสมาธิเนี่ยมันจึงเป็นจุดที่รวมกันทั้งหมด

0: เราถูกบีบคั้นอยู่ด้วยเรื่องของกามอย่างแบบทุกวันนี้การทำมาหากินบางทีมันยากขึ้นแล้วว่าจะค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานแพงขึ้นกินอยู่อะไรทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดแต่ยังทำมาหากินก็ยากขึ้นด้วยบีบคั้นเข้ามาแล้วตอนนี้ทำไงอ่ะแล้วจะไปทางไหนอ่ะท่านทางมรรคแปดมรรคแปดมันกว้างมากนะทำยังไงนะเอาลงมาดูคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแจกแจงว่าไงเรื่องทำมาหากินทำยังไงทำยังไงเราถึงจะไม่กลัวภัยที่เกิดจากการเลี้ยงชีพทำยังไงเราถึงจะมีความสบายใจมีความเบาใจสี่อย่างได้ทำยังไงจิตเราถึงจะมีความสงบอยู่ได้และในสถานการณ์ที่มันน่าจะวุ่นวายแต่เราจะมีความสงบได้ด้วยความสงบที่มีในจิตของเราจะทำให้เราหาหนทางคิดหาแนวในการที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าดำเนินชีวิตของเราไปยังไงโอกาสทางมันจึงปรากฏขึ้นมาในใจตรงนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ด้วยอำนาจของสมาธินั่นเองด้วยอำนาจของสมาธิก็คือมรรคแปดที่รวมกันเข้ามาในจิตของเรานั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในการทำสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไงคือเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยฉันก็มาตันอยู่สมาธิขั้นนี้ตั้งนานแล้วนะแสดงว่าคุณทำสมาธิอย่างเดียวนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธินะแล้วถ้าสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีปัญญาอยู่ด้วยนะคุณจะแสดงว่าคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงในแม้อุเบกขานั้นแสดงว่าคุณไม่เห็นความไม่เที่ยงในอุเบกขามันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ตันตึกเนี่ยแต่ถ้าเราใส่ปัญญาเข้าไปว่าอ๋อมันอุเบกขามันมีโทษอยู่นะอ๋อมันบางทีไปคิดเรื่องปีติมันมีสุขไหลมาเออถ้าเราเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือช่องที่เราจะไปต่อได้ใช่ไหมมันจึงเป็นทางที่ก็เลยเป็นโอกาสเป็นทางเป็นช่องที่จะทำให้เราแม้ถูกบีบคั้นเหมือนตันแล้วแต่ไม่ตันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ยังมีทางไปต่อได้
1: ยังแบบมีทางเล็ดรอดต่อไปได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่สัมภาเทที่แปลว่าความคับแคบมันจึงหมายถึงตรงนี้แบบมันมีทางไปแน่นอนอย่าไปคิดว่าแบบบางคนเนี่ยคือว่าฉันไม่มีทางไปแล้วตายดีกว่าฆ่าตัวตายซึ่งคุณคิดผิดความคิดเนี่ยไม่ถูกมีช่องทางอยู่มีโอกาสอยู่ในพระศาสนานี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เราไปตามทางนี้เราก็จะพ้นจากทุกข์ได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เป็นอันว่าวันนี้ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกท่านผู้ฟังก็คงจะได้เพิ่มพูนสติปัญญาแล้วก็ได้เห็นถึงความเรียกว่าเชื่อมโยงอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้แจกแจงมานะคะว่าในพระสูตรต่างๆตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขัดกันเลยแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจกระจ่างขึ้นก็คือเหมือนท่านอธิบายเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่โคเป็นในเรื่องของโขงช้างหรืออะไรต่างๆเนี่ยพอเราฟังแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฌานตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน9เลยว่ามีทางไปอย่างไรอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเพิ่มความรู้ปัญญาของเราได้มากทีเดียวสำหรับหลายๆท่านที่ทำสมาธิแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราตันอยู่ตรงนี้เราจะไปต่อทางไหนวันนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างแล้วจากการชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้เช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วค่ะดิฉันคงต้องขอถือโอกาสนี้นำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
2: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
1: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
2: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ RED ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ติดตามการพัฒนาในพื้นที่และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด
8: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามการพัฒนาในพื้นที่และพบปะประชาชนในวันนี้โดยจะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงนาจารตำบลศรีเทพอำเภอศรีเทพก่อนลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเมืองมรดกโลกและโบราณสถานเขาครั่งนอกติดตามการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดในช่วงเย็นจะเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีฮักบั้งไฟผู้เตยประจำปี2569พร้อมพบปะประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามการพัฒนาพื้นที่เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาวันที่28มิถุนายนนี้กำชับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสตั้งเป้าลดข้อผิดพลาดให้เป็นศูนย์
9: นายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ว่ากกต.มีความมั่นใจและมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งพื้นที่พิเศษทั้ง2แห่งนี้ซึ่งจะดำเนินการทุกขั้นตอนให้เกิดความเรียบร้อยที่สุดในส่วนของการบริหารจัดการหน่วยเลือกตั้งได้เตรียมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือกปน.อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะกระบวนการนับคะแนนและการขีดคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งจะต้องเปิดเผยให้ประชาชนสามารถมองเห็นและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนยกเว้นเพียงหมายเลขในหีบบัตรเลือกตั้งที่เป็นความลับตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือจากภาคประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบว่าเจ้าหน้าที่รายใดเจาะจงกระทำผิดจะมีการขึ้นบัญชีดำทันทีโดยกกต.ตั้งเป้าหมายสูงสุดคือการไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำเหมือนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเชิญชวนประชาชนร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเสริมสร้างอาชีพให้ผู้กู้ยืมเงินมีรายได้และสามารถชำระหนี้คืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมเงินนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานจ็อบแฟร์แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชีพตลาดแรงงานและแนวทางการประกอบอาชีพที่หลากหลายสามารถเลือกเส้นทางได้อย่างเหมาะสมมีรายได้และมีความสามารถในการชำระหนี้คืนกยศ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในงานมีการรับสมัครงานจากนายจ้างและสถานประกอบการมีตำแหน่งงานมากกว่า 5,000 อัตราควบคู่กับการแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพในการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพในอนาคตนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาด้านการกู้ยืมเงินและชำระหนี้ได้ที่บูธกยศ.โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กยศ.เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมการมีงานทำควบคู่กับการพัฒนาทักษะอาชีพจะช่วยให้ผู้กู้ยืมเงินสามารถมีรายได้ต่อยอดสู่ความมั่นคงในอนาคตและสามารถชำระหนี้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์16พฤษภาคม2569แรม15ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อันตสุคนครับ
1: และอยู่กับไอวรินทร์ อนันทเมธด้วยนะคะกับวันเสาร์วันนี้วันที่หลายๆคนมีความหวัง16พฤษภาคมวันแห่งความหวังทุกคนนะคะสามารถมาหาแสงแห่งความหวังจากรายการพวกเราได้เอาอาจจะมีใบอะไรก็ได
0: ้
1: ไม่รู้แต่ว่าแค่
0: ตีความเอา
1: ละกันนะคะก็มาฟังพวกเราได้ค่ะจาก FM 92.5 MHz นะคะ AM 819 AM 891 GHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศแล้วก็ตอนนี้Facebook นะคะข่าวยามเช้าไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์เลขกันได้ที่หน้าเพจนะคะ
0: ครับผมตอนนี้วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนม
1: ี
0: พี่อุเทนพงษ์พันใจอยู่กับเราในวันนี้แล้วก็ทีมงานนิวมีเดียนะครับพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนอยู่กับเราในวันนี้ด้วยนะครับก็วันนี้วันที่บอกวันแห่งความหวังเนอะคือวันหวยออกเอาพูดง่ายๆแต่ว่าการตีความอะไรก็ขึ้นอยู่กับท่านเองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆการเสี่
1: ยงดวง
0: อย่าง
1: เงี้ย
0: ก็อาจจะเอาแต่พอดีเนอะหมายถึงว่าแบบอาจจะต้องประมาณตัวเองด้วยนิดนึงอะไรแบบนี
1: ้มีเงินอยู่ในกระเป๋า500บาทและคิดว่าจะมีใช้ไม่ถึงสิ้นเดือนแล้วแต่ว่าเอามาลงทุนก่อนอย่างนี้ก็อาจจะต้อง
0: ไม่
1: เบรกนิดนึง
0: แล้วงวดนี้คืองวดกลางเดือนนะ
1: ใช่ไห
0: มล่ะ
1: ต้องเบรกนิดนึงนะเพราะว่าเงินเดือนมันอาจจะเหลือแบบนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องคาดเดานะพวกเรื่องเลขเรื่องหวยเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้เขาไม่ต้องคาดเดาเพราะเขาพยากรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: เออเขาเก่ง
1: ไหมวันนี้เขาดี
0: อากาศใช่ไหม
1: พยากรณ์อากาศน้องต้นจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเขามีหนังสือ
0: ประกาศ
1: ออกมาแล้วประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้นะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าจะมีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ก็เหมือนเดิมค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะแน่นอนแล้วว่าพอเวลามันเกิดฝนตกหนักแบบนี้ประเทศไทยจะมีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำ อย่างที่เราทราบดีกันไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นเมืองเก่าไห
0: ม
1: น่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเมืองที่มีน้ำรอมรอบด้วยประมาณนั้นนะคะก็รวมถึงกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริมณฑลเอามาดูในเรื่องของทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยกันบ้างตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตั้งแต่ตอนบนจังหวัดภูเก็ตเนี่ยขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรโอ้แสดงว่าปีนี้คลื่นสูงพอสมควรเลยนะคะ3เมตรนี่ไม่ใช่น้อยๆนะนะคะแล้วก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยแล้วก็พวกเราที่เป็นชาวเมืองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ภายใต้สิ่งปลูกสร้างที่อาจจะไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ป้ายต่างๆรวมถึงต้นไม้ด้วยล่าสุดที่เจอในโซเชียลนั่งรับประทานอาหารอยู่แล้วต้นไม้หักกิ่งไม้ทับน่ะอันนั้นอันตรายนะนะคะ
0: อาจจะต้องระมัดระวังกันเพราะมีทั้งฝนทั้งลมเนอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้วันที่17ถึง21พฤษภาคม17คือพรุ่งนี้เนอะอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงสักนิดนึงเนื่องจากเหมือนที่พี่ไอบอกไปว่าเรื่องของอิทธิพลของลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเนี่ยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลเนี่ยมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำท่าจีนในช่วง17ถึง21พฤษภาคมรวมไปถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมไปถึงเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และก็ถนนพระราม2นะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำเค็มรุกล้ำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำด้วยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนอะสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมแล้วก็สมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง17ถึง21พฤษภาคม2569ครับ
1: แล้วก็เรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยเราก็จะมีการประกาศเตือนเป็นระยะระยะนะคะมีการปักธงแดงบ้างอะไรบ้างเพื่อเป็นการเตือนว่าต้องยกของขึ้นที่สูงแล้วหรือเปล่านะคะอ่ะก็รับฟังจากทางทีมงานคุณภาพของพวกเรานะก็ฟังได้หมดแหละที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะตอนนี้เนี่ยอุ๊ยพวกข่าวปลอมอะไรก็เยอะแยะมาก
0: เยอะมากอย่างที่เมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราเจอข่าวปลอมกันเยอะมากเรื่องวันประกาศวันหยุดยาวแล้วคือเป็นสิ่งที่หลายคนทักมาถามผมเยอะใช่แล้วทักมาถามผมเยอะมากแม้กระทั่งในแวดวงคนที่ทำงานสื่อด้วยกันเองเนี่ยก็งงว่ามันจริงมันมีหรอคือเขาประกาศกันไปตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งปรากฏว่าสรุปโดยภาพรวมก็คือเขาไม่มีการประกาศอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้วันหยุดยาวฟันหล่อ2ช่วงคือช่วงต้นเดือนหน้าก็คือวันที่2มิถุนายน69เป็นวันจันทร
1: ์
0: นะเป็นวันฟันหล่อวันนึงเพราะวันที่3เป็นวันหยุดเป็นวันที่วันที่3คือวันอังคารเป็นวันหยุดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีวันฟันหล่อคือวันจันทร์แล้วก็อีกวันนึงคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมก็เป็นวันฟันหล่อวันหยุดเหมือนกันอะไรแบบนี้ซึ่งยืนยันนะตอนนี้ก่อนนะว่าเขาไม่มีประกาศ
1: หยุดยาวใช่ไหมคะ
0: แต่ท่านอยากจะลาเองก็ลาได้
1: ก็ใช้สิทธิ์อะไร
0: ก็แล้วแต
1: ่ลาพักผ่อนลากิจนะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะวันนี้นะมีคุณประคองใจสิริบอกว่าธรรมะสวัสดีวันนี้วันพระเอาใช่วันนี้วันพระด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะต้องซื้อหวยแต่รวยด้วยการประหยัดครับอันนี้อัปเดตเขาอัปเดตให้เราเรียบร้อย
0: รวยด้วยการประหยัดก็จริงนะ
1: ค่ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราช่วยการประหยัดได้นะคะนั่นก็คือรถพุ่มพวง
0: ยงได้ยงดี
1: แต่จะบอกว่านอกเหนือจากรถพุ่มพวงเมื่อวานนี้ดิฉันก็เข้าโซเชียลมามีเรือพุ่มพวงด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาจริงๆน่าสนใจมากมาดูในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ปล่อยคาราวานรถพุ่มพวงคิกออฟโครงการไทยช่วยไทยรถภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่อำเภอสามโคกปทุมธานีอย่างที่เราทราบกันว่าทุกวันศุกร์จะมีโครงการไทยช่วยไทยที่หน้าอำเภอของแต่ละอำเภอในทุกจังหวัดเลยนะคะโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับรัฐบาลของเราและตอนนี้ค่ะนายรณชาโคสาสิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟค่ะโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงที่ว่าการอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะคะพร้อมกับที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเดินหน้านโยบายช่วยเหลือประชาชนลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีราคาประหยัดแล้วก็เข้าถึงชุมชนได้ด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่าประหยัดจริงๆผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงค่ะซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเรียกได้ว่ากระจายสินค้าให้เข้าถึงประชาชนเนี่ยในพื้นที่ต่างๆเลยแล้วก็มีการเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะพบกับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงจะเรียกได้ว่ารถพุ่มพวงตอนนี้นะกลายเป็นผู้ประกอบการเต็มตัวละนะโอ้น่าสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงด้วยนะคะและแน่นอนว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเนี่ยก็ร่วมกับจังหวัดปทุมธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายอำเภอสามโคกนายเทพสุริยาสะอาดด้วยก็ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดประมาณ 3,800 คันมาร่วมมือกันรวมถึงไปรษณีย์ด้วยอย่างที่บอกไปว่าไปรษณีย์เนี่ยเขาก็อยู่ในจุดนั้นเช่นเดียวกันถ้าใครซื้อของขวัญของฝากอุปโภคบริโภคอยากส่งไปต่างจังหวัดได้ไหมได้แล้วมีไปรษณีย์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะราคาพิเศษด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะจะมีการรับสมัครแล้วก็คัดเลือกรถพุ่มพวงในพื้นที่ต่างๆจะมีการดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานจริงดำเนินการตั้งวันละ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะ30วันก็สามารถไปดูกันได้ว่ามีรถพุ่มพวงไหนบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าใกล้บ้านนั่นเองค่ะ
0: ครับผมก็พูดถึงเรื่องรถพุ่มพวงจริงๆก็ถือว่ามีความผูกพันกับช
1: ุ
0: มชนกับอะไรแบบนี้เนื่องเวลาแบบว่ากับข้าวมันครับกับข้าวอะไรเงี้ยมันก็
1: เสียงคุณเหมือนนะถ้ามีคุณมีทรโข่งปุ๊บคุณก็เหมือนเลยนะ
0: ไม่เพราะว่าเวลาแบบเด็กๆเนื่องเวลาแบบบางทีคุณแม่ก็ขี้เกียจไปจ่ายตลาดอะไรอย่างข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะก็อาศัยรอรถพุ่มพวงเข้ามาในซอยในชุมชนอะไรแบบนี้เนอะเพื่อให้มาแบบว่าเออมาเอาของมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผักต่างๆหรืออะไรแบบนี
1: ้สดแล้วสดด้วยนะเขาสดด้วยแล้วก็มีกับข้าวสำเร็จรูปด้วยถ้า กติส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเสาร์อาทิตย์อยากจะตื่นสายกันก็ไปซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ค่อยกินพูดถึงรถพุ่มพวงเมื่อสักครู่นี้ทางไว้ที่เรือพุ่มพวงก็คือจะมีชาวเรือที่อยู่บนเรือนะคะที่เขาเป็นเรือขนสินค้าเรือลากสินค้าเป็นเรือที่ลากเรือสินค้าอีกทีนึงเคยเห็นนะตามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าแม่น้ำที่ออกปากอ่าวต่างๆแล้วรู้ไหมว่าเขาจับจ่ายใช้สอยทำอาหารการกินยังไงถ้าเขาไม่ขึ้นบกเขาจะมีเรือเหมือนรถพุ่มพวงเลยแต่เป็นเรือแล้วเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาจะโบกผ้าค่ะคนที่อยู่บนเรือ
0: คือคนที่อยู่บนเรือจะโบก
1: ผ้า
0: ว่าจะเอาของ
1: ใช่เพื่อที่จะให้เรือให้เรือพุ่มพวงเนี่ยมาเทียบเรือของตัวเองแล้วเขาก็ลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็จับจ่ายใช้สอยเหมือนเรือพุ่มพวงเลย
0: ก็ลงฟิวตลาดน้ำ
1: ตลาดน้ำใช่ไหมตลาดแต่ว่าเขาโบกเลยนะโบก
0: แล้วก็พายไปเนี่ยหรอ
1: ไม่พายด้วย
0: เป็นเครื่องเรือเครื่องยนต์
1: เป็นเรือเครื่องยนต์แล้วมาเทียบกับเรือสินค้าแล้วเขาก็กระโดดลงไปที่เรือพุ่มพวงแล้วก็ซื้อของใช่เขาทำเป็นคลิปมาด้วยจะบอกว่าโลกโซเชียลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูดีๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ไม่ดีก็เป็นดาบสองคมได
0: ้ค่ะพูดถึงเรื่องโซเชียลจริงๆโซเชียลช่วงนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะเพราะว่ากำลังรอการติดตามเรื่องของการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าสรุปแล้วเนี่ยไทยเราจะได้ดูบอลโลกไหมซึ่งก็มีมติครม.ออกมาคือตอนนั้นนี่บอกจะมีอนุมัติงบไหมยืนยันว่ายังไม่มีการอนุมัติงบใดๆเนอ
1: ะ
0: แล้วก็มีแค่ครม.เขามีมติเห็นชอบให้ทางกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละในการที่จะประสานเนอะในการที่จะขอในการที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้านี้ล่าสุดมีอัปเดตเรื่องนี้นิดนึงน
1: ะ
0: ล่าสุดทางกรมประชาสัมพันธ์เองเขามีการประชุมหารือฟีฟ่าแล้วนะเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งตอนนี้ยังปิดดีลไม่ได้นะซึ่งจากตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมอย่างที่บอกไปล่าสุดเมื่อวานนี้นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายพรพิทักษ์แม้นสิริและนายชัยวัฒน์บุญชวดิษฐ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงนายคเชนกันนิกาและนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษารวมไปถึงผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดมีการประชุมหารือแล้วก็เจรจาผ่านทางระบบออนไลน์กับผู้แทนสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเพื่อพิจารณาเงื่อนไขแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในไทยผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับแม้ว่าราคาตามข้อเสนอของฟีฟ่าในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไปตามอัตรามาตรฐานสากลแต่งบประมาณที่ไทยจะต้องจ่ายเพื่อการนี้เนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางเศรษฐกิจเนอะรวมทั้งจากการศึกษาข้อมูลการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีแค่ค่าลิขสิทธิ์เท่านั้นแต่คือมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาษีค่าใช้จ่ายด้านเทคนิคหรือด้านปฏิบัติการต่างๆซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจากผู้สนับสนุนเพิ่มเติมอีกพอสมควรซึ่งห้วงเวลาเนี่ยกระชันชิดเนอะเพราะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวแข่งกันเดือนหน้าแล้วอาจจะไม่ทันการแต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์เองจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบต่อไปนะครับ
1: มันก็เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขสัญญาต่างๆด้วยอ่ะมาดูในเรื่องของท่านรัฐมนตรีประจำของเรานะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงท่านด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ติดตามเคสในเรื่องของโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเอาคุณจากฟีฟ่ามาโซลาร์เซลล
0: ์นะไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่
1: เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่น่าติดตามเอามาเรื่องนี้ก่อนมีการติดตามโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหลังมีการร่วมวงกันหารือในเรื่องของพลังงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านสมอสคบนะเตรียมยกระดับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะด้วยซึ่งโซลาร์เซลล์เราได้พูดถึงกันหลายๆครั้งมากนะคะในเรื่องของโอกาสในการติดโซลาร์เซลล์โดยการนี้ค่ะได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็นางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์นะคะเลขานุการเนี่ยได้เร่งติดตามจากกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเมื่อวานนี้เองค่ะท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะได้ร่วมประชุมกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดนะอู้หลายๆคนเลยนะนะคะหลายๆพื้นที่เลยด้วยซ้ำนะคะไปร่วมไม้ร่วมมือกันรวมถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็สคบไปบูรณาการกันค่ะเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคร่วม กันหาแนวทางในการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะซึ่งทางด้านของท่านสุภมาอิสระภักดีเนี่ยได้กำชับให้สคบนะคะเดินหน้ายกระดับธุรกิจรับจ้างติดตั้งโซลาร์เซลล์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาแล้วและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์เนี่ยเป็นสินค้าควบคุมฉลากเป็นการเฉพาะเพื่อปกป้องผู้บริโภคในทุกขั้นตอนแล้วก็ใครนะคะที่ประสบปัญหาจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCBP Connect นะคะหรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะทีนี้ถามว่าเอาแล้วก่อนหน้านี้ทางด้านของโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาไม่ได้มีการกำชับหรือว่าไม่ได้มีการมีนโยบายแบบนี้หรอก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: สำหรับประเทศของเราบางบ้านก็ติดบางบ้านก็ไม่ติดพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขาได้บอกว่าอยากสนับสนุนให้ติดเพราะว่าหนึ่งจะได้ประหยัดค่าไฟนะคะแต่ว่าการติดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยได้มีการเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญ
0: า
1: เหมือนการสร้างบ้านเวลาสร้างบ้านก็ต้องมีผู้รับเหมาต้องทำสัญญาเนาะเพราะฉะนั้นการทำโซลาร์เซลล์ก็ต้องควบคุมสัญญาเช่นเดียวกันและตัวโซลาร์เซลล์เองตัวแผงโซลาร์เซลล์เองก็ต้องเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากไปการเฉพาะเหมือนหม้อหุงข้าวที่มีมอกเหมือนแอร์คอนดิชเนอร์ที่ต้องมีเบอร์5แบบนั้นเป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือการพัฒนามาตรฐานอุปกรณ์หรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงเนี่ยอะไรหลายๆอย่างที่รัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยของเรานะคะมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ยิ่งช่วงนี้พอหลายๆคนเริ่มศึกษาเรื่องโซลาร์เซลล์นะแล้วก็อย่างที่บอกไปอย่างของเคสล่าสุดที่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศดูคือบางคนบอกว่าทำไมพอติดแล้วปรากฏว่าค่าไฟไม่ได้ลดเลยอย่างนี้คือมันก็ต้องดูว่าอุ๊ยมันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าเขาเลยต้องเข้ามากำกับดูแลเรื่องนี้เนาะ
1: เพราะว่าการติดโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่แค่ติดไปมันมีกระบวนการภายในนะรับแสงได้ขนาดไหนแล้วก็เอาไป
0: รายละเอียด
1: ใช่ค่ะต้องลองดูกันค่ะ
0: ครับผมอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พูดกันในโซเชียลเหมือนกันเรื่องของเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการจัดอยู่ดีๆก็มีการมีข้อมูลออกมาในโซเชียลเนื้อเรื่องของการจัดอันดับหน่วยงานที่ปรากฏว่าเป็นหน่วยงานที่พูดง่ายๆถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือหน่วยงานที่ติดสินบนจำนวนการติดสินบนแล้วออกมาเป็น10อันดับแล้วเป็นชื่อหน่วยงานรัฐ10อันดับแบบนี้โอ้โหตายแล้วกลายเป็นว่ามีดราม่า
1: แล้วหน่วยงานรัฐแต่ละหน่วยงานเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับพวกท่านหมดเลยเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกับ20กระทรวงเนาะน้องต้น
0: ใช่ซึ่งหลายๆหน่วยงานเมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงเนอะเรื่องความโปร่งใสของหน่วยงานของท่านเองด้วยเนี่ยนะครับอย่างกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าให้ความสำคัญนะกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในทุกมิติแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทุกรูปแบบนะครับซึ่งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทันทีเมื่อพบเบาะแสถ้าพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมทั้งยกระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลลดช่องว่างที่อาจจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใสได้แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์เองเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วก็ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นผ่านการประเมินความพึงพอใจการแจ้งข้อเสนอแนะและการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆของกระทรวงเพื่อร่วมกันสร้างระบบการบริการที่โปร่งใสแล้วก็ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบนะครับ
1: กระทรวงพาณิชย์และต่อมาที่กรมป่าไม้เลยนะคะเขาได้แถลงการเมื่อวานนี้อย่างที่น้องต้นบอกว่ามีหลายหน่วยงานมากที่ออกมาแถลงนะคะในส่วนของตัวเองได้แถลงการยืนยันความโปร่งใสว่าไม่มีนโยบายสนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบนะคะถ้าเกิดว่าพบการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยจะดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยโดยทางกรมป่าไม้ได้ออกมาชี้แจงในกรณีนี้เช่นเดียวกันไม่แน่ใจว่าอันดับที่เท่าไหร่ที่เขาจัดนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอันดับที่เขาจัดจะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาจัดกันเองนะ
0: ค
1: ือทางด้านของกรมป่าไม้เนี่ยบอกว่าถูกจะอ๋อกรมป่าไม้ถูกจัดในลำดับที่10ซึ่งอันดับที่1เนี่ยเป็นกรมควบคุมมลพิษเดี๋ยวเรามาว่ากันในกรมควบคุมมลพิษนะเขาบอกว่ามีการติดสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 67,500 บาทแต่อันนี้ไม่รู้เอาข้อมูลมาจากไหนเหมือนกันนะทางด้านกรมป่าไม้ก็เลยต้องขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของตัวเองนะคะว่ากรมป่าไม้ไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเลยทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วย ยยึดลั่นหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็ความทุจริตนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ให้ความสำคัญกับการบริการราชการที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะถ้าเกิดว่าพบการเข้าข่ายที่ทุจริตเนี่ยประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนได้เลยนะคะหรือว่าใครที่มีพฤติกรรมไม่ชอบพฤติกรรมที่จะเรียกร้องนะคะสินบนต่างๆโทรมาได้ที่สายด่วน1310กด3ตลอด24ชั่วโมงย้ำอีกครั้ง1310กด3ตลอด24ชั่วโมงหรืออย่างที่บอกศูนย์ดำรงธรรมก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันค่ะ
0: คือจริงๆผลเนี้ยคือออกมาจากการที่ภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.เนี่ยก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะครับโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะเพื่อกกร.และเพื่อนไม่ทนเขาเปิดผลการสำรวจความเห็นภาคเอกชนเนาะในการโปร่งใสการปฏิบัติการราชการของภาครัฐเขาบอกว่าไปสำรวจผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ401คนทั่วประเทศตั้งแต่26มีนาถึง10เมษา
1: เขาทำแบบสำรวจ
0: คือไม่รู้ว่ามีการแบบสำรวจหรืออะไรยังไงซึ่งพออย่างที่บอกว่ากรมควบคุมมลพิษเนอะอันดับหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมูลค่าสินบนสูงสุดเนี่ย 122,160 บาทต่อครั้งนะ
1: เดี๋ยวนะ
0: ต่อครั้งแล้วปรากฏว่าเมื่อวานกรมควบคุมมลพิษเนี่ยออกมาแถลงด่วนเลยเขาบอกว่าคือเขาก็บอกว่าออกมาชี้แจงนะเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากรู้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาอย่างไรเอกสารพยานหลักฐานได้มาถูกต้องหรือไม่มีกระบวนการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลอย่างไรเพื่อที่กรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะได้นำข้อมูลมาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมควบคุมมลพิษคนใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือเปล่าโปร่งใสเป็นธรรมอะไรยังไงแล้วเขาบอกว่าเขาขอเอกสารหลักฐานเนี่ยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะให้ทราบภายใน7วันนะซึ่งถ้ากกร.ไม่มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ทุจริตเนี่ยการแถลงข่าวของกกร.จะทำให้กรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้รับความเสียหายมากเลยนะเนี่ยแล้วเขาอันดับหนึ่งนะนึกออกไหมมันกลายเป็นว่าเอ้ยแล้วคือเขาอยากรู้ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนนะครับถ้าไม่มีหลักฐานที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้แสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยด้วยการแถลงข่าวหรือให้ข่าวกับสื่อมวลชนเพื่อที่จะขอโทษกรมควบคุมมลพิษอย่างเป็นทางการอันนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเขาแถลงมาแล้วเขายืนยันว่าเบื้องต้นเดินหน้าปฏิบัติการภารกิจด้านกรมควบคุมมลพิษอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติยืนยันว่าไม่มีการเกิดการรับสินบนอะไรอย่างแน่นอนเลยของกรมควบคุมมลพิษ
1: ทีนี้พอบอกว่าตัวอย่างสำรวจตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามีแบบสำรวจเนี่ยเข้าไปสำรวจในพื้นที่หรือว่าในตัวแทนของหน่วยงานของท่านหรือเปล่าหรือภายนอกหรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องทางด้านของกกร.จริงๆก็การทำโพลแบบนี้มาเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละแต่ว่าจะต้องมีหลักฐานที่มันชัดเจนแล้วก็มีการอาจจะพูดคุยกันนะคะ
0: ไปลอง
1: ด
0: ู
1: ติ ดตามกันนะคะว่า
0: จะเป็นอย่างไร
1: ค
0: ่ะนะครับ
1: เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเราเพลินนะพอเรื่องนี้เราเพลินเราต้องไปติดตาม
0: ตีของร้องข่าว
1: แล้วนะคะไม่รู้คุณคลึกแก้วพี่บุญวันนี้
0: น่าคุณบุญมา
1: เหรอคุณปูเหรอคุณพี่ปูเหรอคะเดี๋ยวไปฟังพี่ปูบุญมา
0: คร
1: ับ เล่ากันค่ะว่าวันนี้ตีของร้องข่าวมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ย โอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานเรื่องการปล่อยตัวชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธชาวจังหวัดสุรินทร์ที่ถูกทหารกัมพูชาจับตัวไปนั้นได้รับรายงานว่าได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องส่วนทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายโยธสายน้อยราษฎรที่สูญหายภายหลังเข้าไปหาของป่าในพื้นที่บริเวณห้วยสำเริงตำบลโคกตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งต่อมาก็ทราบว่าถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชานั่นแหละจับตัวไปครับและก็นำไปควบคุมภายในเรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยว่าตั้งแต่รับทราบข้อมูลทางกองทัพภาคที่2ก็ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วครับใช้กลไกการประสานงานในทุกระดับกับฝ่ายกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวเพื่อเร่งดำเนินการช่วยเหลือราษฎรไทยรายดังกล่าวอย่างเต็มที่แล้วครับแล้วล่าสุดทางกองทัพภาคที่2ก็ได้รับตัวนายโยธกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับณจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับโดยมีพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ตัวย่อว่าอย่างนี้ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทยและพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ในฐานะประธานกองเลขาคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายกัมพูชาเลยครับร่วมสังเกตการและก็อำนวยความสะดวกในการส่งราษฎรไทยกลับสู่ประเทศไทยประเทศไทยแผ่นดินแม่ครับพี่น้องโดยความสำเร็จดังกล่าวในการช่วยเหลือคนไทยในครั้งนี้นั้นก็สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความสำคัญของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับต่างๆที่ได้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันซึ่งทางกองทัพบกก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องแล้วครับควบคู่ไปกับมาตรการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของกองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดโครงการที่ชื่อว่าเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยปี2569สนับสนุนการใช้พลังดนตรีพัฒนาเยาวชนสืบสานวัฒนธรรมไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ครั้งที่3ประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานพระคลังข้างที่และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านบทเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและเพลงไทยร่วมสมัยกันด้วยครับและในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมความสามารถของเยาวชนไทยแล้วครับโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นเวทีสำคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านความมีวินัยความมุ่งมั่นและความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์อีกทั้งบทเพลงไทยยังจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาติกันด้วยซึ่งทางรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ ให้เยาวชนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านบทเพลงที่สะท้อนความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงความสำคัญของสุนทรียภาพทางดนตรีว่าจะช่วยสร้างความละเมียดละไมให้กับจิตใจก่อให้เกิดสติปัญญาและสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันด้วยและก็ยืนยันอีกว่าหากภารกิจเอื้ออำนวยก็จะเดินทางไปร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่31ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของผลการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านโดยประเทศไทยก็หวังให้การเจรจาสันติภาพนั้นลุล่วงครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เปิดเผยผลการหารือดังกล่าวนั้นนำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์ที่สาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ว่าประเทศไทยนั้นได้แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์สงครามที่มันยืดเยื้อและก็ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งโลกแล้วครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอิหร่านได้เล่าถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็มีความคืบหน้าด้วยดีแล้วครับได้ข้อยุติในหลายประเด็นเลยทีเดียวแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ยังค้างคากันอยู่ซึ่งฝ่ายอิหร่านเองก็หวังแล้วครับว่าทางฝ่ายสหรัฐและอิสราเอลจะยึดมั่นในการสร้างสันติภาพจนนำไปสู่การยุติความขัดแย้งได้ในที่สุดนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้กล่าวด้วยว่าประเทศไทยได้แสดงความกังวลเรื่องการเดินเรือว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุสจะยุติลงเมื่อใดขณะที่ฝ่ายอิหร่านก็แสดงความเข้าใจในประเด็นนี้แหละครับว่าการขนส่งต่างๆทั้งเรือบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงและปุ๋ยผ่านช่องแคบฮอร์มุสเป็นเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆพร้อมระบุอีกว่าหากการหารือกับสหรัฐอเมริกามีความคืบหน้าก็สามารถยุติความขัดแย้งได้ในไม่ช้านี่แหละครับก็จะมีการยกเลิกการปิดช่องแคบฮอร์มุสกันต่อไปซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากว่ามีเรือที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับและต่อไปโอมานและอิหร่านก็จะต้องร่วมกันในการบริหารช่องแคบฮอร์มุสโดยเน้นในเรื่องเสรีภาพการเดินเรือและความปลอดภัยในการเดินเรือกันด้วยครับแล้วจนถึงขณะนี้ยังมีเรือไทยที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่อีกประมาณ 7-8 ลำด้วยกันและมีเรือ 2-3 ลำด้วยกันที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็ได้รับทราบจากฝ่ายโอมานว่าในขณะนี้ทางอิหร่านต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเช่นเวชภัณฑ์และยาจึงได้แจ้งกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านว่าประเทศไทยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมให้แก่ทางอิหร่านผ่านทางประเทศโอมานในไม่ช้านี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับไปกันที่เรื่องของการสั่งการสคบโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกันหน่อยกรณีเกี๊ยวทิชชู่ร่วมกับทางอย.เพื่อคุมเข้มความปลอดภัยด้านอาหารและก็ย้ำว่าผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถร้องเรียนเพื่อรับการเยียวยาทางแพ่งได้อย่างเต็มที่เลยครับพี่น้องเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยไอ้เกี๊ยวทิชชู่มันเป็นยังไงครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตัวย่อว่าอย่างนี้ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่นพบสิ่งแปลกปลอมลักษณะคล้ายกระดาษทิชชู่ปะปนในไส้เกี๊ยวปลาครับพี่น้องซึ่งกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์กันยกใหญ่เลยทีเดียวครับ โดยได้มีการกำชับให้คณะที่ปรึกษาและเลขาธิการสคบคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละบอกว่าให้ไปติดตามข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิดกันหน่อยตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเลยครับแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นของสคบนั้นทางสคบก็ได้ส่งทีมลงพื้นที่บริเวณบึงแก่นนครซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนั่นแหละครับเพื่อที่จะสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเกี๊ยวทอดและเกี๊ยวนึ่งเกือบ30ร้านด้วยกันแต่ว่ายังไม่พบความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งติดต่อผู้เสียหายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มันชัดเจนโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกว่าเนื่องจากกรณีนี้นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารการกินของพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่ออย.นี่แหละครับตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522จึงได้มีการสั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการการทำงานร่วมกับทางอย.กันด้วยไปตรวจสอบมาตรฐานสุขลักษณะอย่างเข้มงวดหากพบว่ามีการผลิตอาหารที่มันไม่บริสุทธิ์หรือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกันต่อไปพร้อมทั้งยืนยันอีกแล้วครับว่าทางสคบก็พร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเรียกร้องสิทธิเยียวยาทางแพ่งให้แก่ผู้เสียหายอย่างเต็มที่แล้วครับและพร้อมกันนี้ได้ฝากถึงผู้ประกอบการบอกว่าให้รักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยในทุกขั้นตอนกันด้วยพร้อมทั้งได้แนะผู้บริโภคบอกว่าให้สังเกตสุขลักษณะของร้านค้าก่อนเลือกซื้อหากพบสิ่งแปลกปลอมก็ให้เก็บหลักฐานแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีทันใดอย่าปล่อยไว้โดยเด็ดขาดครับก็ทำยังไงล่ะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556หรือจะเป็นสายด่วนของสคบก็หมายเลข1166หรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ของสคบทุกช่องทางอันนี้ก็แจ้งได้ทันทีทันใดเช่นเดียวกันครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้ย้ำว่าประเทศไทยนี้พร้อมที่จะส่งแรงงานภาคการเกษตรเมื่อสถานการณ์เหมาะสมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้การต้อนรับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสที่ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569พร้อมหารือความร่วมมือในด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานความคืบหน้าความตกลงด้านแรงงานและแนวทางความร่วมมือในอนาคตกันด้วยครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็ได้เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้แหละครับว่าประเทศไทยเองและอิสราเอลก็มีความร่วมมือด้านแรงงานที่ใกล้ชิดและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศแล้วครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าทางกระทรวงแรงงานของประเทศไทยก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายอิสราเอลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านแรงงานให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแหละครับแล้วในปี2569กระทรวงแรงงานเขาก็ตั้งเป้าว่าจะจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศจำนวน 130,000 อัตราด้วยกันซึ่งอิสราเอลก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดแรงงานที่สำคัญในลำดับต้นๆแล้วครับโดยทางประเทศไทยก็พร้อมที่จะคัดเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมีทักษะแล้วก็ตรงตามความต้องการของนายจ้างกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นหากสถานการณ์มันเอื้ออำนวยประเทศไทยก็หวังแหละครับว่าจะได้ข้อสรุปเรื่องจำนวนแรงงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลต้องการในปี2569โดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้สามารถวางแผนจัดส่งแรงงานไทยให้มันสอดคล้องกับความต้องการจริงๆแล้วในขณะเดียวกันร่างความตกลงด้านแรงงานฉบับใหม่ระหว่างไทยกับอิสราเอลก็อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไปแล้วครับและพร้อมกันนี้ยังขอให้ทางอิสราเอลดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานไทยอย่างเหมาะสมกันด้วยรวมไปถึงให้แรงงานนั้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ปลอดภัยและที่หลบภัยในกรณีฉุกเฉินต่างๆ พร้อมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยอย่างรวดเร็วด้วยครับหากเกิดสถานการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแรงงานชาวไทยเพื่อให้สามารถดูแลและคุ้มครองแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปที่เกี่ยวข้องกับอากาศกันหน่อยรัฐบาลเขาเดินหน้าแก้ปัญหา PM 2.5 ข้ามพรมแดนเชิงรุกแล้วครับผนึกกำลังประเทศเพื่อนบ้านตั้งวอร์รูมติดตามหมอกควันจุดความร้อนฮอตสปอตเพื่อยกระดับความร่วมมือในระดับภูมิภาค

อนหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่าฮอตสปอตฮอตสปอตนั่นแหละครับมีจำนวนหนึ่งนั้นเกิดจากการเผาทั้งในประเทศไทยเองและการเผาของประเทศเพื่อนบ้านที่มันเป็นหมอกควันข้ามแดนเข้ามาด้วยครับทางกรมควบคุมมลพิษเขาก็ได้ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหารกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาไปดำเนินโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าหรือวอร์รูมในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อยกระดับการติดตามวิเคราะห์และบริหารจัดการปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนอย่างใกล้ชิดกันต่อไปแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในปี2567ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณแขวงบ่อแก้วแขวงไซยะบุรีสปป.ลาวและจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมากันด้วยครับขณะที่ในปี2568นั้นก็ได้ขยายความร่วมมือเพิ่มเติมแล้วครับณแขวงหลวงน้ำทาสปป.ลาวจังหวัดเซียงตุงกรุงเนปิดอและล่าสุดเมื่อวันที่6ถึง10พฤษภาคม2569ก็ได้มีการจัดตั้งวอร์รูมณจังหวัดตองยีประเทศเมียนมากันด้วยครับพี่น้องแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในทางปฏิบัตินั้นก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระหว่างประเทศไทยและเมียนมากันอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการป้องกันและลดปัญหาหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับเอ้ายังไงก็ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดก็ต้องยกมือขึ้นบ่ายบ่ายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก50นาทีนะครับโอ๊ยถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเมื่อกี้ผมเห็นผมนอนเอนเลยอ่ะ
1: แล้วก็คือไอ้บอลลินสะบัดผมเวอร์
0: เรานึกว่าเขายังไม่ตัดภาพมานะอ่ะก็ถือว่ายามเช้าไง
1: พักผ่อน
0: ยามเช้าอีกสักนิดนึงนะ6โมงกับอีก51นาทีน
1: ะ
0: สว
1: ั
0: สดีคอมเมนต์สักนิดนึงต้องบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยไหลไปเร็วนะเราอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกท่านต
1: ้
0: องขออภ
1: ั
0: ยจริงๆแล้วก็เมื่อกี้ขึ้นค้างแล้วพอรีเฟซปุ๊บคอมเมนต์แตกหายไปหมดเลยขออภัยจริงๆนะครับมีพี่กิตติการบอกว่าจากตำบลตาลเตี้ยเมืองสุโขทัยเช้านี้อากาศโปร่งใสฝนไม่มีตกค่ะอากาศร้อนค่ะเออแต่เราเข้าสู่ฤดูฝนยังเป็นทางการแต่ว่าเด
1: ี๋
0: ยวรอเออแต่ร้อนอย่างเมื่อวานกทม.เนี่ยร้อนมาก
1: เมื่อวาน
0: ร้อนมาก
1: เมื่อวานกลับบ้านพัทยาไปทำธุระโอ้โห
0: ร้อนไหม
1: ร้อนมากแบบร้อนจนแสบผิวมันไม่ใช่ความร้อนแบบสมัยก่อน
0: อ
1: ะค
0: ุ
1: ณเข้าใจคำว่าความร้อนสมัยก่อนนะกับความร้อนสมัยนี
0: ้มันต่างกันร้อนแบบแสบผิว
1: ร้อนแสบผิวนะคะร้อนเหมือนมีสารเคมีอยู่ในตัวตลอดเวลาเลยมีใครอีกบ้างนะคะคุณมาลีสวัสดีน้องต้นน้องไอรินค่ะจริงๆเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นคอมเมนต์แบบยาวๆแล้วก็คอมเมนต์แบบว่าอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละพื้นที่เนี่ยเยอะเลยนะแต่อย่างที่บอกพอเราจะมาอ่านปุ๊บ
0: หายไปแล้วขออภัยจริง
1: มีใครบ้าง
0: มีพี่วันดีธรรมสวัสดีนะครับมีพี่จิราพิญญาธรสาริสานะครับพี่สุเทพพี่สุวิทย์
1: พี่คิดพวันสวัสดีข่าวยามเช้ากำลังอยู่ที่วัดค่ะ
0: อุ้ยสาธุค่ะ
1: สาธุค่ะแต่วัดอะไรนะดักขนนนะคะตำบลธรรมามูลค่ะทำบุญวันพระ
0: สาธุนะคะ
1: อนุโมทนาบุญค่ะ
0: มีพี่สุพิ
1: ชนะเช้านี้ฝนไม่ตกนะคะ
0: พี่สุพิชพี่บอยสุนทรพัฒน์สวัสดียามเช้าครับพี่ชัยนาทาวนี่คุณชัยนาทาวเขาอยู่บางละมุงชลบุรีนะ
1: แต่ว่าเป็นโปรไฟล์ชัยนาทาวเหรอ
0: ไม่ชื่อ
1: ชัยนาทาว
0: ชื่อชัยนาทาว
1: แล้วอยู่บางละมุงบางละมุงเป็นยังไงบ้างคะ
0: มีพี่คมสันพี่ทองสาย
1: ค่ะ
0: นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ท่านนายกอนุทินจะมาพุเตยงามบะจะมาพุเตยงานบั้งไฟก็ภาร

0: กิจของท่านนายกนะคะภารกิจท่านนายกก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะวันนี้นางรองบรรยากาศมืดครึ้มเย็นสบายดีครับนี่แหละเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ฝนจะตกละ
1: เนี่ยของผมเนี่ยค้างละผมเป็นขมค้างที่พี่พงศักดิ์นะเนี่ย
0: คุณพงษ์นเรศปรับสกุลคุณต้นเล่นโทรศัพท์เพลินเลยนะครับเขาเห็นความจริงของคุณแล้วนะ
1: เอ็นนั่งเอ็นนอนเอ็นเลยนะขออภัยจริ ง
0: คุณเอกมากเลยอ่ะค่ะก็ถือซะว่าเป็นตัวจริงเสียงจริงไม่ใช่ AI แต่อย่างใดก็แล้วกันนะคะ
1: ไปติดตามข่าวกันต่ออีกสักนิดนึงอีกเหลืออีกประมาณ6นาทีนะเดี๋ยวเราข้ามขออนุญาตข้ามไปเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเลยละกันนะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ล่าสุดเองเขาทางกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเพิ่มโรคติดต่อเชื้อไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14นะครับเบื้องต้นเนี่ยในการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับเบื้องต้นโรคเขามองว่าที่มีมติเนี่ยเนื่องจากว่ามองว่าโรคที่มีความรุนแรงสูงแล้วแพร่ผ่านละอองฝอยทางเดินหายใจบางชนิดแพร่จากคนสู่คนได้และเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเนี่ยให้ความกังวลโดยให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มอาหารทางระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางไตอันนี้คือเกณฑ์ที่เขาไอ้นี่มานะครับและล่าสุดก็คือฮันตาซึ่งฮันตาเนี่ยเบื้องต้นเขาบอกว่าพอเขาประกาศว่าเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดต่อที่อันตรายลำดับที่14เนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะดูอาการถ้าสมมุติว่ามีเกณฑ์ที่เข้าก็คือมีไข้มากกว่า38องศาแล้วมีอาการอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเช่นหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าถ่ายเหลวเนี่ยตรวจพบความผิดปกติอย่างน้อย1ข้อก็ต้องเข้าไปเรียกได้ว่าสอบสวนโรคแล้วต้องรายงานภายใน3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง42วันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ายังยืนยันว่าไทยเราเองเนี่ยยังไม่ได้พบผู้ป่วยโรคฮันตาเนอะแล้วก็ถ้ามีประวัติสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะพวกหนูนาหนูบ้านหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงเนี่ยอาจจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติการเดินทางด้วยนะครับ
0: หลายๆคนอาจจะมีความเข้าใจผิดว่าสัมผัสกับสัตว์หนูแทะเนี่ยเราติดเชื้อจากการที่หนูมากัดเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากการที่มูลหนูสารคัดหลั่งของหนูปัสสาวะหนูแล้วเราไปได้รับตรงนั้นมาเข้ามันสู่แผลก็ได้
1: คือใช่คือการกัดเนี่ยมันก็อาจจะโดนน้ำลายนะ
0: ใช่โดนน้ำลายแต่ว่าใดๆก็ตามแต่คือถ้าสมมติว่าเราไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิด
1: อับ
0: อับแล้วก็บ้านรกร้างแล้วมีมูลหนูมีอะไรอยู
1: ่
0: แล้วเราจะไปทำความสะอาดแล้วฝุ่นมันฟุ้ง
1: อ
0: ันนั้นมันเข้าได้อันนี้คือเราสามารถได้รับ
1: ได้รับเชื้อได้
0: ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการทำความสะอาดบ้านทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เอาน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยฉ
1: ี
0: ดไปก่อน
1: เนี่ยหรอ
0: ใช่ฉีดไปตามบริเวณที่ต้องสงสัยก่อนแล้วก็ค่อยๆโกยให้มันเป็นก้อนพูดง่ายทำไงก็ได้ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะนะคะอยู่ดีๆแต่ไม่ใช่เอาน้ำสาดไปเลยนะอันนั้นก็ฟุ้งอยู่
1: ด
0: ี
1: ค่ะนะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นโรคเหมือนกันคือพิษสุนัขบ้าเพราะว่าต้องบอกว่าปีเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเสียชีวิตเนี่ยนี่ปีนี้เพิ่งแค่เดือน5น
0: ะ
1: แต่ว่าปีนี้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเท่ากับปีที่แล้วทั้งปีแล้วนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านก็ได้ออกมาย้ำเตือนนะว่าช่วง4เดือนที่ผ่านมาที่น้องต้นบอกเลยสาเหตุหลักเนี่ยคือมีเชื้อที่วนเวียนอยู่ในพื้นที่ซ้ำซากคือเชื้อมันยังอยู่อ่ะแล้วก็จากรายงานข้อมูลการแพร่ระบาดเนี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างมีระยองนครราชสีมาอุบลราชธานีแล้วก็ตากนะคะซึ่งได้แจ้งไปยังจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วด้วยแล้วก็มีหน่วยจังหวัดที่แพร่ระบาดในปีก่อนๆ ก็คือบ้านดิฉันเองค่ะ
1: ชลบุรี
0: ศรีสะเกษฉะเชิงเทรานะคะนครราชสีมาแล้วก็ระยองเนี่ยนครราชสีมาซ้ำละเห็นไหมนะคะ
1: ก็ยังเป็นพื้นที่
0: ยังระบาดอยู่นะคะแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสุนัขแล้วก็แมวเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่แน่นอนว่าเราเป็นทาสกันนะทาสหมาทาสแมวเราเลี้ยงเยอะที่สุดน่ะแล้วก็เชื้อเหล่านี้จะอยู่ในน้ำลายของสัตว์นะหากติดเชื้อและอย่างที่บอกว่าด้วยอากาศที่มันเป็นแบบนี้สภาพอากาศแบบนี้ อะไรหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็สัตว์เนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบได้แล้วเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ติดเชื้อหรือว่าสัมผัสถูกแผล เราต้องรีบไปหาหมอทันทีนะเพื่อฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันที่ตัวเราแล้วก็วัคซีนของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเนี่ยก็จะทำให้ป้องกันโรคไม่ได้และย้ำให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงสม่ำเสมอในทุกปีกรณีถูกสัตว์กัดหรือว่าขีดข่วนต้องรีบล้างแผลทำความสะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อไปพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะถ้าเกิดว่าสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของต้องเข้าให้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงเช่นเดียวกันค่ะ
1: จริงๆสัตว์มีเจ้าของเองอย่างที่บอกไปต้องฉีดทุกปีเหมือนกันนะวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะครับประมาทไม่ได้อ่ะโอเค6นาฬิกากับอีก58นาทีวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามมากๆเดี๋ยวเราส่งไม้ต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้าวันนี้คุณบุญมา
0: ซึ่งมารอแล้วแล้วก็คุณนรนาถแข่งขัน
1: มารอแล้วพร้อมที่จะอ่านข่าวอย่างอ่านข่าวเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อน
0: เตรียมตัวไล่พวกเราแล้วเนาะ
1: เราไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ
1: ผู้นำสหรัฐคัดค้านการประกาศเอกราชของไต้หวันภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมส์ทัพนักกอล์ฟหนุ่มเจ้าภาพสุราษฎร์ธานีคว้าเหรียญทองทั้งบุคคลชายและประเภททีมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเชิญ10กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมประกาศเดินหน้าปราบทุจริตราชการทุกระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญกว่า100รายณทำเนียบรัฐบาลอาทิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และผู้นำธุรกิจชั้นนำจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ปตท.บริษัทกอล์ฟและกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเป็นฝ่ายรับฟังสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนผ่านนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อมุ่งเน้นการสร้างรายได้และการจ้างงานอันจะส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยได้กำชับให้ส่วนราชการทำงานร่วมกับเอกชนอย่างใกล้ชิดและเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
2: ผู้ประกอบการได้มาแนะนำให้ความเห็นได้มาพูดรัฐบาลก็จะรับฟังและนำความเห็นข้อชี้แนะข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้การประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งผู้ประกอบการเองกับทั้งประชาชน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเห็นพ้องผลักดันการปราบปรามการทุจริตเป็น